ว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีตำโบราณบอกว่าเอาเพชรมาเจรไนมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวัยมันเพชรในตมคนก็เลยไปมองว่าคนดีมั้งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูหรือไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิสิกาเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยมก็เป็นเพชรยอมรับหรือว่าเป็นเพชรเป็นเพชรไหมเราสั่นหัวบอกไม่ใช่เพชรลูกโยก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรอยู่ในตมเข้าใจไหมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพชรขึ้นจากโคลนตมแล้วหลวงตาพวกนั้นพวกพระหันเป็นเพชรที่มาอาเจรนัยแล้วเอากิเลสออกแล้วกิเลสมันเป็นโคลนตมโลกเป็นคนตมหลงเป็นคนตมคิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไปตายคิดว่าตัวเองมีโน้มความคิดโมหะโลภะตอนนั้นมันเป็นตมแต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเจรนัยโดยที่ว่าท่านมาดูลมหายใจไงคืนเดียวท่านเจรนัยเพชรสว่างสวยธรรมะเกิดขึ้นท่านถึงมาสั่งสอนวิธีเจรนัยให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วก็มีพระอรหันต์เจรนัยตามเอาเพชรขึ้นจากตมหมดเลยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเพชรออกจากตมแล้วใช้ได้แล้วแต่คนที่ตายไปกับเพชรก็มีเช่นคนเกิดมาแล้วขี่เหล้าเมายาทำมาหากินไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นเพชรมีแต่มันตกไปในตมตายไปกับตมไอ้ที่มาบวชเรียนเนี่ยต้องการจะมาขัดเพชรเอาเพชรขึ้นจากตมมาบวชเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเอาเพชรขึ้นจากตมเพื่อจะให้มันส่องแสงเอามาให้มีค่าตมก็คือใครตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตมคนดีใช่ไหมคนดีไปที่ไหนคนก็มีค่าคนขี้ขโมยคนขี้เหล้าเมายาไปที่ไหนคนก็รังเกียจกลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีเขามีเพชรแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเจรนัยเพชรทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแต่ใครจะเอาขึ้นมาเจรนัยได้แค่ไหนศีล5ก็เจรนัยแล้วทานก็เจรนัยศีล8ก็เจรนัยศีล5ก็เจรนัยศีล10ศีล207การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มาเจรนัยเพชรที่อยู่ในตมเอาขึ้นจากตมกันแต่ใครจะเอาไปตกให้อยู่ในตมนานกับกันหรือน้อยกับกันเท่านั้นมันมีค่าได้ท่านบอกดอกบัวเนี่ยมาจากโคนตมพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันพุทธเจ้ามาจากเทวดาแต่พระไม่เทวดาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตสร้างบารมีอยู่ชั้นสิตแต่พุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาอาศัยในร่างมนุษย์มาอาศัยร่างกายมนุษย์แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจิตดวงนั้นเนี่ยจิตที่มาจากเทวดาเนี่ยมนุษย์นี่ก็เหมือนโคลนตมจิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเพชรนั่นเองพอมาโตแล้วพอได้มาบวชปฏิบัติแล้วพระองค์ก็มาเจรนัยเอาโลภโกรธหลงออกไปเพชรก็ออกจากตมอันนี้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้พวกเราเจรนัยเพชรกันวิธีเจรนัยก็ได้แล้วนี่ดูลมหายใจไงโยมศีล5ก็ดูลมหายใจดูเรื่อยไปเดี๋ยวเพชรมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเวลาเราจะโกรธเราก็หายโกรธเวลาเราจะคิดมากเราก็เลิกคิดภาวนามันก็แทนอย่างนี้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยคิดมากไอ้เรื่องที่จะไปทะเลาะคนโน้นคนนี้มันก็เลิกกันเพราะเราภาวนาเป็นก็เลิกที่จะไปหาเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจตกลงว่าทุกคนมีเพชรใช่ไหม

0: นี่ใช่ไหมกำลังจะเอาขึ้นจะคนตมใช่ไหมอีตอนนี้มาวัดก็มาล้างเพชรแล้วนะมาล้างเพชรแล้วนี่ก็เจรนัยแล้วคราวนี้เจรนัยจะเอากี่เหลี่ยมมาฉะนั้นทุกคนเป็นเพชรหมดในโลกนี้หัวใจทุกคนเป็นเพชรร่างกายเหมือนคนตมแต่ถ้าใครเอาศีลเอาธรรมก็มาประกอบไว้ในจิตใจก็เท่ากับเจรนัยให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามมีค่ามากมีค่ามากกว่าแผ่นดินในโลกนี้ดูเวลาก็หมดพอดีดูหนังในเรื่องหนังสี่ชั่วโมงโยมเอาวิโอมาฉายนะสี่ชั่วโมงนะแหมเรื่องนี้ดีจังเลยสี่ชั่วโมงนิดเดียวเดี๋ยวดูต่อยบางคนดูยันสว่างเลยเรื่องดีพระเทศบอกหลวงพ่อมันจะเลิกทิ้งเนาะนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงเลยธรรมะเนี่ยมันเป็นยาขมโยมกินมากไม่ได้กินมากแล้วมันอ้วกนะไอวิดีโอหรือไอหนังนี่มันยาวหวานๆกินเท่าไรก็แหมหวานแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมีโรคเพิ่มขึ้นอีกคนที่ฟังเพลงเพราะนะโยมนี่พูดสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเพราะนะยังไม่มีทุกข์เชื่อไหมยังไม่มีทุกข์พวกวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงเพราะมาเลยเพราะมันยังไม่มีทุกข์พ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเปิดเพลงอะไรก็ไม่เพราะเลยโหยิ่งคนไหนผัวมีเมียน้อยยังไม่เพราะเลยมาเพลงรักๆใกล้ๆกูจะทุบแผ่นเสียงทิ้งเลยใช่ไหมเพราะมีทุกข์แล้วเพลงไม่เพราะโยมแต่บอกเคล็ดลับให้โยมคนที่ฟังเพลงไม่เพราะนะโยมลองฟังธรรมะแล้วเพราะโยมทุกข์มากเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์เหลือเกินไม่เคยเจอทุกข์นี้เลยเป็นเด็กเป็นสาวกูไม่เคยเจอทุกข์แต่ตอนนี้ทุกข์น้อยไม่หลับแต่พอฟังธรรมะก็แบบจะสบายใจฟังไปนะครับเพราะระยมฉะนั้นคนที่จะกินยาขมได้คือคนป่วยยมคือคนมีทุกข์คนที่จะกินยาหวานคือคนไม่ป่วยไอ้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่กินยาขมมันร้องตายเลยใช่ไหมไอ้เด็กวัยรุ่นให้ไปฟังธรรมะมันปวดเมื่อยตายเลยแต่ถ้าให้มันไปฟังเพลงมันมีความสุขไปดูโขนดูหนังฉะนั้นคนเราเป็นคนหมอนะเราเป็นหมอตัวเองเลือกไปเพราะเป็นหมอต้องให้ยาคนไข้เป็นว่าคนไข้เขาจะกินอะไรไม่ใช่เราจะให้กินขมตะพึดตะพือเขาก็ไม่กินนะให้กินหวานตะพึดตะพือก็ตายนะเหมือนคนมีทุกข์ในใจเนี่ยจะเปิดเพลงให้ฟังเพราะไงกูก็ทุกข์มึงอย่ามาเปิดเลยกูไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมคนมีทุกข์อ่ะแต่วัยรุ่นก็บอกมันเพราะดีฉะนั้นคนมีทุกข์ต้องฟังธรรมะใช่ไหมนั่นจึงจะถูกต้องและจะเพราะโยมเพราะเคยมีคนเคยมีทุกข์เรื่องความรักบอกคืนนึงเปิดเพลงทุกสถานีเลยFM ทุกสถานีเลยไม่เพราะสักเพลงเดียวเอ้าคืนที่สองเปิดอีกมันไม่เพราะสักเพลงเดียวเปิดอยู่7คืนโอ้โหตาแข็งนอนไม่หลับพอมาเจอธรรมะสว่างใจเอ๊หลวงพ่อนี่พูดแปลกดิฟังไปเรื่อยฟังทุกคืนคือหลวงพ่อนี่องค์ไหนวะฟังไปหายร้องไห้เลยรอหายร้องไห้คนไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสมัยก่อนทางรถยังไม่ค่อยมีนะมาพอหายร้องไห้ตัวเองก็เป็นสาวไฮโซนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยใครมาบอกบุญหน้าบ้านไล่แห่เลยนะเพราะบุญกูไม่เอาบุญไม่มีความสุขไล่เลยใครจะมาบอกบุญไล่แห่ไม่อายเลยแต่ถ้าใครมาพูดเรื่องผัวไม่เมียแหมความสุขมากเที่ยวขับเที่ยวบาร์เนี่ยแต่พอมีทุกข์แล้วเพลงฟังไม่ได้ต้องฟังธรรมะพอฟังธรรมะสว่างใจมันเกิดมานานเนี่ยเคยฟังเลยฟังเพราะก็เลยมาหาธรรมะพอมาหาเนี่ยอาตมาเนี่ยเรามาถึงแล้วว่าอาตมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะท่านไม่ธรรมะอาจารย์เนี่ยนะอาตมาแย่เลยนะอาตมาร้องไห้ทุกข์จริงๆฟังเพลงทุกสถานีไม่พร้อมเลยอาตมาสบายใจตอนฟังเพลงท่านฟังธรรมะท่านเนี่ยอาตมานะอาตมาทุกข์ทับตายเลยเราก็อาตมาไหนกันแน่ไม่เคยพูดกับพระเลยโยมอ่ะ
1: มาคุยกับเราได้อาตมาพอวันหลังรู้ตัวแล้วก็ขำตัวเองบอกมันโง่จังไงเราเนี่ยนึกว่าตัวเองฉลาดจบมาจากเมืองนอกนะสาวไฮโซเมืองนอกนะจบมาจากอังกฤษนะพูดกับพระไม่เป็นอาตมาโยมจึงยอมรับกินยาขมอร่อยกว่ายาหวานมาเล่นยาหวานมาเกือบตายอ่ะทุกข์เพราะความรักหลายน่าดูในทุกวันนี้เซ็นพินัยกรรมมาให้ตมาล้านหนึ่งตายเอามาบอกไม่อยากได้หรอกเผื่อตมาตายก่อนตมาก็ไม่ได้ใช้ที่จริงมันต้องให้เดี๋ยวนี้สิจะทดแทนบุญคุณก็ให้เดี๋ยวนี้สิไม่ให้บอกให้รอตายก่อนไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังดียังช่วยคนได้โยมธรรมะนี่ช่วยคนได้ยามีทุกยาขมมีประโยชน์คนไข้อ่ะเราก็ต้องเข้าใจเด็กๆนี่เราต้องคุยกันรู้เรื่องเด็กๆนี่เขาไม่รู้ไปพูดเขาไม่เข้าใจเราหรอกเพลงอะไรเขาเพราะเขาเด้อๆด้าๆเพลงปัญญาอ่อนเขาเพราะเราฟังไม่ได้ปวดหัวเงี้ยเด้งๆดังๆเงี้ยมันบอกเพราะ

จเราพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วถึงที่ใจเราพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วให้เราใจถึงท่านพอแล้วพุทธเจ้าต้องการให้เราละโลภกดหลงยันถึงท่านแล้วละโลภกดหลงแล้วถึงท่านพุทธเจ้าท่านไม่กินแล้วท่านอิ่มกว่าเราแล้วโยมท่านอิ่มแล้วอิ่มบุญแล้วท่านอิ่มจนไม่กินแล้วเพราะเรายังหิวอยู่ท่านให้เรามีความสุขมีความสงบต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเราระลึกถึงท่านได้ระลึกก็ถึงแหละระลึกก็ถึงที่ใจเราแต่พุทธเจ้าท่านไม่รับรู้แล้วเพราะท่านให้ธรรมะเราไว้แล้วทำเป็นมงคลทำเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมอัศจรรย์แล้วธรรมที่เป็นกลางแล้วพระสงฆ์จะกินโยมพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปให้พระสงฆ์ท่านบอกข้าวนี่ไม่ต้องให้พระพุทธหรอกให้พระสงฆ์แต่ปฏิบัติธรรมนี่คือให้พุทธเจ้าเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำใจไม่โกรธเนี่ยนี่คือให้พระพุทธเจ้าให้พระธรรมเจ้าแต่อาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์โยมจะไปให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ไหวหรอกโยมพุทธเจ้าท่านกินของนายจุนทะอิ่มแล้ววันสุดท้ายฉะนั้นอาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์จึงจะได้นะแต่ถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเพื่อความสบายใจมันก็เป็นประเพณีก็ไม่ว่ากันเพราะเรายังติดยังยึดอยู่เพราะเรายังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นอะไรก็ให้ไปแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ฉันของใครแล้วจะให้เป็นบุญต้องให้พระสงฆ์คือให้พ่อให้แม่ตัวเองนั่นจึงจะได้เข้าใจนะสังฆทานสุตินังนี่ให้พระพุทธเจ้าคล้ายๆมันนึกถึงพุทธเจ้าแต่เป็นคำสมมุติ บูชาได้แต่จะให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ฉันโยมได้นั่นได้เหมือนเราให้พระให้เทวดาเนี่ยให้เทวดาเทวดาไม่ได้กินอาหารแล้วหรอกเพราะเทวดากินอาหารทิพย์แต่เราทำบุญเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เทวดาเนี่ยเทวดาไม่กินเพราะเทวดาเขากินจิตวิญญาณที่เขาเป็นบุญฉะนั้นเทวดาเขาจะดีใจฉะนั้นที่เราทำบุญให้เขาเทวดาเขาไม่เอาบุญเราหรอกบุญของเขามีแล้วแต่ฉะนั้นจึงว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่กินบุญของเขาไม่กินอาหารของเราเขากินอาหารทิพย์แต่เราคิดถึงเขาเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าพบมันต่างกันได้ให้ได้หมดเลยเว้นอยู่พุทธเจ้าอย่าไปตรวจให้พุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ตรวจน้ำนี่เขาห้ามตรวจให้พุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นี่ไม่เอาบุญแล้วไม่มีไม่รับส่วนบุญใครแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ไม่รับแล้วแต่นอกจากนั้นได้หมดนะเดี๋ยวบางคนบอกเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าบางคนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายอย่างนี้จะทำบุญอุทิศให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่อย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไปทำบุญให้ท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วไม่รับบุญของใครแล้วเอวังนะ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

นับเป็นเวลากว่า67ปีแห่งการครองราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทรงห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนจึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนตอนพระบิดาแห่งฝนหลวง

0: ความชื้นสัมผัสอย่างอาจารย์เมตตาได้พูดเราไม่เข้าใจความชื้นสัมผัสคือความชื้นที่อยู่ในอากาศที่ยังไม่เห็นถ้าความชื้นสัมผัส 100% หมายความว่ามันมีเต็มอากาศมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในอากาศแล้วจะเห็นเป็นหมอกจะเห็นเป็นจะลงมาเป็นน้ำค้างหรือลงมาเป็นฝนแต่ 100% ตอนนี้มีคำว่าความชื้นสัมพันธ์ไอ้นั่นหมายความจำนวนน้ำฝนจำนวนน้ำที่อยู่ในอากาศรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่แต่อันนี้เราไม่สนใจเราสนใจความชื้นสัมผัสเท่าไหร่เมื่อไม่เห็นความชื้นสัมผัสก็ไม่เข้าใจตอนนี้เอาอยู่ถ้วยน้ำอีกอันน้ำอุ่นน้ำร้อน
1: น้ำเท่ากัน
2: คือมาเท่ากัน
1: มาเท่ากัน
2: ปริมาณเท่ากัน
1: เย็นน้ำเย็นน้ำเท่ากันน้ำธรรมดา
0: คือน้ำที่อยู่ในยิปเปอร์นี่สมมติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับเนี่ยทราบไปนะนี่น้ำเย็นนี่น้ำอุ่นตอนนี้โอ้ยใส่ให้ช้อนให้ใหญ่ๆหน่อยเราจะใส่เกลือในสองอันนี้ให้

0: มีน้ำเย็นมีน้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะละลายไม่เกือบหมดอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือคือน้ำนะพูดอย่างนี้เข้าใจนะเราสมมติว่าน้ำเป็นอากาศสมมติว่าเกลือเป็นน้ำนะใช่ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นอ่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะที่นี่เย็นที่เขาเรียกว่าเหงื่อมาจับถ้วยเนี่ยทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งดูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดในถาดนั้นน่ะถาดนั้นน่ะเป็นลุ่มรับน้ำมันรับน้ำนะลุ่มรับน้ำต้องเข้าใจพวกคนบางทีไม่เข้าใจลุ่มน้ำน้ำคืออะไรลุ่มน้ำน้ำที่มันลงมาน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลงแต่เคยเห็นแล้วก็เข้าใจนะเท่าไหร่มันไม่ยอมละลายไอ้นี่ละลายเกือบหมดนะเพราะว่าไอ้นี่มันร้อนทำให้ความชื้นหรือเกลือนะมันละลายเข้าไปในน้ำคืออากาศถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออกมันจะคายทำให้เย็นจะคายเกลือออกแบบเดียวกันกับที่เวลาเราเอาวัสดุที่ทำให้เย็นมันจะคายน้ำออกมันจะลงมาเป็นฝนนี่เรื่องที่ทำฝนก็ทำให้ใส่วัดฮะ
1: นี่จะเป็นที่เป็นน้ำแข็ง
0: ตอนนี้ยังก็ไอ้นี่นานๆไปถ้าเย็นมากนะนานๆไปมันจะหยดลงไปนี่ไม่ใช่น้ำข้างในก็ออกมาเป็นน้ำในห้องนี้ออกมาจากอันนี้ก็เข้าใจถึงน้ำอยู่ในอากาศและจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำอันนี้มันก็น้ำมันไม่ยอมละลายในอากาศไอ้นี่น้ำคือเกลือมันละลายในอากาศ

ันนี้เป็นหลักของฝนนี่จะทำยังไงสำหรับให้น้ำที่อยู่ในอากาศนี่มันคายออกมาจากอากาศแล้วลงมาถึงพื้นเพราะว่าน้ำที่อยู่ข้างบนมันจะถูกความเย็นมันก็เป็นเมฆเหลือแต่ว่าละเมฆนั้นถ้าเราเอาลงมาได้ให้ลงต่ำลงมาใกล้พื้นมันร้อนมันก็ละลายไปในอากาศเราก็ไม่ได้ฝนวิธีที่สำคัญที่จะต้องให้น้ำที่ออกมาเป็น อย่างนี้ร้อนเนี่ยเราอยู่ในอากาศ

ร้อนเนี่ยเราอยู่ในอากาศให้มันเย็นให้ออกมานอกอากาศแล้วให้ลงมาถึงพื้นก็ว่าพื้นใกล้พื้นนี่ร้อนอากาศร้อนมันก็ระเหยขึ้นไปไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่าเมฆแล้วก็เห็นฝนลงเป็นสายลงมาแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นฝนไม่ลงเพราะมันลงมาถึงพื้นแล้วมันร้อนมันกลับคืนขึ้นไปมันคืนลงไปอันนี้เป็นข้อสำคัญหน้าที่ของอาจารย์เมธาก็คือไม่ให้เม็ดฝนที่ลงมาแล้วกลับคืนไประเหยขึ้นไปใหม่ถึงบอกว่าต้องมีสูตรเย็นนะมาใส่ข้างล่างถ้าให้ดีจริงๆต้องใส่สูตรเย็นจัดอยู่ใกล้พื้นจะเห็นเครื่องบินผ่านสัก200เมตร100เมตรผ่านเอาน้ำแข็งแห้งโปรยแล้วก็ฝนก็จะลงอันนี้หลักการอันนี้ฝนเราอยากได้ฝนต้องใส่ฝนไว้ให้ในที่ที่เหมาะสมถ้าทำนี่เขาจะทำในทะเลลงฝนจะลงในทะเลจังหวะเป็นการนิทรรศการเป็นการสาธิตแต่ว่าที่เราต้องทำต้องดึงให้ฝนนั่นน่ะไปลงในที่เรียกว่าลุ่มรับน้ำที่เราต้องการรับน้ำแต่อันนี้วันนี้ไม่สนเพราะว่าในนั้นต้องทำหลายวันให้รู้แต่วันนี้พยายามที่จะให้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยวัสดุไม่ค่อยชอบที่จะบอกเป็นวัสดุเคมีเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องก็ที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้นไอ้นี่เป็นหลักการสำคัญต่อไปก็จะแสดงได้ว่าฝนเป็นเมฆก้อนโตแล้วก็อยากจะนำเมฆไปที่ไหนต้องล่อเขาต้องจูงเขาอะไรนี่ไม่ว่ากันวันนี้แต่ว่าสำคัญที่จะก่อเมฆขึ้นมาวันนี้เป็นการบ้านคือการก่อเมฆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ด

สวัสดีครับคำว่าเตียงคือ bed B-E-D แล้ว make the bed ล่ะครับหมายความว่าอย่างไรหลายคนคงรู้จักคำว่า make ที่แปลว่าทำหรือสร้างดังนั้นหลายคนอาจจะคิดว่า make the bed หมายถึงสร้างเตียงหรือต่อเตียงแต่ไม่ใช่ครับ make the bed เป็นสำนวนหมายถึงปูที่นอนหรือที่ภาษาพูดเรียกว่าทำเตียงเช่น you should make your bed before you go to school คุณควรจัดที่นอนของคุณก่อนที่คุณออกไปโรงเรียนหรือ have you made your bed คุณจัดที่นอนของคุณหรือยัง have you made your bed เป็นศัพท์น่ารู้สำหรับแม่บ้านเพราะเจ้านายอาจจะสั่งว่า please make the beds ช่วยจัดที่นอนให้ด้วย please make the beds หรือ the bed hasn't been made ยังไม่ได้จัดที่นอน the bed hasn't been madeอย่าลืมนะครับ make the bed แปลว่าทำเตียงนะครับหรือจัดที่นอน make the bed ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือแล้วกรบรบด้วยเท้าส่งเสริมเขาให้ดีมีสุขสันต์แล้วกลับคิดมุ่งร้ายหมายฟาดฟันสร้างแล้วบั่นทำลายได้ลงคอเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้คนคนหนึ่งได้ดีแล้วภายหลังกลับเป็นผู้ทำลายบุคคลนั้นเสียเองค่ะ

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องพระราชาผมงอกในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะสมัยพระเจ้ามัคคเทวะเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจนได้รับการยกย่องเป็นธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคเทวะนั่นเองพระองค์ทรงประสูติในยุคที่มีคนมีอายุยืนนับแสนปีพระองค์ทรงเป็นพระกุมารอยู่ 84,000 ปีเป็นพระอุปราชอยู่ 84,000 ปีและเป็นมหาราชาอีก 84,000 ปีรวมทั้งสิ้น 252,000 ปีพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างมีขั้นตอนทรงรู้และกำหนดได้ด้วยพระองค์เองเช่นตอนสละราชสมบัติออกทรงผนวดก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทรงวางไว้วันหนึ่งขณะประทับให้กัลระบบตัดพระเกศาอยู่นั้นพลางทรงระลึกถึงการออกผนวดด้วยพระปรีชาชาญและด้วยญาณวิเศษของพระองค์เองกัลระบบวันไหนเห็นเรามีผมงอกแล้วก็ช่วยบอกเราด้วยนะ
2: มีอะไรล่ะพระเจ้าค่ะ
1: ทนาให้บอกก็บอกเถอะเห็นแล้วก็รีบบอกเลยนะ
2: รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ
1: จากนั้นมาทุกครั้งที่กัลระบบได้เข้าถวายการแต่งหรือตัดพระเกศากัลระบบจะพยายามสังเกตดูผมงอกตามพระราชประสงค์เสมอมาเช่นครั้งนี้
3: เป็นไงเห็นผมงอกบนหัวเราหรือยังฮะ
2: ยังไม่เห็นพระเจ้าค่ะ
3: อะไรกันเราแก่จนป่านนี้แล้วผมยังไม่งอกอีกเหรอ
2: ใครว่าพระองค์แก่ล่ะพระเจ้าค่ะแม้พระชวีวันยังเปล่งปลั่งไม่ปรากฏรอยย่นแลพระพักเองก็ยังสดใสพระเกศาก็ดำสนิทมาคนหนุ่มๆก็ยังมีอาจสู้ได้เลยพระเจ้าค่ะ
3: พอแล้วพอแล้วชมมากไปละเดี๋ยวสั่งขังฐานทำให้คนแก่หลงระเริงซะเลยนี
2: ่ไม่มีปัญหาพระเจ้าค่ะ
1: เวลาล่วงเลยไปนานวันหนึ่งขณะที่ทรงตกแต่งพระเกศาอยู่นั้น
2: ขอเดชะฝ่าพระบาทพบแล้วพระเกศาหงอกพระเจ้าค่ะ
3: พบแล้วเหรอไหนไหนลองถอนให้เราดูสิเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า
1: ว่าแล้วพระราชาก็ทรงแบพระหัตถ์รอรับส่วนกัลระบบก็เอาแหนบทองคำถอนพระเกศาหงอกนั้นวางลงบนพระหัตถ์ให้พระราชาทรงทอดพระเนตรขณะนั้นพระราชายังทรงมีพระชนมายุเหลืออีก 84,000 ปีกว่าจะครบอายุไขของคนในยุคนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงบางอย่างเมื่อทรงพบพระเกศาหงอก
3: ความตายใกล้เข้ามาแล้วสินะ
2: หวังไงนะพระเจ้าค่ะ
3: ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอกไม่มีความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราเองก็หนีไม่พ้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายลูกเมียทาสทาสบริพารทั้งหลายไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนอย่างที่พระบิดาและพระเจ้าปู่ของเราได้ทิ้งไปแล้ว
2: มันเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะ
3: ธรรมดาที่เจ้าว่าคืออะไร
2: เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกพระเจ้าค่ะ
3: แล้วคิดไงอีก พูดไปสิ
2: ก่อนตายนี่เราก็ควรแสวงหาความสุขให้เต็มที่กินเที่ยวให้สนุกสนานให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตเพราะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงไหมพระเจ้าค่ะ
3: เจ้ากับเราเห็นการเกิดตายเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ทางออกต่างกัน
2: และทางออกก็ฝ่าบาทคืออะไรพระเจ้าค่ะ
3: การออกบวช
2: ข้อเดชะฝ่าบาททำไมทรงตรัสเช่นนี้เท่าที่ข้าพระองค์เห็นคนออกบวชส่วนมากมักจะเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะพระเจ้าค่ะ
3: ใช่เจ้าพูดถูกแล้วเรากำลังขาดที่พึ่ง
2: ฟาบาทนรกขาดที่พึ่งมีทั้งราชทรัพย์พระมหิสีนางสนมพระโอรสธิดาข้าราชบริพารทั่วทั้งแผ่นดิน
3: เจ้าไม่เข้าใจหรอกนะและอำนาจลูกเมียทั้งหลายรวมทั้งทรัพย์สมบัติช่วยให้เราพ้นความตายได้ไ
2: หมจริงแล้วฟาบาทจะทรงทำยังไงพระเจ้าค่ะ
3: จะเอาชนะความตายได้ก็ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ซะก่อนการจะเอาชนะกิเลสได้ก็ต้องออกบวชสิ
2: ฟาบาทนี่ฟาบาทจะทรงออกผนวดจริงๆหรือพระเจ้าค่ะ
3: เราตั้งใจไว้นานยิ่งเห็นผมงอกก็ยิ่งปรงว่าจนเราแก่ป่านนี้แล้วยังไม่ชนะกิเลสเลยพระเจ้ามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จะทรงออกผนวดแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสองค์โตเข้าเฝ้าลูกพ่อพ่อรู้ตัวว่าแก่แล้วกามที่เป็นของมนุษย์พ่อก็เสพสุขมามากแล้วต่อไปนี้พ่อจะแสวงหากามที่เป็นทิพย์บัง
4: เสด็จพ่อหมายถึงอะไรพระเจ้าค่ะ
3: พ่อจะออกบวชหาความสงบราชบัลลังก์และสมบัติทั้งหมดนั้นพ่อมอบให้ลูกดูแลแทน
4: ถ้าจะให้ทรงเลือกระหว่างราชสมบัติกับเสด็จพ่อลูกขอเลือกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะลูกจะเสวยสุขบนความลำบากของเสด็จพ่อได้ยังไงกัน
3: ไม่หรอกการออกบวชน่ะไม่ใช่ทำให้พ่อลำบากหรอกแต่ตรงกันข้ามมันทำให้พ่อเป็นสุขต่างหาก
4: เสด็จพ่อเป็นสุขแต่เสด็จแม่หม่อมฉันแล้วก็น้องๆทุกคนต้องทุกข์ทุกข์เพราะขาดเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
3: พ่อไปไม่ไกลหรอกลูกบวชแล้วพ่อจะขออยู่ที่สวนมะม่วงเก่าของพ่อนะล่ะเพราะที่นั่นน่ะเงียบสงบดีเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะได
4: ้ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็เบาใจพระเจ้าค่ะขอให้เสด็จพ่อสมพระทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
3: ขอบใจลูกรักจากนั้นพระเจ้ามัคคเทวะก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสสืบราชบัลลังก์แทนพร้อมสั่งเสียพระมเหสีพระธิดาและอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงแล้วเสด็จไปยังสวนมะม่วงตามพระราชประสงค์ทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนได้บรรลุฌานสมาบัติทรงบำเพ็ญเพียรตลอดอายุขัยเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งเดียวกันแต่คนเห็นแล้วย่อมคิดไม่เหมือนกันดังพระเจ้ามัคคเทวะกับกัลลบกเห็นพระเกศาหงอกทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอุปนิสัยประสบการณ์และปัญญา
0: พิธีจบแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะคะ
5: พระบรมมหาราชวังได้รับการรังสรรค์ขึ้นเมื่อ229ปีมาแล้วมีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหมู่พระมหาปราสาทหมู่พระมหามณฑีและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาทราชมณ์เทียนหลายองค์ได้ชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นช่วงๆตลอดมาเช่นโปรดให้บูรณะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งบรมพิมานมีพระราชดำริให้บูรณะเป็นที่พักรับรองพระราชอาคันตุกะพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทยสองหลังสำหรับเป็นเรือนรับรองคณะผู้ติดตามพระราชอาคันตุกะพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารโปรดให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงในการจัดสร้างองค์ใหม่พระราชทานพระราชดำริให้ออกแบบให้มีห้องพระราชทานเลี้ยงสำหรับแขก200ถึง250คนและในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อพุทธศักราช2549ได้ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำพระประมุขและพระราชวงศ์จาก25ประเทศวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพุทธศักราช2513โปรดให้บูรณะซุ้มประตูและจิตรกรรมฝาผนังของพระระเบียงและในคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ให้สวยงามดังเดิมทั้งหมดล้วนเป็นการฟื้นฟูงานช่างฝีมือแบบโบราณของไทยนอกจากนั้นโปรดให้ปรับปรุงจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังพระพุทธรัตนสถานเป็นพุทธนิเวศที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีทางพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่เมื่อพุทธศักราช2535โดยพระราชทานแนวทางให้เนื้อหาของภาพเป็นการบอกเล่าความเกี่ยวเนื่องของพระมหากษัตริย์กับพระพุทธรัตนสถานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลที่สำคัญต้องรักษาลักษณะศิลปกรรมกระบวนช่างโบราณให้ผสมผสานกับจิตรกรรมตอนบนที่มีอยู่เดิมพร้อมทั้งคำนึงถึงความถูกต้องของประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานจึงเสร็จสมบูรณ์เป็นงานชิ้นเอกของศิลปกรรมในรัชสมัยพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงทำรงความวิจิตรงดงามเป็นขวัญแห่งแผ่นดินและรากฐานของอารยธรรมไทยสืบไป

ย้อนกลับไปกว่า50ปีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500เกิดเหตุคนร้ายลักลอบขุดเจาะพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อค้นหาสมบัติโบราณเป็นผลให้กรมศิลปากรต้องเร่งขุดค้นเอาศิลปะวัตถุโบราณในองค์พระปรางออกมาเก็บรักษาครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการอนุรักษ์โบราณวัตถุมรดกล้ำค่าของชาติเป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเก็บรักษาศิลปะวัตถุที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะและตั้งแสดงให้ประชาชนชมที่สำคัญทรงมุ่งเน้นให้สร้างพิพิธภัณฑสถานในพื้นที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท้องถิ่นและการศึกษาที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์พุทธศักราช2504จึงมีการตราพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแทนฉบับเดิม

0: โดยมีบทลงโทษผู้กระทำผิดให้มากขึ้นนับแต่การสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพระราชดำริขึ้นเป็นแห่งแรกทรงพระราชอุตสาหะติดตามการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทอดพระเนตรโบราณวัตถุด้วยความสนพระราชหฤทัยแม้บางครั้งพิพิธภัณฑ์หรือโบราณสถานแห่งนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนอกจากนั้นได้พระราชทานคำแนะนำในการอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุด้วยวิทยาการสมัยใหม่เช่นทรงแนะนำให้ใช้น้ำยากัดสนิมช่วยการถอดพระแสงดาบโบราณออกจากฝักพระราชกรณียกิจในการทนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุของพระองค์เป็นพลังสำคัญให้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในแหล่งโบราณคดีต่างๆของประเทศถึง41แห่งตราบจนปัจจุบันยิ่งกว่านั้นทรงสืบทอดฟื้นฟูพระราชพิธีต่างๆเพื่อเป็นสวัสดิมงคลทรงเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอันเป็นการทนุบำรุงขนบธรรมเนียมและเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามและในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพร้อมทั้งพระราชทานชื่อเรือพระที่นั่งลำใหม่ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9พระราชหฤทัยมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการก่อเกื้อรักษาศิลปะวัตถุโบราณสถานและวัฒนธรรมประเพณีไทยได้สะท้อนชัดอยู่ในพระราชดำรัสที่ว่าโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย
1: มันแรงรู้
2: ฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราไม่ตก
3: พอถึงน้ำหลากเขาท่วม
4: เมื่อก่อนนี้ปลาไม่จะสูงไปไหน
5: ชาวบ้านนี่จะอดข้าว
6: รู้สึกท่อมาก
5: ไม่ทราบว่าจะทำยังไงแล้ว
7: เราหมดข้าวแล้ว
3: ปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำ
2: แร
3: ง
2: รู้บ้านเลยเขาตกบ้านเรา
8: ชั้นหนัก
2: ไป
8: แล้ว
9: ไม่เคย
8: กิน
9: เลยเมื่อก่อนนี้ปลาเปลี่ยนใจเราไม่สามารถจะสู้ไม่ไหวเลยข้าวเจอคนเลย
5: จะทำ

0: ของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่พ่อในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี
1: ้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพระบาทเลยต้องรอทำมาทำให้ทำไมไม่ได้ผมก็ทำงานผมเลยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้ง
2: ท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อเหลืองได้อ่านของหนูแล้วแม่
3: พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันเรามีทีวดาองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบพระองค์พระเจริญพระเจ้า

เป็นอะไรที่คุณยังผูกใจที่สุดที่เป็นเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาที่นี่คุณยังได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสทางดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยผมท่านนั้นคุณหมอไก่ให้เด็กเหล่านี้

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางสั่งยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี้มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าคุณน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิต

วิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธี
2: หลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัท

0: กชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในวันพ่อของเราวันที่5เป็นวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งเป็นหนึ่งในดวงใจของคนไทยและคนชาวพุทธชาวโลกประเพณีของเราก็ทำกันมาทุกปีมาสดุดีรึกถึงคุณที่ท่านให้แก่พวกเราพระองค์เป็นบิดาของประเทศไทยบิดาก็แปลผู้ให้ต่อลูกบิดาแล้วก็มารดามารดาก็ พระสิริกิติ์เป็นราชินีที่คนทั้งโลกยอมรับเมื่อสมัยตอนที่เรายังไม่เกิดเนี่ยก็เกิดพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีพิธีราชพิธีมงคลสมรสทั่วโลกตื่นเต้นว่ากษัตริย์ไทยมีชีวิตงดงามเป็นนักเรียนนอกเกิดเมืองนอกรีภัยไปอยู่เมืองนอกไปศึกษาจบมาเป็นกษัตริย์ไทยซึ่งไม่มีประเทศอื่นจะทำอย่างนี้แล้วก็พระราชินีก็เป็นกุลสตรีเป็นลูกมอมลูกเชื้อเจ้าก็ไปเป็นทูตใหญ่ไปดูแลคนไทยประเทศอังกฤษประเทศนอกก็อุบัติเหตุทำให้ได้เจอกันก็คงทำบุญวาสนาด้วยกันเป็นคู่เก่ากันเมื่อในหลวงได้ขึ้นครองราชก็ระลึกถึงคนที่ตัวเอง

ยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมฉลาด งามทั้งกายทั้งใจที่จะมาเป็นแม่ของคนไทยได้เพราะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเรานี้เป็นบุคคลที่ฉลาดเรียนรู้รอบรู้หมดทั้งทางโลกและทางธรรมศึกษามาแต่เล็กใส่ใจมาตั้งแต่พระมารดาทรงแข็งแกร่งมากเลี้ยงลูกปัสสาวะมีเสียไปตั้งแต่อย่างเล็กๆก็เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีให้เป็นนักสู้

ดีให้เป็นนักสู้แล้วก็สำเร็จ3คนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเราได้ครองราชทั่วโลกยอมรับว่าประเทศไทยเราเจริญหวานรอบๆข้างมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขมากตั้งแต่ประเทศไทยมาก็ทุกคนก็ยอมรับตอนพระเจ้าอยู่หัวเรามาปกครองเนี่ยเงินก็ไม่ถึง20บาทต่อดอลลาร์แต่ตอนหลังก็มา20บางหลังตอนหลังก็มา24บาทปกครองค่าเงินแข็งสมัยก่อนนะฉะนั้นคนมีบารมีมีปัญญาบารมีก็ปกครองให้เจริญรุ่งเรืองได้เรานี่โตมาก็เห็นรูปในหลวงแล้วเป็นเรื่องที่มองแล้วก็ซึ้งมันเหมือนไม่ใช่คนอย่างที่เราเห็นนะแต่คนอื่นจะคิดอย่างเราเราตั้งแต่เล็กจนโตเห็นทุกวันมันมองเห็นแล้วมองเห็นในแบงค์เลยนะเราไม่เคยเอาแบงค์นี้ไปทับเลยไม่มีเลยจะเก็บอย่างดีเลยถึงเราจะมีมากไม่น้อยก็รูปท่านเราเคารพเลยเคารพรูปท่านหน้าท่านเห็นหน้าท่านโอ้เราเป็นคนบ้านนอกตังค์ก็มีน้อยแต่เราเคารพรูปอยู่ในแบงค์เพราะเขามีบุญมาเกิดมาช่วยคนทั้งโลกเสียสละมากแบงค์ออกมากี่แบงค์กี่แบงค์ก็หน้าตาท่านก็หน้าเคารพหลักมาเห็นตอนเด็กๆตอนเด็กๆได้มาเห็นครั้งแม่พามาที่กรุงเทพตอนนั้นก็อายุประมาณ10ขวบมั้งมาจากสุพรรณก็ล่องเรือมาพักที่บางกอกคำว่าบางกอกมันยิ่งใหญ่มากโยมแต่ไม่มีอะไรหรอกทำไมก่อนเมืองนนท์ใหญ่กว่าแต่สมัยก่อนก็ไม่มีใครใหญ่เท่าบางกอกพักที่หน้าวัดวิเศษการญาติอยู่ที่นั่นญาติเป็นสรรพสามิตรแล้วก็เป็นทำงานอยู่องค์กรบ้านคนฉลาเป็นอาแล้วก็ญาติทางฝ่ายอาก็ทำงานสรรพสามิตรเป็นนายสรรพสามิตรแล้วก็เป็นนายเป็นเจ้ากรมทหารก็เลยมาพักอยู่ที่นั่นเพราะอาเป็นทหารแล้วไม่กลับสุพรรณมีครอบครัวที่นี่แม่ก็พามาพักอยู่หน้าวัดพิเศษการญาติถึงเป็นสามเณรทีนี้ตายไปแล้วแต่อายุโตกว่าเราเขาก็พาเราเที่ยวทุกวันเลยเที่ยวเรารู้จักกรุงเทพไปดอนเมืองไปดูเครื่องบินเครื่องบินก็เข้าไปเลยไปจับเครื่องบินได้เลยเครื่องบินหมดเนี่ยเครื่องบินโหเราอยู่บ้านนอกนะขี่ควายโอ้ยวันนี้ฉันได้จับเครื่องบินไอ้นู้นไอ้นู้นไปทหารนะไอ้นู้นเข้าไปใกล้ๆดิไล่เราไปใกล้ๆจับได้หนูทหารสมัยนั้นก็พวกเป็นทหารนี่เขาว่าคนไหนไม่อยากออกก็เรียนเป็นช่างแก้เครื่องบินได้ครับเครื่องบินได้แค่ความรู้สมัยก่อนคนก่อนเก่งไม่ต้องเรียนวิศวกรหรอกแก้เครื่องบินได้ครับเครื่องบินได้เขาเห็นคนบ้านนอกเขาบอกไอ้หนูเข้าไปจับเลยเครื่องบินเราไปจับใบพัดขยับตัวโอ้วันนี้กูได้จับเครื่องบินแล้วบ้านนอกเขากรุงทำไมนี่เขาไม่ให้เข้าไปใกล้นะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูเสือไปดูอะไรต่ออะไรสวนสัตว์นี่ไปตั้งแต่มาสิบขวบเลยแล้วไม่ได้ไปทุกวันเนี่ย

ปเที่ยวทีเดียวไม่อยากไปเลยเพราะมันรู้ว่ามันโดนทรมานก็ไม่สนุกอ่ะตอนโตแล้วไม่อยากดูไอสัตว์ทรมานถ้าไปดูโอ้ตื่นเต้นไปเขาดินไอ้ทำไมก่อนเขาห้องน้ำอ่ะของช็อกโกกเนี่ยมันมีไฟฟ้าพอดึงเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปค้างดังโก๊กโก๊กแล้วมันช็อตนะพอตายแล้วทำเขาเสียแล้วเนี่ยห้องน้ำขยับอยู่นั่นแหละโก๊กโก๊กเลยมันไม่ยอมมันใช้ระบบไฟฟ้าเราก็ทำไงดีวะเนี่ยมันทำของเขาเสียแล้วขยับไม่ตรงเขาบอกไอ้หนูไม่ต้องหรอกเดี๋ยวน้าทำเองแล้วก็ออกมาเขาก็คงไปทำก็ได้เที่ยวเขาดินเที่ยววัดพระแก้วนี่เราจะไปเที่ยววัดพระแก้วโอ้ไปเที่ยวพระแก้วนี่โชคดีได้เจอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จท่านมาองค์เดียวขาวเหลืองเลยตัวแบบไม่เล็กไม่ใหญ่ท่านยังหนุ่มอยู่นะเดินออกจากวังมาไหว้พระแก้วคนฮือฮาดูกันใหญ่เลยโชคดีอยู่ดีๆพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเมื่อวันอะไรวันนั้นเราได้ดูมาได้เจอเจ้าแล้วก็ปีนตัวเราเล็กกว่าเราก็ปีนขึ้นไอ้เจดีย์เขาบอกห้ามขึ้นเจดีย์ห้ามปีนเราทำไงก็ตัวเตี้ยกว่าเราก็ขึ้นดูเขาก็ไม่ว่าอะไรเจ้าหน้าที่ไม่ว่าอะไรก็ได้เห็นท่านเดินเดินออกเดินเข้างดงามมากท่านจงตอนนั้นสมัยนั้นท่านยังไม่ค่อยได้ออกตากตามงานทั้งนอกมากสิริโชมท่านงดงามเดินกลับไปกับข่าวโบสถ์แล้วเราก็รอดูยังออกโบสถ์คงจะทำพิธีไปไหว้อะไรสักอย่างแล้วก็ขึ้นรถรางรถรางน่าจะน้ำรวงก็มีรถรางอยู่ไปเขาดินไปแต่จากเขาดินไปออกมาตอนเมืองนี้ต้องขึ้นรถเมล์เพราะผ่านทุ่งนาดอนเมืองนี่เป็นทุ่งนาไม่เจริญนะโยมไอ้ทุ่งดอนเมืองนี่เป็นทุ่งนาเขากำลังทำนากันทำนาก็จะเกิดดินแดงนี่ก็เป็นที่ทิ้งขยะดินแดงนี่เป็นทิ้งขยะนะโยมพวกคนบ้านนอกก็มาอยู่ดินแดงมาขนขยะทำอะไรต่ออะไรกันเป็นขยะไม่เคยอยู่หรอกขยะไม่เจริญแต่ก็เจริญที่สุดก็คือบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าก็ได้ไปเที่ยวหมดอยู่เป็นเดือนอยู่จนตัวขาวเลยเพราะอยู่กรุงเทพไม่ได้ตากแดดอาบน้ำแม่น้ำบางกอกอ่ะจะมีน้ำขึ้นน้ำลงข้ามมาศรีราชข้ามมาวัดท่าประจันพานนกโอ้เที่ยวกรุงเทพชำนาญเลยที่สุดแม่ก็ให้กลับบ้านก็ได้มาเที่ยวแล้วมาเจอในหลวงมาเจอพระแก้วเรานับว่าเป็นคนโชคดีเป็นคนได้มาเที่ยวดูกรุงเทพแต่เล็กฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่รักชาติรักอย่างฝังใจรักศาสนารักมหากษัตริย์สถาบันเนี่ยพวกเราคนชาวสุพรรณเนี่ยไม่มีใครตำหนิติเตียนเลยชาติศาสนากษัตริย์เนี่ยทรงเคารพไม่มีภาควิจารณ์อะไรทั้งหมดถือว่าคนได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวถือมีบุญมากแล้วก็มีบุญจริงๆนะมีบุญมาทุกวันเนี่ยทำไมคนจึงมีบุญคนจะมีบุญได้เนี่ยตามคำสอนพระเจ้ากตัญญูกตเวทิตาคุณคนจะมีบุญเนี่ยต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ติดนิติเตียนผู้มีพระคุณไม่ลบดูถูกผู้มีพระคุณแล้วจะเจริญเรียกทองคำตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไหม้คนไหนลบดูถูกผู้มีพระคุณเนี่ยจะเสื่อมหมด
ให้สังเกตดูนะคนในเถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยหูทำกินยากมากเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หายยากแต่ผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยบอกคลอดไม่ได้เลยนะคลอดไม่ได้เลยนะบางคนตายท้องกลมเลยนะสมัยโบราณเนี่ยเขาด่าพ่อด่าแม่นี่ถือว่าคลอดลูกยากมาด่าสามีก็คลอดยากอีกคนที่บ้านเนี่ยว่าจะคลอดสามีทิ้งคลอดลูกทิ้งนะเดินทั้งวันเลยโยมโดนคลอดทั่วนา20ไร่เดินทั่วเลยสุดท้ายเราก็ไปขอขมากินน้ำล้างเท้าสามีคลอดเลยแกก็ทิ้งแกไม่ยอมขอขมาด่าสามีโป้ยายเวลาคลอดลูกยากแกด่าผัวนี่ไอ้อย่างนั้นแหละนั้นนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยคนดูถูกคนเนี่ยจะวิบัติจะไม่เจริญพัฒนาการที่อยู่นอนหลับก็ฝันร้ายทำอะไรก็อุปสรรคชีวิตมากเลยไม่เจริญหากินก็ขัดข้องดูถูกสมองคนปัญญาคนนั่นเองว่าคนอกตัญญูเนี่ยไม่ใช่ชาติไม่เจริญอย่างเดียวตัวก็เราก็ไม่เจริญอย่าไปมองข้ามคนตัวเราเทวดาเขามีจริงกราบไหว้เทวดาเขามีจริงเขารักษาคนดีพ่อแม่คุณบอกไม่พระเทวดารักษาครูบาอาจารย์เทวดารักษาเพื่อนดีเทวดารักษาพระเจ้าฟ้ามากษัตริย์นี่เทวดารักษาเยอะเทวดาเขารักษาเยอะเขาโมทนาบุญด้วยเพราะท่านเป็นเจ้าของบุญเยอะวัดหลวงเนี่ยท่านต้องทอดกฐินทุกปีไม่รู้กี่วัดท่านต้องลงทำอะไรก็เป็นบุญกุศลหมดเลยเทวดาเขารักษาโมทนาคนทำบาปที่เทวดาเขารังเกียจเขาไม่รักษาคนกตัญญูนี่คือคนที่เทวดารักษาคนไทยเราเนี่ยโชคดีที่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนอกตัญญูต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำเท็จไม่ลุกลามคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนถ้าพวกเราชาวพุทธเนี่ยตั้งจิตให้ชอบอย่างเดียวเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรดีที่ให้ตัวเรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขบ้านเมืองมีความสุขด้วยก็ต้องเสียสละต้องเสียสละเสียสละเพื่อตัวเองและส่วนรวมอย่างในหลวงเนี่ยท่านเสียสละไหมเสียสละมากเลยท่านทำงานของท่านเนี่ยไม่เคยหยุดเลยมาโรงพยาบาลนี่ท่านยังทำโครงการกับท่านเลยโครงการเนี่ยโครงการน้ำเนี่ยท่านแก้มาตลอดตั้งแต่ฝนเตรียมตั้งแต่ทำเขื่อนเนี่ยท่านแก้ตลอดเลยนะท่านไม่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในระบบที่อดอยากยากจนเดี๋ยวไปมองประเทศรอบๆสิไม่มีเหมือนประเทศไทยหรอกมีใครเข้าวัดไหมล่ะมีบวชกันไหมมีปฏิบัติกันไหมมีศีลธรรมกันไหมโอ้นี่เสรีนะเปิดวิทยุโทรทัศน์มีธรรมะมาเลยอย่างนี้นะเต็มหูเต็มตาหมดโทรทัศน์ก็เปิดก็เจอสถานีธรรมะวิทยุกับธรรมะหนังสือก็พิมพ์โอ้มากมายนี่ที่พึ่งที่อยู่ของเราก็เรียนรู้ได้มากยังไปถามฝรั่งมีไหมไม่มีเลยจะมาเคยไปเผาศพที่เมืองฝรั่งอะไปที่เมืองอังกฤษไปเผาศพคนไทยตายก็ไปเข้าโบสถ์เข้าไปเผาที่อังกฤษเขาบอกให้เวลา15 นาทีหลวงพ่อต้องรีบบางสกุลเลย
ละเขาก็15นาทีเรา15นาทีเขาพูดให้เราไปทำเจ้าวิธีทางพูด15นาทีเทศไม่ได้เท่านั้นเองพิธีไปสวรรค์ของเขาตาก็แค่นั้นแต่ก็เผาเลยบาทหลวงเข้ามาพูดปั๊บเขาเผาถ้าเป็นคิดก็พูดไฟเดียวถ้าเป็นพูดก็หาไปพูดหน่อยบางสกุลนั่นเองตรวจทองอะไรมีแต่ว่าคนดีตอนที่เขาทำกับข้าวอยู่ที่โรงเราได้ไปสอนสมาธิได้ไปแกทำอาหารถวายแล้วก็แกก็มาทำบุญที่วัดที่เราสร้างทั้งตัวแกแกลูกแกอายุ40กว่านั่นเองก็ไปแล้วไปสิ้นเมืองนอกไม่มีอะไรพระเจ้าก็ไม่มีสวดโอ้บ้านเรานี่พร้อมทุกอย่างนะวัดวารามเต็มหูเต็มตาหมดทำบุญอะไรก็ได้หมดงั้นเราโชคดีที่มีแผ่นดินของเราเป็นดินทองเป็นดินธรรมมีพระราชาตั้งอยู่ในทศพิธราชธานงดงามถ้ามองในทางที่เรามองมันนะไม่มีประเทศไหนจะเหมือนยังไม่เช้าไหมคนถ่ายทอดโคนทุ่มเยี่ยวเลยคนเฝ้าชมบารมีท่านงดงามไงท่านงดงามในเบื้องต้นคือศีลงามท่ามกลางคือสมาธิงามที่สุดคือปัญญาคนงามของพุทธเจ้าคนงามของท่านเนี่ยเขาไม่ได้ประกวดก็ใครหล่อใครสวยงามทั้งสามการงามเช้าก็คือศีลงามกลางวันคือสมาธิงามตอนเย็นคือปัญญาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนงามจะหน้าตาเป็นไงก็ไม่สำคัญไม่ถือว่าเป็นคนงามคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาเนี่ยก็ถือว่าคนขี้เหร่คนไม่มีศีลเนี่ยก็ขี้เหร่เช้าก็ไม่มีศีลกลางวันก็ไม่มีศีลเย็นก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมขี้โกรธเนี่ยเขาเรียกคนขี้เหร่ขี้โกรธก็หน้าตาไม่ดีนะแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเนี่ยคนงามงามสามการพุทธเจ้าสร้างบารมีสำเร็จไงพระเจ้าอยู่หัวท่านก็สร้างบารมีนะสติปัญญาท่านยังดีอยู่อายุถึง84ปีท่านยังทรงจำได้ทุกอย่างโครงการในท่านทำเป็นพันโครงการนะทำได้ยังไงมานึกว่าโหบารมีท่านเยอะจริงแต่โครงการแต่ละอย่างหรือท่านทำสำเร็จทั้งนั้นเลยโครงการเรานี่ทำทั้งอย่างโอ้อุปสรรคมากมายไปทำที่ไว้ที่บางน้ำเขียวอะไปซื้อที่ไว้เกือบพันไร่อะตอนไปอยู่ก็ดีตอนนี้เป็นไงปลูกอะไรพวกขโมยกินขโมยของพระอีกทีนะพระก็ทำไงได้ล่ะโดนขโมยตัดท่อน้ำมั่งพวกของในวัดนี่เผลอมันขโมยหมดคนไทยยังน่าสงสารอยู่เพราะยังไม่ได้เชื่อกรรมเชื่อเวรไม่ได้เชื่อบุญเชื่อกุศลยังไปเบียดเบียนกันอยู่คนเราต้องเบียดเบียนกันถือว่าคนไม่มีพระรัตนตรัยยังคิดเป็นอกุศลอยู่แข่งคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้นินทาให้ลายกันเนี่ยจิตเป็นอกุศลนี่มันยังไม่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทธะภาษาริบุตรชวนพ่อแม่ทำบุญหมดชวนน้องบวชหมดไปสวรรค์ไปนิพพานหมดธรรมโมกขลาเหาะเหินเดินอากาศ
ไปถึงสวรรค์ทุกชั้นไปนรกทุกชั้นแต่ญาติพี่น้องตายไปลงนรกหมดเลยเพราะอะไรเพราะด่าตำหนิติเตียนพระว่าขี้เกียจไม่หากินไปเชื่อพระเจ้าไม่หากินผลสุดลงนรกหมดเลยพ่อแม่พี่น้องแต่พระโมคคัลลาไปนิพพานช่วยญาติพี่น้องไม่ได้เพราะพี่น้องเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่มีปัญญาเอาวัตถุนิยมเป็นหลักไปเคารพแก้แหวนเงินทองไร่นาวัวควายเพราะเป็นสมบัติชูหน้าชูตาแต่พระสารีบุตรนั้นยกสมบัติให้พระพุทธเจ้าหมดเลยที่เป็นหมื่นๆพันๆไร่ทั้งตำบลไปสวรรค์นิพพานกันเกลี้ยงเลยแต่ญาติพระโมคคัลลาพระโมคคัลลามีท่าเอิญเนื้อกันนะบอกมาแสดงจำอวดจำอวดเล่นกลแต่คนสมัยก่อนเขาเล่นลิศกันนะผลสุดไอ้กรรมที่ไปดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทางทานทั้งศีลไม่มีเนี่ยก็ไปนรกหมดเลยคนเราจะไปด่าเขานะด่าเขาแช่งเขาหรือเข้าตัวเองนะถ้าอยากจะไปสวรรค์นี่ต้องอย่าไปด่าอย่าไปแช่งใครอย่าไปพูดคำหยาบพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่เป็นกรรมโบราณเขาว่านะคนไหนด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากทะลุเข็มแล้วก็ปากเหม็นคนทำบุญด้วยปากหอมทำไมก็เขาไม่ว่ากันนะเขาด่ากันแช่งกันนี่ก็มือตบปากกันตัวเองพ่อแม่เขาไม่ให้เขากลัวลูกเขาทำบาปสมัยนี้ก็ด่ากันเป็นว่าเล่นนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขในชีวิตของเราอย่าไปทำกรรมอันนี้ต้องบูชาสิบูชาจะปูชนียานังเอตมังกนมุตตมังบูชาคนบัณฑิตก็พาไปหาผลครบคนผ่านก็ผ่านมาผิดแล้วก็ต้องบูชาคนดีต้องบูชาบูชาคือการสรรเสริญในหลวงเราเนี่ยท่านเป็นพ่อของประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่ดีงามมากท่านทำเพื่อคนไทยจริงๆนะดูสิฮะท่านป่วยยังไงท่านก็จะมาจะมาพูดให้คนไทยปราบปลื้มได้มีกำลังใจอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีวันนี้ท่านพูดให้รักกันท่านพูดให้ช่วยกันท่านพูดให้ช่วยกันให้รักกันไม่ให้แตกแยกกันท่านพูดสั้นๆมากเลยแต่ได้ใจความมากท่านก็ขอร้องนั่นแหละท่านบอกว่าไม่ได้สั่งขอร้องให้รักกันสามัคคีกันให้ช่วยกันแล้วจะสำเร็จถ้าไม่ช่วยจะไม่สำเร็จเนี่ยน้ำท่วมบ้านต่างฐานช่วยไหมโยมโอ้โหพระนี่คนในถ้าก็สิบคนนะโยมพระทำงานนะสิบก้อนเลยล่ะพวกพระพวกโยมทำเนี่ยทั้งวันทั้งคืนสู้กับน้ำนี่จะไม่ได้พวกสามัคคีเนี่ยไม่สำเร็จหรอกที่นั่งเต็มหมดเนี่ยโยมน้ำทั้งนั้นใส่ด้วยความมุมนะของพระศรัทธาเนี่ยกู้ได้หมดเลยยากมากนะจะมาก็มาโอ้น้ำเต็มลานวัดหมดเลยมองพวกไหนก็เต็มพระองค์หนึ่งเครียดเลยหนีไปอยู่หวังน้ำเขียวเลย เห็นน้ำตัวใหญ่ด้วยนะเครียดเห็นน้ำหลวงพ่อก็ไม่อยู่ด้วยไปเลย ขึ้นหวังน้ำเขียวเลยไปปั้นดินเลยดินนะโยนแก้น้ำเน่าอ่ะน้ำแห้งยังมาเป็นทุกข์แทนเราแต่ทุกข์อย่างนั้นทุกข์มากไปถูกนั่นเรียกว่าคนเดียวทำไม่ได้หรอกวัดตังทานต้องมีพระมีโยมช่วยกันนี่ก็มีนักเรียนมาจาก

เชียงใหม่เป็นร้อยกว่าคนมั้งอาจารย์พามายังอยู่มั้งโอ้มันช่วยเรานอนนะพวกเรามีบุญแล้วมีพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมโอ้คนไทยโชคดีขอให้รักษาเกียรติอันนี้ไว้รักษาความดีนี้ไว้ท่านเป็นสมุติเทพท่านไม่เป็นบุคคลที่ควรจะมาล้อเลียนได้เลยเป็นบุคคลที่ควรจะบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังบูชาคนที่ควรบูชาคนที่ควรบูชาก็เนี่ยไม่ผิดหวังโยมเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเราบูชาก็ไม่ผิดหวังดูตัวเองก็รู้โยมคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนเสื่อมเราก็เสื่อมคบคนโกรธเราก็โกรธคบคนโลภเราก็โลภคบคนดีเราก็ดีคบคนไม่ดีเราก็ไม่ดีเราถึงว่าเราโชคดีที่มีพระราชาตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอายุมากมากเลยเนี่ยท่านถือธรรมสูงสูงส่งนะอายุมากๆเลยท่านถือธรรมสูงส่งแหละท่านไม่เมตตามากแหละอุเบกขามากแหละกรุณามากแหละมุทิตามากแหละเพราะท่านอายุมากนี้กิจท่านยิ่งดีขึ้นท่านจะทำให้พวกเราสำเร็จเนี่ยให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีมีความสุขท่านบอกเรื่องน้ำท่านเขียนไปหมดท่านพูดไปหมดแล้วแก้ตามท่านไม่มีหรอกไม่มีปัญหาบอกแก้ตามท่านจะไม่มีปัญหาท่านบอกไปหมดแล้วฝนแรงท่านก็ไปทำฝนเทียมดูสิพวกสิงคโปร์พวกต่างประเทศมาขออนุญาตท่านมาขอลิขสิทธิ์ท่านท่านคิดของท่านเองได้อ่ะท่านจดทะเบียนโลกอ่ะต้องมาขอท่านมีพระราชาองค์ไหนขอทำได้ท่านทำได้ทำฝนเทียมได้อย่างกับเทวดาแม้สมัยก่อนก็ขอฝนไงพระสมัยก่อนพระขอฝนสมัยตอนมาเป็นเด็กอ่ะถ้าฝนไม่ตกตรงสุพรรณเขาจะสวดหางปลาช่อนจะสวดหางปลาช่อนขุดหลุมแล้วก็ปั้นเต่าปั้นปลาใส่อาศัยศีลวงแล้วพระก็สวดพอตกเย็นก็เดือน4เดือน5ฝนก็ตกโอ้โหส่วนทางใบช่อนคาถาอยู่ได้กลับหนึ่งทำไมก่อนพระขอเองโยมคนหนึ่งบอกว่าพระที่เกษียณขอที่เกษียณบนนะบ้านพอมาเลยนะมาทางหัวเขาเมฆจับกลุ่มมาเลยโยมมาก้อนเดียวเนี่ยตูมลงบ้านนี้บ้านเดียวอ่ะปกเสาท่อทัดรอยหักหมดเลยลงตกที่เดียวบอกเมฆนี่หมุนมาเลยดำทะมึนเลยลงตูมพังเนี่ยได้น้ำหมดเลยพระสวดเปียกหมดเลยขอฝนนี่ขอฝนนี่มาตั้งสมัยพุทธเจ้านะแต่สมัยนี้พระไม่ต้องขอแล้วในหลวงขอแทนพระต้องขอเทวดาให้นะเทวดาจะทำให้แต่ในหลวงท่านเป็นเทวดาทำเองไม่ต้องนิมนต์พระสวดเลยโยมเก่งไหมนะสมัยก่อนวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าแต่ในหลวงท่านทำได้สมัยก่อนทางสุพรรณเขาใช้พระขอแต่ก็ตกจริงๆโยมไม่เกิน3วันถ้ากลางครั้งนี่พักเดียวตกเลยจะมาก็เคยขอไปอยู่อินเดียจะมาขอเองตรวจพักเดียวก็มาแหละตกพี่นายก็บอกนี่อินเดียจะแรงมากร้อนมากอยู่ได้ดีจะมาก็ขอฝนดีกว่าฉันไม่ชอบร้อนโอ้ลมมันมาตกมาเลยปีนั้นไปอยู่อินเดียไม่แรงเลยเราก็โมเมย์แม้ว่าเราก็ไปส่วนร่วมส่วนคาถาเนี่ยอยู่ได้กลับหนึ่งของเรานี้มีจริงนี่ในหลวงนี่ท่านได้คาถานี้
ไปให้แก่คนไทยรวมพลได้แต่ต้องเรียนกับท่านนะไม่เรียนกับท่านก็วานพลไม่เป็นไปวานเพราะไปตกบ้านอื่นเลยวานพิษโรคไปตกเมืองลาวเลยวานพิษโรคไปตกพม่าอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องวานเป็นต้องเรียกเป็นท่านดูท่านดูดูกระแสฝนเป็นกระแสลมเป็นท่านมองออกแล้วจะเอายังไงโยมพระจาชาขนาดนี้ฉลาดขนาดนี้จะเอาขนาดไหนล่ะจะพาใครมาฉลาดเกินล่ะโอ้คนไทยโชคดีทุกวันนี้เราไม่ติใครหรอกติตัวเองนี่แหละมันยังโง่อยู่ฮะเห็นไหมมันยังเสกอะไรไม่ได้ใช่ไหมไปตัวใครอ่ะถ้าเราถ้าเรามีบุญเราก็เสกได้หมดใช่ไหมพุทธเจ้าเกิดมาปุ๊บคุมทองต้องสี่ที่เกิดเลยท่านมีบุญน่ะไม่อยากได้ก็ได้อ่ะสมบัติมันติดตัวเลยไอ้เรานี่ขออุ้ยเจอศาลเจ้าเสือพระไหนก็ขอให้ถูกหวยสักทีครับแกนี่แกสิเสกจังไปขอหวยแต่ขอหวยนะคนไทยนี่ร้อยละ99มั้งขอหวยนะนะใช่ไหมขอหวยหมอดูนี่คนไทยถนัดมากนะขอหวยหมอดูนี่ไม่ใครแคล้วอ่ะนะหมอดูว่าเมื่อไรจะรวยสักทีเมื่อไรจะทำเป็นหนุ่มสาวเมื่อไรจะเจอนักคู่สักทีขอหวยเมื่อไรจะรวยสักทีพุทธเจ้าท่านบอกขอบุญขอให้ใจเราดีทานศีลภาวนาขอให้เกิดขึ้นในใจและนั่นน่ะมหาลาภศีลนี่ก็มหาลาภทานก็มหาลาภภาวนาก็มหาลาภถ้าเราบวชที่โยมบวชแล้วกินไหมบวชพอบวชชีปุ๊บไปบ้านแม่มีอะไรคนมาให้ลูกสาวกินนะพ่อมาให้แหละบวชพระก็ให้หมดแหละศีลเนี่ยไงรวยละไม่ต้องทำกินละพอมีศีลปุ๊บไม่ต้องทำกินเลยพอท่านนั่งสมาธิสงบเลยมีความสุขเลยมันไม่วุ่นวายละจิตมันว่างได้มันไม่วุ่นวายมันไม่มีเรื่องกับใครละมันดูแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นเนี่ยมันไม่วุ่นวายมันก็มีความสุขนั่นนี่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวขอตัวเองขอให้เป็นอะไรก็เป็นได้หมดนะตัวเราเนี่ยขอตัวเองจะไปขอที่ใครขอตัวเองเนี่ยขอศีลขอทานขอภาวนาให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยจะสำเร็จไปขอคนอื่นไม่สำเร็จหรอกในหลวงท่านก็ทำตัวของท่านเองทำไมไปขอใครเลยไหมเราก็ต้องขอตัวเราขอให้ได้สร้างบารมีขอให้ได้มีบุญในชาตินี้เพราะเราเกิดมาเราต้องแก่ไหมต้องตายไหมต้องเจ็บไหมต้องพัดพากจากของรักไหมทุกคนไม่มีใครลำเอียงกันชีวิตนี้ต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็ต้องไปเจอก้อนของทุกก้อนทุกใหญ่มากข้างหน้าในก้อนทุกเยอะทุกวันเนี่ยทุกกินทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกเจ็บทุกไข้ทุกแก่ทุกตายเจอหมดไม่เป็นเราก็เป็นญาติไม่เป็นญาติก็เป็นมันก็จะเจอหมดทุกอย่างเลยแหละแต่ว่าขอยังไงจะให้เราได้มีกำลังทานศีลภาวนาให้พอจะได้ไม่ต้องไปเจอสิ่งเหล่านั้นจะได้ไม่ผิดหวังต้องทำบุญไว้นะในหลวงท่านทำของท่านเยอะชายก่อนท่านก็ทำท่านนี้ท่านก็ทำมากท่านถืออุโบสถทุกวันพระนะท่านอุโบสถท่านถือทุกวันพระท่านไม่ไปวัดหรอกท่านอยู่ในหวังท่านเจ็ดวันท่านไปอยู่กับแม่วันถืออุโบสถวันท่านถือมัตติเลยถือเลยอยู่กับแม่วันอยู่อุโบสถวันนอกนั้นก็อยู่กับกายกับครอบครัวเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำได้รักแม่มากรักทุกคนไม่คิดจะเบียด

เป็นใครใจท่านเปิดนะใจท่านเปิดเราก็เปิดใจบ้างสินะเห็นใจแคบสิเห็นแก่ตัวมากสิใจเปิดใจมาวัดนี่ก็เปิดแล้วกลับไปก็คนที่ทำให้เราเกิดได้คือใครพ่อแม่เราไม่มีพ่อแม่ไม่มีวันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ก็โง่ไม่มีเจ้าฟ้ามหาจักรเราก็เขาบอกว่าพวกฝรั่งก็พูดนะและคนต่างชาติก็พูดบอกคุณไม่รู้หรอกคนไทยนี่ไม่รู้หรอกบอกคนไทยนี่ไม่รู้จักคำว่าว้าเวหรอกว้าเวไงบอกคนไทยจะไม่รู้แต่คนที่ประเทศที่ถูกฝรั่งยึดอำนาจที่ประเทศที่เป็นเมืองขึ้นนะจะมีเหมือนโดนทอดมันจะมีตัวไม่ว้าเวอยู่ในใจว่าเราเคยเป็นเมืองขึ้นเขาใจมันจะพอไปเจอมันไม่มั่นใจตัวเอง 100% บอกคนไทยนี่ 100% มันจะไม่คิดเรื่องเป็นทาสใครเลยแต่พวกประเทศที่เป็นเมืองขึ้นอยู่เนี่ยมันจะแวบเลยพอเจอฝรั่งเจออะไรเงี้ยจะแวบเลยนี่มันเคยมายึดเมืองเราเคยมาข่มขู่เราเคยมายึดบ้านเราบ้านเรามันอดีตมันจะเกิดเลยว่าเคยตกเป็นทาสเขาเพราะประเทศไทยนี่โชคดีอยู่ประเทศเดียวที่มันไม่แวบเลยใจไม่แวบเลยเพราะมันเป็นอิสระเสรีเป็นหนึ่งในใจตลอดเลยไม่เคยเป็นทาสใครก็บอกว่าประเทศที่ refugee เนี่ยอดคิดไม่ได้อดเสียใจไม่ได้อดระแวงอดแวบไม่ได้เพราะว่าเคยเป็นเครื่องเป็นเมืองขึ้นกับมาก่อนเหมือนเสรีไม่ครบทั้งที่อดีตมันแล้วไปแล้วก็กลับมาคิดความภูมิใจไม่สมบูรณ์นี่พวกพลังเขาวิเคราะห์นะแต่เขาก็พูดบอกเป็นไปได้เหมือนเด็กใช่ไหมเหมือนเด็กโตขึ้นมาพ่อแม่ไม่มีคือมีแต่พ่อแม่ไม่มีมันจะรู้สึกขาดไปยังไม่มีทั้งคู่ยังขาดมากเลยแต่ว่าคนที่เกิดมาแล้วประเทศเป็นเมืองขึ้นคนนี้ใจมันจะไม่สมบูรณ์แต่คนไทยถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วถ้าเราเป็นคนไทยที่เข้าวัดเข้าวาเนี่ยจะไม่เหงาเลยนะจะไม่มีโรคซึมเศร้าจะไม่เหงาไอ้โรคเหงาโรคเศร้าเนี่ยโรคคนไม่เข้าวัดโยมตมาไปอยู่เมืองนอกมาเนี่ยไปเรียนหนังสือกับพวกเนี่ยเขาถามว่าลอรี่ไหมลอรี่อะไรทุกคนมาถามมาลอรี่บอกลอรี่อะไรโอ้ยไม่ดีแท้ลอรี่เขาบอกต้องลอรี่ทุกคนหนุ่มสาวเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนที่ไม่มีศาสนาพุทธนี่มันโลนลี่จริงๆนะแสดงเขาไม่มีที่พึ่งไงเขาบอกไม่รู้ฉันไม่เคยโลนลี่จริงๆเกิดมาฉันไม่เคยรู้จักคำว่าเศร้าไม่เคยรู้จักคำว่าเหงามันคนชาวพุทธนี่มันไม่มีมั้งเราว่าไงคนชาวพุทธมันไม่มีมันไม่โลนลี่หรอกพวกฝรั่งมันมีทุกคนเลยบอกอู้บริษัทโลนลี่หมดเลยอ๋อแสดงว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่โลนลี่โยมไม่เหงาเพราะมีพระกราบมีพ่อแม่พอไปเรียนหนังสือไปรู้อ๋อแสดงพวกเราได้โชคดีคนไทยจะไม่ไปโลกเหงาเพราะนั้นเหงามากๆก็ฆ่าตัวตายโดดตึกตายเยอะเลยนักสอนให้เศร้าเพลงก็สอนให้เศร้าให้โลนลี่กันดังนั้นคนไทยเนี่ยถ้าเข้าใจพุทธศาสนาจะไม่โลนลี่เลยจะไม่เหงาเลยจะไม่เศร้าจะไม่ซึมเลยมันสมบูรณ์อยู่แล้วเกิดมานี่สมบูรณ์แล้วหรือใครเหงาในที่นิยมเหงาไหมทำน้ำดัดจิตตามฝรั่งมาเลย จะเหงาเขาบ้างเหรอมันไม่เหงาหรอกส่วนบนไม่พระมันจะเหงาได้ไงบุญมันอยู่กับบุญมันไม่เหงาหรอกมีจะมีความสุขเนี่ยอยากจะทำบุญอยากให้ถึงวันพระอยากให้ถึงเวลาสวดมนต์

0: นาเวลามันเป็นบุญหมดน่ะก็จะไม่เศร้าไม่เหงาแต่นี่เราไปอยู่ถึงรู้ว่าโรคใบนี้ชาวพุทธโชคดีเนาะไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมไอ้เด็กสมัยนี้ที่เหงาที่ซึมมันไปเอาโรคฝรั่งเข้ามาแต่โรคฮิสทีเรียฝรั่งมาขอใช้คำหยาบหน่อยไปทำเศร้าตามเขาแต่จริงแล้วไม่มีอ่ะพุทธศาสนานี่มันเมตตากรุณามุตตาเบิกขาเนี่ยมันหยุดความเหงาได้หยุดความเศร้าได้หยุดบาปได้เมตตาเผื่อแผ่ตัวเองคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขสงสารคนอื่นที่มีทุกข์และเมตตาทำให้จิตสบายแผ่เมตตากรุณาคิดจะช่วยตัวเองและคนอื่นให้สบายให้มีความสุขก็ไม่เหงามุทิตาพอช่วยได้กรุณามุทิตาพอทำอะไรได้ดีใจช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยอะไรได้โอ้ดีใจพอดีใจหมดใครทำดีดีใจด้วยใครทำไม่ดีก็วางเฉยอุเบกขาไม่เจ็บปวดใจคนอุเบกขานี่ไม่เจ็บปวดหัวใจอะไรผ่านตามาใครหนูมาก็วางเฉยกลายเป็นคนไม่เจ็บปวดหัวใจมีความสุขทุกเวลาเนี่ยนะทำพุทธเจ้าทำเจริญแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีอะไรทุกข์หรอกเราเก็บเกี่ยวเถอะเก็บเกี่ยวที่ตัวเองแน่ๆมีทุกอย่างแน่ๆเก็บเกี่ยวศีลทานภาวนาที่ตัวเองเนี่ยมีมรรคผลแล้วจะไปหาที่ไหนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเต็มแผ่นดินหมดไปที่ไหนก็มีแต่คนดีเพราะใจเราดีก็เก็บเกี่ยวสิสวดมนต์ภาวนาเอาปฏิบัติเอาแล้วก็จะมีความสุขกันทุกคนเราวันนี้เขาบอกไม่ให้พูดมากเขาจะเอาสถานที่ก็เรามามีพ่อดีแล้วดีไหมโยมเรามีพ่อดีแล้วมีแม่ดีแล้วอย่าทิ้งไปอยู่ในใจเราไม่มีใครโชคดีเท่าคนไทยโยมเอาพวกเขาของตัวเองนะไม่มีใครโชคดีเท่าพวกเรามีพ่อดีมีแม่ดีมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีพ่อของแผ่นดินพระราชินีเขาห่วงใยรักเราโอ้เรายังไม่รู้ว่าเขารักเราอ่ะท่านรักเราเราก็รักท่านทำบุญให้ท่านเดี๋ยวประเทศไทยเราจะได้ปลอดภัยพวกเราก็จะมาทะเลาะกันทำไมสีเรนสุขติงยันติสีเดียวกันสีเรนพกสมาธาสีเดียวกันสีนี้พุทติงยันติดับทุกข์ได้ก็สีเดียวกันการนี้พวกเราสีเดียวกันนี่พุทติงยันติดับทุกข์ได้ไม่มีใครเดือดร้อนคนเราจะเอาทลายแค่กินอิ่มเดียวเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวเราก็จากกันไปจะไปรุกกับบ้านเราเมืองใครไม่ได้หรอกตายได้ทลายโยมได้ลงเดียวได้ไหมได้บ้านไปไหมได้ไปดินสักไร่ไหมเขาก็ให้อยู่ตรงที่เดิมมันแหละคนตายกี่คนกี่คนก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ลงเดียวดูสิได้อะไรไม่ได้อะไรเลยสตังค์เขาใส่ไว้อะไร50ตังค์ใส่ปากไปโอ้เอาไปมากมันเต็มปากมือก็ถือไม่ได้แดแล้วยัดใส่ปากมันเลยเฮ้ยแต่ตายก็จะเอาสตังค์ยัดใส่ปากไหมแม่จะบอกใครกูตายใครจะเอาสตังค์ใส่ปากกูนะจะหมักใส่ปากกูนะผลสุดแม่จะมาไม่ใครใส่เลยกูไม่เอาสตังค์กูก็ไม่เอาหมากก็ไม่เอาแล้วนักแกฉลาดแต่เราโง่ก็โดนเอาตะตังยัดใส่ปากใช่ไหมเอาหมากยัดใส่ปากโอ้เป็นผีก็น่ากลัวน่าเกลียดเลยเอาหมากไปยัดใส่อีกปุ๊บน่าเกลียดไหมนะแต่คนสมัยใหม่เขาทาปากก็ดีเนาะสมัยใหม่เขาจะทาปากแต่งคิ้วก่อนบรับจ้างแต่งศพได้ตังค์ด้วยนะแต่งเองก็ไม่ได้ถ้าคุณแต่งธรรมะทางนั้นโยมอย่าไปเอาอะไรแย่งไปก็ไม่ได้อะไรหรอกโยม ตัวเราก็เอาไม่รอดบุญนะที่เป็นของเราแต่งใจดีกว่านะเป็นงามทุกชาติเลยโยมคนแต่งใจนี่งามมากนะไปเกิดชาติใหม่เนี่ยโอ้โหมันไม่มีทิฏฐิเลยละคนไม่โกรธคนนี่ไม่มีทิฏฐิเลยละคนไม่ฉาคนนี่งามที่สุดละคนให้ทานนี่รวยคนเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ไม่มีจนแล้วคนจนคนเอาของพ่อแม่ไปกินหมดนะคนจนแต่คนนั้นน่ะขอทาน500ชาติแล้วเบียดพ่อแม่น่ะคนมาให้พ่อแม่ไม่จนหรอกเอาละธรรมะก็ต้องควรเกิดลากุศลใดมีก็ขอให้กุศลนั้นจะมาเกิดมีในวันนี้เป็นวันครบรอบพระชนพรรษาพระองค์ขอบุญกุศลทั้งหลายนี้ก็ขอให้ดลบันดาลไปถึงซึ่ง บรมสารนวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมราชินีนาถจงมีความสุขความเจริญเกษมสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่คนไทยทั้งชาติบุญนี้ก็ขอให้ถึงพระองค์และทุกคนทั่วกันทุกท่านเทอญ
1: มีสมาธิในการฟังฟังแบบสมัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมองค์เดียวท่านก็แสดงท่านไปเจอญาติโยมที่สนใจฟังธรรมะองค์เดียวพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่มีธรรมาทแสดงตามโคนไม้แสดงตามถ้ำแสดงตามป่าแสดงตามเมืองพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนฟังเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยถูกอาราธนาทีเดียวพุทธเจ้าเนี่ยตอนสำเร็จแล้วเนี่ยนั่งโคนโพวันที่จะตรัสรู้น่ะพุทธเจ้าทรงทรมานตัวเองมา6ปีบำเพ็ญเพียรทุกทรมานตัวเองมา6ปีโดยที่พยายามไม่กินข้าวเจน40กว่าคำเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆมาจนถึงเมล็ดเดียวเดี๋ยวก็เลิกฉันจนร่างกายเนี่ยผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพุทธเจ้าก็หมดแรงพอหมดแรงก็สลบพอฟื้นขึ้นมาก็มาพิจารณาว่าร่างกายตัวเองเนี่ยต้องอาศัยอยู่ถ้าเราไม่กินข้าวเราคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บรรลุตรงที่อดข้าวเราควรจะมาเสวยอาหารให้พอบรรทังชีวิตอยู่ต่อไปก็พระองค์ก็ทรงเริ่มออกฉันอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีเลยพอรู้พุทธเจ้าฉันอาหารก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะมากๆมีกิเลสแล้วก็เลยหนีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหนีไปอยู่ในป่าห่างต้อง227กิโลเดินทางหนีเข้าป่าอิสิคนละเมืองอันนี้เสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็ทรงบิณฑบาตพอบิณฑบาตฉันที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยพวกเราพาญาติโยมไปเที่ยวกันเนี่ยก็เป็นภูเขาลูกยาวๆมีถ้ำลูกเล็กๆจุคนประมาณทัก20คนหรือ10คนเนี่ยนั่นแหละที่เรียกว่าดงคัสสิริที่อุรุเลเสอุรุเวลาเสนานิคมที่เมืองขยาเมืองขยาเนี่ยพันกว่า 2-3,000 ปีเนี่ยยังเป็นเมืองล้างเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ไม่เคยล้างเดี๋ยวที่พระเจ้าทรงมารับข้าวนางสุชาดาวันที่จะตรัสรู้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำเนรัญชลาที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยหลักฐานทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยพวกเราไปเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องมีจริงทั้งหมดเลยที่เขากล่าวไว้ ไอ้ถ้ำก็ดีที่พระเจ้าทรงลอยถาดก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยเล่าระดับพุทธเจ้าก็ปฏิบัติที่จะเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสร้างบารมีถึงเสียสงไข่กำไรแสนมากับต้องให้ทานถึง3ขั้นทานบารมีทานอุปปารมีทานบารมัตถบารมีหมายถึงว่าทานเนี่ยให้จนจำได้ไม่ใช่จำแต่ชาติเดียวให้จนเป็นนิสัยจะชาตินี้ก็ดีปลายชาติหน้านิสัยให้ทานยังมีติดไปอีกทานถึงขั้นปรมัตถ์เนี่ยเป็นทานส่งไปถึงพระนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าให้ทานชาติสุดท้ายจะเป็นพระเวสสันดรเนี่ยให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเพื่อเป็นบันไดไปสู่สวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าแตกดับตายจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดชั้นดุสิตไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตก็รอการมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพอเข้ายุคกุลียุคนี้นี่เรียกกุลียุคยุคอันนี้เรียกว่ายุคแย่งเงินกินแย่งเงินใช้ยุคนี้มันเรียกว่าไม่ใช่อริยะยุคถ้าอริยะยุคเนี่ยเป็นยุคของพระสียะเมตตายุคนั้นจะเป็นยุคที่ไม่มีใครแย่งเงินกินแย่งเงินใช้ทุกคนเกิดมาจะแบ่งเงินกินแบ่งเงินใช้หากินง่ายแทบไม่ต้องซื้อต้องขายก็พอแบ่งเงินกินแต่ยุคที่พุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยเกิดในยุคที่กุลียุคซึ่งมีทุกข์มากพอสิ้นศาสนานี้ไปแล้วก็จะเป็นมรรคสัญญียุคมรรคสัญญียุคเนี่ยคนจะลายมากที่สุดกับคนเดียวนี้ผัวก็ดีเมียก็ดีมองหน้ากันก็โกรธกันตีกันฆ่ากันคนจะหามิตรไม่ได้แล้วที่สุดคนเหล่านี้จะใจร้อนใจลายมากขึ้นต่อไปในอนาคตหมดพุทธศาสนาแล้วคนเนี่ยจะใจลายใจเร็วขึ้นแต่สมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้ใจร้อนใจร้ายมีการเข่นฆ่ากันอยู่สม่ำเสมอแล้วคนต่อไปเนี่ยจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์จะรบลู่ดูถูกผู้มีพระคุณจนเลวร้ายที่สุดแล้วก็จะไม่มีใครเอาศีลธรรมไปได้ก็จะเรียกว่ามรรคสัญญีลบลาฆ่าฝันหมดทั้งโลกนี้ก็จะเหลือคนเพียง3ล่มโพแต่ยุคนี้พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดเห็นว่าคนเราเนี่ยแย่งเงินกินแย่งเงินใช้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าก็ทรงลงมาโปรดให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักเจริญธรรมคือให้ทานการให้ทานเนี่ยเพื่อไม่คนเราเนี่ยเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยไม่เค้นฆ่าเบียดเบียนกันเมื่อคนเราให้ทานถึงขั้นปรมัตถ์แล้วเนี่ยขั้นที่3คือชั้นเอกแล้วเนี่ยก็จะฝังไว้ในหัวใจทุกคนว่าการเสียสละได้ถึงขั้นแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้ทานได้ลูกเมียก็เสียสละให้ทานได้แก้วแหวนเงินทองราชบัลลังก์ก็เสียสละได้ทานนั้นจะทำให้คนเราเนี่ยสละได้ทุกอย่างเพื่อทุกคนจึงจะมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยสละอะไรไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะใจยังขับแคบอยู่ต้องเสียสละอย่างเช่นพุทธเจ้าเสียสละทานบารมีแล้วก็รักษาศีลขั้นปรมัตถ์ยอมตายเพื่อถวายกับศีลเช่นคนจะมาบังคับให้กินเหล้าเนี่ยพระองค์จะยอมตายที่จะกินเหล้าตายดีกว่ากินเหล้าอย่างเงี้ยตายดีกว่าฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยตายดีอดตายดีกว่าจะไปรักของเขากินเนี่ยยอมตายดีกว่าที่จะไปผิดลูกเขาเมียเขายอมตายที่จะไปหลอกลวงเขามากินอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงมานั่งบัลลังก์มีพญามารเข้ามาลุมล้อมเนี่ยมันน่ากลัวสวรรค์เรียกว่าแม้แต่เทวดาก็กลัวตันตระฐานหนีหายหมดทุกเทวดานี่พอพญามารในนิราชเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาตอบครพุทธเจ้าเนี่ยพวกเทวดานี่กลัวตัวสั่นหนีไปโน่นซอกเขาฝ่าหิมพานต์บางตัวเนี่ยเทวดาบางองค์เนี่ยหนีไปยันแอบไปเขาสุเนราชไปยันจักรวาลขอบจักรวาลเพราะกลัวพญาเมในมีราชที่มีฤทธิ์มากซึ่งเป็นเทวดาแต่ไม่ใช่ยักษ์หรอกแต่จิตใจเนี่ยรังเกียจพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ก็เลยมาต่อสู้เพื่อขัดไม่ให้พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียกพญาในมีราชเนี่ยเนรมิตกายได้ทุกอย่างทำให้สะเทือนเลื่อนลั่นขนบัด เทวดาและบาทกลัวสมัยนั้นรู้ได้เฉพาะเทวดากับพุทธเจ้าคนอื่นจะไม่รู้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าทำไงพุทธเจ้าก็ทรงระลึกถึงบุญที่พระองค์ทำไว้เนี่ยระลึกถึงทานบารมีเคยให้แต่ฌานแต่ชาติใดก็ดีขอจงมาเป็นเดตบะเดชะก็นึกถึงทานบารมีพอนึกถึงทานบารมีก็นึกถึงศีลบารมีก็นึกว่าศีลที่ตัวเองรักษามั่นคงไว้เนี่ยก็ขอให้เป็นความบริสุทธิ์ให้มีใจหนักแน่นแล้วก็นึกถึงอุเบกขาบารมีว่าตัวคนเองเนี่ยเคยไม่โกรธใครจะทำอันตรายจะเค้นฆ่าเราก็เป็นคนที่พยายามเมตตาไม่โกรธใครพอนึกถึงบารมี30ทัศน์แล้วเนี่ยอำนาจของบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ฐานบารมีทำให้เกิดน้ำใจของพระองค์ท่วมล้นก็เรียกว่าแม่ธรณีบีบมวยผมเจนพญามารเนี่ยแพ้พ่ายไปก็เป็นอย่างนี้จึงว่าที่พุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมอันนี้ก็เพราะว่าก็อาศัยทานบารมีศีลบารมีการปฏิบัติที่พวกเราทำกันเนี่ยนุนนำไปจนถึงในชาติสุดท้ายถ้าพวกเราไม่มีบารมีแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่สำเร็จคนเราจะทำอะไรไม่สำเร็จตรงที่ว่าบารมีไม่พอทานไม่พอเหมือนอย่างสมภารเนี่ยสมภารอยู่วันเนี้ยจะต้องมีฐานบารมีมาแต่ชาติก่อนแล้วต้องมีฐานบารมีในชาตินี้ด้วยทายกก็ต้องมีฐานบารมีด้วยมีศีลบารมีด้วยพอมีฐานบารมีมีศีลบารมีวัดนี้ก็มีคนเอาทรัพย์มาให้เอาลาภมาให้จะทำอะไรก็สำเร็จดังที่เราเห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านมีฐานบารมีท่านมีศีลบารมีมีบารมีสิบทัศน์ที่ทำมาจากชาติก่อนทายกก็เหมือนกันนะทายกที่จะบอกบุญให้คนทำบุญได้ก็ต้องมีฐานบารมีแต่ชาติก่อนมีศีลบารมีถ้าทายกไม่มีศีลก็บอกบุญไม่มีใครเอาเช่นทายกกินเหล้าเมายาไปบอกบุญเนี่ยใครก็ไม่กล้าทำแล้วกลัวจะไปกินเหล้าหมดทายกเป็นนักการพนันไม่มีศีลทำแล้วกลัวทายกจะไปเล่นการพนันหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจึงว่าทานบารมีศีลบารมีเนี่ยจึงเป็นนำลาภมาให้เกิดขึ้นแก่วัดวาอารามแก่ตัวเราฉะนั้นที่พุทธเจ้าทรงบังเกิดมีขึ้นเนี่ยก็เพราะบารมีอันเริ่มต้นอย่างที่พวกเราทำกันฉะนั้นพวกเราก็จะต้องทำทานบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีอันเนี้ยคือว่าเมตตาบารมีเนี่ยให้เจริญงอกงามให้เกิดขึ้นในตัวเราว่าเราที่มีบารมีแล้วหรือยังให้เป็นเครื่องวัดว่าทุกคนมีแล้วตอนนี้มีทานยังไม่พอต้องมีศีลบารมีศีลยังไม่พอต้องมีเมตตาบารมีเมตตาก็ยังไม่พอต้องมีอุเบกขาบารมีอุเบกขานี่ทำไงเราจะเป็นคนอภัยเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีความสงบอยู่ในฐานะใดก็เป็นคนอยู่ในฐานะของความสงบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบารมีเนี่ยก็จะเป็นพลังพอเราปรารถนาอะไรก็สำเร็จโดยที่ตนเองสะสมบารมีมาแต่ชาติก่อนมาแต่ชาตินี้เหมือนยังยมคล้อยเนี่ยเมื่อตายจากไปแล้วเนี่ยจะอะไรที่จะได้จากยมพวกมนุษย์นี่ไปได้บ้างยมคล้อยก็ต้องเอาฐานบารมีไปเอาศีลบารมีไปศีล8ศีล5ไปเอาเนกขัมมะที่ออกบวชแล้วเนี่ยไปเป็นนิสัยจะเป็นคนผู้รักสงบก็ต้องเอาเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยไปนำติดวิญญาณนี้ไปเกิดเมื่อไปเกิดยมคล้อยได้สร้างบารมีของตัวเองไปมากก็ดีน้อยก็ดีสมบูรณ์แค่ไหนก็จะเป็นพละเป็นปัจจัยไปก่อตั้งร่างชีวิตตัวเองนั้นให้ดีต่อไปถ้ายมคล้อยมีบารมีมากก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้ายมคล้อยเข้าถึงสมาธิถึงฌานก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้ายมคล้อยปลงสังขารได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจไม่ใช่ของเราเป็นของเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำไฟลมเราไม่เอาไปเราไม่ห่วงไม่ใหญ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตนี้ก็ปล่อยวางไม่ใช่ความคิดของเรามันสักแต่ความคิดพอไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นปฏิรักษณญาณนี่ ขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อทำจิตหลุดพ้นแล้วเขาเรียกว่าไปนิพพาน

ตายมีเวทนาครอบงำจิตเราเราก็จะตายไปไม่ดีเพราะจิตเราไม่ผ่องใสจิตเราไม่เบิกบานเพราะเรามีเวทนาตายหลงตายหรือทุรนทุรายตายอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกอุเบกขาเช่นเราทำใจของเราเนี่ยเช่นอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราทำพุทโธเป็นคนไม่รับรู้อย่างอื่นรู้แต่พุทโธเนี่ยก็เพื่อเราต้องการให้ฝึกใจของเราเนี่ยให้เป็นอุเบกขาบารมีเมื่อใจของเราเฉยเป็นหัดไม่โกรธเป็นหัดไม่โลภไม่หลงเป็นทำใจให้ดีเป็นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นพระเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับความทุกข์อุปสรรคนานาประการที่เราจะพบกันในวันข้างหน้าเพราะคนเราเกิดมามันต้องมีทุกข์ทุกคนสุขนี่มันได้เดี๋ยวเดียวแต่ทุกข์นี่มันยาวนานเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามฝึกของพวกเราไปให้ถึงขั้นอุเบกขาบารมีแล้วจะได้มีพระรัตนตรัยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวว่าเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในตัวเราคนเก่งทางโลกเนี่ยถ้าไม่เก่งทางธรรมก็เก่งไม่จริงจะเป็นคนเก่งกล้าสามารถทำงานเก่งทำอะไรเก่งมีความคิดดีชนะข้าศึกศัตรูมาแต่ว่าพอมาเจอกับทุกข์ทางใจเนี่ยเขาไม่เก่งเลยเช่นเขาการผิดหวังเช่นเกิดพัดพากจากกันคนโน้นตายคนนี้ตายเนี่ยเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากแล้วเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะมีเวทนาครอบงำเขามากเขาจะสู้กับใจตัวเองไม่ได้จะสู้กับความทุกข์เวทนาของตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกอุเบกขาเวทนาตัวนี้เป็นตัวธรรมโยมตัวนี้เป็นตัวธรรมที่พวกเราประมาทเราไม่เคยคิดจะทำกันตัวนี้ที่ทุกคนเราหลงทุกคนเราประมาทไม่เคยคิดฝึกไม่คิดทำแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเราจำเป็นจะต้องเอาตัวนี้ใช้ตัวธรรมะอุเบกขาบารมีต้องอดทนต้องมีความวางเฉยต่อความเจ็บความปวดตัวตายใจไม่ตายกายเจ็บใจไม่เจ็บเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคนเราปลงไม่ได้ทำใจไม่ได้จะเป็นคนมีทุกข์ทุรนทุรายน่าสงสารที่สุดในเมื่อตัวเองมีทุกข์เข้ามาครอบงำฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมีอุเบกขาพระองค์ทรงเมื่อสำเร็จแล้วนั่งโคนโพธิ์7วันเข้านิโรธสมาบัติเสวยวิมุตติสุข7วันเพื่อบูชาต้นโพธิ์ต้นนี้ให้ความร่มเย็นแก่พระองค์เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอีก7วันเดินอย่างเดียวไม่ได้หลับได้นอน7วันเสวยแต่ความสุขคนที่จะมีความสุขถึง7วันนั้นไม่มีใครในโลกหรอกคนในโลกนี้จะหาความสุขวันเดียวก็ไม่ได้นะหาความสุขเนี่ยไม่กี่ลมหายใจคนเราเนี่ยถ้าพูดกันแล้วลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่เท่าไรเลยคนเราจะมีความสุขแป๊บเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหาความสุขของพระองค์ได้ถึงเป็นเดือนนั่งเป็นสุขถึง7วันประเมยสวยมุติสุขพระองค์ใจช่ำเย็นสบายไม่มีทุกข์อะไรเจือปนในหัวใจเดินเป็นสุขอยู่7วันยืนเพ่งพระเนตรดูโคนต้นโพเพ่งดูเป็นนิมิตเอาตาจ้องดูต้นโพถึง7วันถวายเป็นพุทธบุตรเป็นธรรมบูชาว่าต้นโพนี้ให้ความร่มเย็นแก่พระองค์มีบุญคุณมากต้นโพต้นนี้ก็เกิดคู่กับพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเรียกว่าสหชาติเกิดด้วยพร้อมพระพุทธเจ้าใน7อย่างทีนี้เมื่อเพ่งดูแล้วก็ไปพิจารณาอภิธรรมที่รัตนเจดีย์เนี่ยอยู่7วันพิจารณาไฟพิจารณาผ่าอภิธรรม7คัมภีร์ที่เอามาสวดในงานศพเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาเทศน์ให้คนตายฟังนะพุทธเจ้าเนี่ยเอาอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยพระองค์พิจารณาไปจนสำเร็จในอภิธรรมแตกฉานแล้วพอวรกายพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รัศมีป่วยพุ่งออกมาข้างละวาสว่างสวยด้วยอภิธรรม7คัมภีร์แต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตอนหลังพระเจ้าก็ส่งไปโปรดพุทธมารดาเทศให้เทวดาและผมฟังเรื่องกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะนะเพราะเทศให้มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นธรรมอันเจตสิกอันรูปนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์5อายต

0: ชนะ
1: เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องวิญญาณนั้นละเอียดอ่อนพวกเทวดาเท่านั้นที่ฟังรู้เรื่องจิตเรื่องเจตสิกจิตคือจิตที่คิดนึกที่รับรู้เสวยอารมณ์เจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งจิตเวลาเห็นอะไรรู้อะไรได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสและไอ้ตัวจิตในเนี้ยมันเป็นเจตสิกที่ชอบปรุงให้เป็นบุญให้ชอบไม่ชอบให้รักให้ชังเขาเรียกว่าเจตสิกมีอยู่ในตัวคนทุกคนเรียกเจตสิกบางคนก็เรียกว่าเจตพูดแต่ที่จริงไม่ใช่คือเจตสิกทีนี้สังขารจิตเจตสิกรูปธรรมอันนี้คือเป็นรูปลักษณะที่เห็นด้วยสติด้วยปัญญาถ้าจะพูดกับรูปภายนอกก็คือร่างกายนี้แต่รูปภายในนั้นเป็นรูปอารมณ์รูปของอารมณ์ที่เห็นลักษณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแต่รูปอารมณ์นั้นมันเป็นลักษณะของเขาที่แสดงออกมาแล้วตัวสังขารตัวจิตตสังขารนี่เป็นตัวจิตเป็นตัวบุญเป็นตัวบาปเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอเจตสิกเข้าไปปรุงแล้วก็เกิดสังขารปรุงแต่งชอบไม่ชอบรักชังที่เรามีอยู่เนี่ยเรียกว่าเวลาเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังอย่างที่เรามาทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสังขารมันปรุงให้มาเป็นกุศลนี่เขาเรียกว่าจิตตสังขารเนี่ยไปต้องไปเทศให้เทวดาฟังโยมถ้าคืนเทศที่วันน้องไผ่เดี๋ยวก็หลับหมดเดี๋ยวก็เมื่อยหมดเดี๋ยวก็ปวดหมดเดี๋ยวก็รำคาญหมดเพราะเราละเอียดไม่ถึงแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าใช้วิธีการเทศให้โยมฟังสำเร็จมรรคผลนิพพานตาหูสว่างสวยดีอกดีใจบางคนเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีอนาคาก็มีโสดาบันสกิทาคาเพราะเข้าใจเรื่องจิตตัวเองว่าอ๋อคนเหล่านี้จิตตัวเดียวเองที่ทำให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังให้มีคู่มีกุศลมีความลำบากยุ่งยากมาเกิดแก่เจ็บตายนี่จิตแท้ๆเลยเนี่ยจิตตัวนี้เธอเป็นตัวนำมาที่เราจะร้องไห้นี่ไม่ใช่ตามาร้องนะจิตมันร้องเราจะเสียใจนี่ไม่ใช่ตามันเสียใจจิตมันเสียใจเราจะโกรธนี่ไม่ใช่หน้ามันโกรธไม่ใช่ปากมันโกรธจิตมันโกรธเราจะทุกข์ที่เราจะเป็นทุกข์เล่าร้อนที่เราแสดงอาการออกไปจิตมันเป็นทุกข์ไม่ใช่กายมันเป็นทุกข์จิตตัวนี้เป็นตัวเผาลนใช้ให้กายทำทุกอย่างใช้ให้เกิดเป็นวจีสังขารพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ก็เรียกเป็นวจีสังขารกายสังขารก็จิตตัวนี้มันเป็นตัวสังขารที่ปรุงให้กายเราเนี่ยกระทำเป็นบุญเป็นบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกระเมยพูดปดดื่มน้ำเมานี่ก็บอกตัวจิตมันเป็นตัวใช้พอเห็นจิตพอพระโสดาบันสกิทาคานาคาผู้เข้าไปปฏิบัติอารมณ์นี้ไปรู้จิตก็ห้ามเลยต่อไปนี้ไม่โกรธพอโกรธปุ๊บดับที่จิตไม่โกรธอยากจะด่าเขาไม่ด่าเพราะจิตมันหยุดอยากจะเสียใจจะร้องไห้หยุดที่จิตมันไม่เสียใจแล้วอยากจะคิดมากก็หยุดที่จิตรู้ว่าคิดมากเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมากังวลบ้างพอรู้เรื่องจิตปุ๊บนี่ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดได้หมดเลยแต่พวกเราทำบุญทำกุศลกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่เข้าถึงจิตภาวนาเราไม่มีพุทธะไม่มีธรรมะไม่มีพุทโธไว้ในใจเราก็เลยห้ามความโกรธกันไม่อยู่ทำบุญเท่าไรก็ความโกรธก็ยังมีอยู่ความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาใจก็ยังเป็นนายอยู่นั่นเองยังใช้ให้กายลำบากอยู่นั่นเองยังต้องเศร้าโศกยังต้องเสียใจยังต้องมีปัญหาในชีวิตตรงที่เราทำบุญแล้วเราไม่ได้เคยมีอุเบกขาเวทนาไม่ได้ทำรู้จิตรู้ใจของพวกเราเขาเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเป็นหัวใจอภิธรรมตอนนี้เมื่อสมัยนี้พระทั้งหลายก็ธรรมซึ่งเป็นธรรมดับทุกเนี่ยคนสมัยก่อนฟังแล้วเลิกร้องไห้เลยพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายพอฟังอภิธรรมเข้าใจเลิกร้องไห้ก็เลยเอามาสวดสิสวดดับทุกดับโศกกันทีนี้พอสวดไปไม่รู้เรื่องก็เลยเอ้าสวดให้คนตายฟังคนเป็นก็เลยไม่ได้เอาไปปฏิบัติเมื่อคนเป็นไม่ปฏิบัติคนเป็นก็เลยหลงไม่รู้ความจริงว่าธร รมอันนี้คือเป็นธรรมให้คนเราเนี่ยได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้รู้จักแยกขันธ์ 5ให้รู้จักตรงขันธ์ 5ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมาอาศัยเกิดมาอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยไฟอาศัยลมอยู่เหมือนกับเรามาอาศัยบ้านของเราอยู่ต่อไปผุพังเราก็ต้องทิ้งบ้านเราไปใจเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกายเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นของไม่อยู่ได้นานเลยอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องทิ้งไปเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็มีธรรมะที่จะรีบเกาะบุญกุศลศีลทานภาวนาเนี่ยให้เกิดแก่ตัวเราให้มากขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนะพุทธเจ้าเนี่ยพรหมาราธนาทีเดียวพรหมาจโลกาพระพรหมนี่เป็นเพื่อนกับพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกันเมื่อตอนสร้างบารมีแต่พุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแต่พรหมนั่นไปเป็นพรหมทำฌานได้พอเห็นพุทธเจ้าจะท้อถอยเนี่ยก็ลงมาโปรดมาบอกพุทธเจ้าว่าพรหมาจโรกาทิฏฐิสหัมปติเนี่ยกัดอัญชลียกมือพนมกรขอวิงวอนพุทธเจ้าอย่าเลิกเทศนาเลยนะขอให้พระองค์จงเทศนาโปรดสัตว์ผู้มีดวงตามืดบอดเถอะโลกนี้จะสว่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศนาแล้วคนจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรขอให้พระองค์จงชี้ทางเถอะพระพรหมนี่อาราธนาทีเดียวโยมอาราธนาพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเดียวอาราธนาให้แสดงธรรมครั้งเดียวตั้งแต่บัดนั้นมาไม่ต้องมีใครอาราธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่อยตอนนี้เมื่อสำเร็จแล้วก็มาพิจารณาเอ๊ะทำไงคนจะฝังธรรมะเราออกเนี่ยมันยากเหลือเกินนะธรรมะเรานี่ละเอียดอ่อนเหลือเกินคนฟังจะไม่รู้เรื่องเปรียบคนเรานี่มีนิสัยมันบัวสี่เราหนึ่งจะบานกำลังจะบานอีกนิสัยนั้นเรียกว่าคนเนี่ยอุคติตันยูพอพูดแล้วก็เข้าใจเลยวิปติตันยูดอกบัวที่จะบานต่อไปคนพวกนี้เป็นคนที่สะสมสร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนพยายามเพียรพยายามทำพูดไปเข้าใจไปเรื่อยๆคนพวกนี้สอนได้ปกติจันดูวิปติจันอยู่เนยยะบุคคลคนดอกบัวที่สามเนี่ยจะบานในวันอีกต่อไปต้องคนพวกนี้ยังให้ไปยังพูดให้ปฏิบัติทำไม่ได้ต้องให้สะสมไปทีละน้อยละน้อยแล้วอาจจะบานในวันอีก 3-4 วันอาจจะบานแล้วปะทะปรมะดอกบัวที่ต่ำที่สุดเนี่ยพวกนี้กำลังไม่บานอาจจะเป็นเหยื่อของเต่าปลาต่อไปพวกนี้ไม่ฟังธรรมพวกนี้พระพุทธเจ้าเทศก็หัวเราะฮึฮึพอพระเทศก็นั่งคุยกันพอใครเข้าวัดกูก็ไม่เข้าใครทำบุญกูก็ไม่ทำมองกลับข้ามว่าบุญนั้นจะทำไปเพื่ออะไรทำไปจะได้ดีเท่ากับได้เงินหรือดีก็กินเหล้าหรือดีก็เล่นไพ่หรือดีกับการทำมาหากินหรือบุญจะทำแล้วมันจะได้อะไรคนพวกตกบัวใต้น้ำนี่พุทธพระไม่โปรดเทศไม่ฟังพระเทศพวกเราจะได้เป็นดอกบัวใต้น้ำเลยขอให้จงนิยมฟังนิยมปฏิบัติถ้าคนที่ไม่ฟังพระเทศบางคนที่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านจัดเป็นดอกบัวเหล่าที่สี่ไม่โปรดไม่แสดงเพราะไม่เข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าโอ้ถ้าอย่างนั้นคนที่จะฟังเรามีคนสองประเภทเอาละสามได้สี่เสียไปหนึ่งหรือเสียไปสองแต่ก็ยังได้สองก็ถือว่ายังมีประโยชน์พุทธเจ้าก็ทรงมาพิจารณาว่าจะโปรดใครดีโน่นอาราระดาบททุกขดาบทนี่ทำสมาบัติได้มีฌานนั่งเสวยวิมุตติสุขได้7วัน15วันคนที่ใจละเอียดอ่อนเนี้ยฟังสงบขนาดเนี้ยฟังรู้เรื่องคนสมัยก่อนจะฟังพระเจ้ารู้เรื่องต้องสงบขนาดนี้เลยต้องมีสมาธิฟังถ้าเจียวจาวเจียวจาวอย่างบ้านเรานี่ไม่รู้เรื่องหรอกดีไม่ดีลงไปกลายเป็นดอกบัวสี่เหล่าเลยต้องขนาดสมาธิขั้นนี้จึงฟังก็คิดไปโปรดพอเดินทางไปก็ถามว่าอาราระดาบททุกขดาบทเนี่ยยังอยู่ไหม แต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านรู้ท่านต้องหาเหตุก่อนเขาบอกตายซะแล้วท่านก็บอกโอ้โหร่างกายชิบหายซะแล้วเนาะถ้าร่างกายนี่ไม่ผุพังซะก่อนก็คงรู้ธรรมเราก็มานึกเสียดายว่าอาจารย์เราพูดไม่ยากเลยอาจารย์ยึดแต่เพียงว่าจิตนี้เป็นจิตของเรากายนี้เป็นกายของเราหรือไม่ก็ยึดจิตว่าจิตของเราเท่านั้นเองแต่เพียงไปให้เจริญวิปัสสนาว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราสุขนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นกลางอยู่นานแล้วพอบอกท่านอาจารย์ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีแต่คำนี้ไม่สามารถจะไปถึงหูอาจารย์ได้อาจารย์ตายเสียก่อนก็มาดำริว่าดอกบัวที่จะพ้นน้ำในต่อไปเนี่ยสองดอกนี่ที่จะพ้นได้ก็ตายเสียแล้วเรียกว่ามาตายเสียก่อนไม่ทันบานก็มานึกถึงดอกบัวอีก5ดอกคือใครที่จะพ้นในวันต่อไปก็ปัญจวัคคีย์ก็ไกลเสียเหลือเกินต้อง227กิโลต้องเดินเป็นเดือนพระเจ้าก็ทรงเดินฮะฤาษีเข้าไปบำเพ็ญพจน์กันที่นั่นมากมีป่าเก้งกวางนกยุงสัตว์ป่าชุกชุมฤาษีชีไพรชอบไปอยู่ในป่านั้นมันอุดมสมบูรณ์พอไปก็บอกเราจะมาหาท่านเพื่อมาโปรดท่านปัญจวัคคีย์บอกจะสำเร็จได้ยังไงแต่ก่อนไม่กินข้าวยังไม่สำเร็จกินข้าวเลยจะมาสำเร็จไงนึกในใจนะก็จะไม่ต้อนรับแต่ด้วยบารมีพุทธเจ้าน่ะทำให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเกิดเกรงใจก็ลุกต้อนรับพอต้อนรับก็บอกเราอมฤตเราบรรลุอมฤตธรรมแล้วนะเราจะแสดงธรรมซึ่งเป็นอมฤตธรรมให้พวกท่านฟังเพื่อคลายทุกข์ดับทุกข์ปัญจวัคคีย์ก็งงไม่เชื่อพระเจ้าบอกท่านเคยได้ยินไหมคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยผู้ที่แสดงคำว่าอมฤตธรรมนี่มีใครพูดบ้างไหมในโลกนี้ปัญจวัคคีย์อยู่กันมา6ปีเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยแสดงว่าคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยเป็นธรรมของพุทธเจ้าแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วจึงได้พูดคำนี้เป็นอย่างนั้นก็เลยฟังพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องเนี่ยกายเนี่ยให้พิจารณากายว่ากายเนี่ยเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากน้ำนมแยกออกไปแล้วกายเราเนี่ยพอไปมันหมดลมไปแล้วมันก็กลายไปเป็นดินเป็นน้ำถ้าปล่อยทิ้งไว้ในกลางประชาก็จะมีสุนัขมีแรงมีกามาจิกยึงดึงลากร่างกายของเราเนี่ยไปเป็นท่อนเป็นตอนไม่มีกายเราจะเป็นแหล่งของการถูกสัตว์ยื้อแย่งกินสมัยก่อนเขาต้องเป็นอย่างนั้นพอตายแล้วก็เอาไปทิ้งแรงกาเขามาแย่งกันกินพระพุทธเจ้าแสดงว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราจิตนี่ไม่ใช่ของเราปัญจวัคคีย์ก็ระดับญาณรู้ธรรมเห็นธรรมก็บรรลุโสดาบันพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยผู้มีดวงตาเห็นธรรมอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาโกตัญญะได้รู้แล้วหนอเนี่ยผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้มีแล้วเนี่ยยืนยันพอเสร็จแล้วก็สำเร็จหมดทั้ง5องค์พุทธเจ้าแสดงเพียง5คนแล้วกลับมาที่เดิมอีกมาแสดงอีก 1,000 คนชาดินสามพี่น้องฟังสำเร็จอีก 3,000 อีก 1,000 คนแต่บางแห่งเนี่ยยังไปโปรดให้ทีฆานาสะหลานของพระสารีบุตรเนี่ยมาฟังธรรมเพียงคนเดียวไม่ต้องขึ้นธรรมาสน์เหมือนในสมัยนี้ไม่ต้องอาราธนาธรรมมาถามปัญหาพุทธเจ้าที่ทำสุขระคาตาที่พระสารีบุตรพัดโบกถามว่าพระองค์คนเราทำไมเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ชอบใจเนี่ยทำไมชอบทำให้เราไม่ชอบใจจึงทำให้เราโกรธจึงทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าตอบยังไงรู้ไหมพุทธเจ้าถามว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยทำไมจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยนิยมคิดให้ดีนะปัญหาถามว่าทำไมคนเราจึงทำให้เราโกรธให้เราไม่ชอบใจทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบใจทำไมจึงชอบทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยล่ะเท่านั้นเองได้รู้ธรรมเลยเนี่ย คนคนเดียวคนนั้นได้เป็นดอกบัวพ้นน้ำทันทีเลยเข้าใจธรรมะอ๋อคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เนาะไอ้ที่โกรธที่เกลียดเนี่ยเราไปว่าคนอื่นเองเราไปเกลียดคนอื่นเองไปโกรธคนอื่นเองไม่เคยโกรธตัวเองเลยไม่เคยเกลียดตัวเองเลยไม่เคยนินทาตัวเองเลยไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยแช่งตัวเองเลยไม่เคยให้ร้ายตัวเองเลยชมตัวเองดีตลอดเวลาคิดดูที่เวลาคนเมาเนี่ยโยมมึงเมาทำไมวะไอ้เนี่ยขี้เมามันโกรธเราทันทีเลยมันด่าเราเลยพอโกรธทันทีเพราะคนเมาไม่เคยด่าตัวเองเมาเมาไงกูก็ดีกว่ามึงไปไม่ไหวก็หามกูไปตีเขาทีก็ยังเอาเงี้ยเพราะคนเมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทำอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยย่อมเข้าข้างตัวเพราะไม่รู้ใจตัวเองแต่คนเราถ้ารู้ใจตัวเองเนี่ยจะด่าตัวเองว่าตัวเองว่าส่วนไม่ดีของเรานี่มีเยอะเลยความคิดของพวกเราเนี่ยกว่าเราจะไปโกรธเขาได้เนี่ยนะกว่าเราจะไปด่าเขาได้เนี่ยกว่าเราจะไปตีเขาได้เนี่ยตัวเราเนี่ยเลวมากแล้วจึงไปด่าเขาได้จึงไปนินทาเขาได้ตัวเรานี่เลวกว่าคนที่ถูกด่าบางทีคนที่ถูกด่าไม่เลวหรอกนะอย่างพวกพญามารมาด่าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่เลวหรอกแต่พญามารเลวคนที่ไปนินทาชาวบ้านเขาคนดีเราไปนินทานะคนนินทาเป็นคนเลวกว่าบางทีคนที่เรานินทาเป็นคนดีก็มีอย่างทิ้งพระเนี่ยท่านดีจะตายไปเราก็ไปว่าแต่เป็นอย่างนั้นว่าแต่เป็นอย่างนี้หลับหูหลับตาแล้วอ้าวทั้งที่เรานี่แย่ที่สุดบางทีก็กินเหล้าเมายังไปด่าพระไปว่าพระทั้งที่เราชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีศีลเลยสักข้อเดียวแต่เราก็ไปว่าพระไม่ดีฝ่าชีไม่ดีว่าทายกทายิกาไม่ดีถ้าเรามาดูตัวเองมาด่าตัวเองว่ามึงก็ยังเลวอยู่นี่หว่ายังทำอะไรดีไม่ได้แล้วจะไปด่าคนอื่นมันต้องด่าตัวเองคนเราถ้าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหนุนหน้าเนี่ยพอเรามามองตัวเองเนี่ยเราไม่อยากว่าใครหรอกเราก็ไม่ดีเยอะแยะเลยเนาะโกรธก็ขี้โกรธทั้งวันเลยอิจฉาก็อิจฉามโหโทโสโหไม่ดีอยู่ในตัวเราเลยไปว่าคนดีคนนั้นไม่เขาโกรธเราสักทีว่าเขาก็ไม่โกรธเราสักทีให้ร้ายเขาก็ไม่ให้ร้ายตอบสักทีเมื่อรู้อย่างนั้นเราจึงรู้ว่าใจเราเนี่ยต้องฝึกเสร็จแล้วต้องทำดีเสร็จแล้วเราว่าคนดีเราต้องชมคนดีซะแล้วเราต้องไปหัดคนใจเย็นชมคนใจเย็นชมคนไม่ขี้โกรธชมคนไม่ด่าใครไม่ว่าใครแล้วเราก็ติตัวเองไปหัดชมคนดีเข้าใกล้คนดีที่คนใจเย็นคนไม่โกรธเนี่ยเราชอบไอ้ตัวเรามันยังขี้โกรธมันชอบด่าชอบว่าคนอื่นชอบหาเรื่องกับคนในครอบครัวเราอยู่เมื่อเราด่าว่าตัวเองมาเข้าเราก็กลายเป็นคนใจเย็นมองตัวเองถูกต้องแล้วคนนี้นั่นแหละเป็นคนดีเป็นคนดีที่พุทธเจ้าสอนเป็นคนดีที่เป็นชาวพุทธเป็นคนดีที่เป็นดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือเป็นดอกบัวที่รับแสงอาทิตย์ได้คนที่รับฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องฉลาดจะต้องรู้หลักของพุทธศาสนาไว้บ้างไม่ใช่เราทำบุญกันจะเข้าวัดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้อะไรเลยไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยนี่เราจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหาบุญไปเป็นที่พึ่งยามทุกข์เราไม่ได้ไปรามแล้วเจ็บเราไข้เราจะแก่จะตายนี้ถึงวาระเหมือนยังยมคลอยเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วใครจะช่วยเราได้หายใจก็หายใจไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกมีอย่างเดียวนะบุญทานที่เราทำไว้ในจริงจะเป็นทางให้เราจึงว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปนินทาใครไม่ต้องไปด่าใครให้มันมากด่าตัวเองให้มันมากนินทาตัวเองให้มันมากเกลียดตัวเองมันมากเกลียดใครเกลียดกิเลสตัวเองเกลียดความโกรธไม่ดีไอ้ความโกรธเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ใจร้ายนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ปากที่มันชอบว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ปากเนี้ยเราปากที่ชมคนโน้นคนนี้ดีนะปากนี้เราชอบปากนี้มันน่ารักมันชอบชมคนโน้นดีคนนี้ดีใจที่มีเมตตาต่อญาติต่อพี่น้องไม่คิดอิจฉาริษยาใครใจดวงเนี้ยน่ารักใจตรงนี้ดีน่าเชื่อถือ น่ายกย่องมาไว้ในดวงใจเรา

ให้ใจดวงนี้ไปจากเราเลยนะใจที่ไม่โกรธใครเนี่ยใจที่ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยก็เอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในใจงี้แล้วเราก็จะได้ไปดีกันนะขอเข้าใจนะโยมนะไม่ได้ว่าใครนะว่าปากไม่ดีว่าใจไม่ดีปากดีใจดีไม่ว่ากันชมชักชวนกันเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องรีบทำความดีไว้ให้คนอื่นก็จะได้เป็นตัวอย่างของเราเออคนนี้นะเป็นคนใจดีจริงๆนะแม่ฉันใจดีจริงๆพ่อฉันใจดีจริงๆทำมาหากินจริงๆรักลูกรักหลานจริงๆไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกได้ดีเป็นคนอดทนดีแม้แต่ตายแล้วเราก็ยังคิดเอาเป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างอีกเหมือนอย่างพุทธเจ้าเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับหมดคนทั้งโลกยอมรับว่าพระองค์ทรงอุเบกขาพระองค์ทรงมีเมตตานำธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มาสอนพวกเราธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะโยมไม่ใช่ใครมาเขียนได้นะโยมนะคนไทยเราเนี่ยเรียนไม่จบนะมีพวกพม่าเนี่ยพระพม่าเนี่ยท่องพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์จบเนี่ยมีแค่10กว่าองค์แต่เวลาจะมาสวดเนี่ยต้องมีคนเอาพระไตรปิฎกดึงมาทาน15วัน15คืนโยมกินข้าวแล้วสวดต่อกินข้าวแล้วสวดต่อสวดทั้งวันทั้งคืนเนี่ย15วันยังสวดคำสอนพระพุทธเจ้าจบหมดโยมพวกเรานี่เรียนกันมาต้องกี่ปีก็เรียนไม่จบแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสติปัญญารู้ธรรมลึกซึ้งซึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากมายเหลือเกินไอ้ที่เรารู้ๆเนี่ยเรารู้ไม่ซึ้งนะโยมนะเราจึงไม่เชื่อเราจึงไม่เชื่อว่าบุญมีจริงจึงไม่เชื่อว่าบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราจึงสงสัยเพราะเรารู้ไม่ลึกซึ้งตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราจะให้รู้ซึ้งนี่เราต้องย่อมพยายามทำใจของพวกเราทำให้เป็นอุเบกขาเวลาโกรธเราจะไปโกรธตอบเขาเวลาใครโกรธเราจะไปโกรธตอบเดี๋ยวเราจะรู้ใจแล้วว่าเราใจดีเวลาใครด่าเราจะด่าตอบเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเป็นคนใจดีนั่นแหละคนรู้รักรู้ธรรมลึกซึ้งถ้าเขาโกรธเราไม่โกรธตอบถ้าเขาด่าเราไม่ด่าตอบเนี่ย

เอาละวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นอุคหนิมิตหรือเป็นปฏิภาคนิมิตคือเกิดติดตาติดใจที่จำภาพและได้ยินด้วยหูนี่เขาเรียกว่านิมิตที่เป็นบุญเป็นมหากุศลที่จะชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดหรือสงบเย็นหรือเป็นพลังกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าเย็นใจกุศลแปลว่าฉลาดขึ้นมีดวงตาสว่างสวัยเหมือนดอกบัวที่บานรับแสงอาทิตย์เมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์สงบก็จะได้เอาพลังจิตของเนี้ยอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้ตายคือโยมคล้อยซึ่งเป็นญาติของพวกเราจงเป็นภาระเป็นปัจจัยคือทำจิตกำหนดรู้ว่าบุญที่เราทำในครั้งนี้ขอให้เป็นพลังกุศลส่วนหนึ่งส่งไปสู่ผู้ที่ตายอันนี้จะเป็นพลังที่ดีแก่พวกเราที่ทำบุญและตั้งใจเจตนาอันสูงสุดเพื่อจะให้สำเร็จดังที่เรามุ่งมาดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทิศเป็นผลทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนั้นเข้าใจไหมโยมเทศบ่อยๆแล้วเบื่อไหมพอรู้เรื่องมันเนี่ยนะรู้ใจตัวเองมั้งไหมล่ะนะโกรธเข้ามานานแล้วรู้มั้งไหมล่ะแล้วรู้ว่ามันจะโกรธแล้วสบายใจดีหัดโกรธมานานแล้วเลิกหัดโกรธได้ไหมล่ะไอ้โกรธตัวนี้นะพอโกรธเป็นนักเข้าแล้วเวลาจะดับจิตเนี่ยมันทำให้ใจวุ่นวายไอ้ตัวนี้เหมือนปลาที่ตกคลักอ่ะความโกรธเนี่ยมันปลาที่ใกล้จะตายที่มันตกคลักเห็นไหมมันไม่มีทางไปมันก็ดิ้นรอความตายอย่างเดียวใจเราที่โกรธเนี่ยมันไม่โกรธเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกตอนเนี้ยแต่เวลามันโกรธมันนักเข้านักเข้ามันไปรวมเป็นวันเดียวเวลาเดียวนั่นเนี่ยมันจะแรงมากนะมันจะแรงมันจะร้อนมากมันจะทุรนทุรายแล้วก็ความรักเนี่ยความรักความห่วงนะโยมเรารักลูกเลยนี่เราว่ามันดีนะเราห่วงลูกนี่เราว่าดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้โทษของมันแค่ไหนเราก็พยายามรักพยายามห่วงพยายามตามมันไอ้ความรักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์จากเราเราก็พยายามรักให้มากขึ้นห่วงมากขึ้นแต่พอเรามันเป็นอะไรกับมันไม่กลับบ้านล่ะจะไปได้แล้วกูเฮ้ยมันไปยังไงเนี่ยมันเป็นสาวเป็นนางมันยังไม่กลับบ้านเลยเงี้ยทรนทุรายก็สาวก็สายเหมือนคลั่งอะไรคนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้รักเนี่ยมันทุกข์จริงๆถ้ามันไม่กลับกูตายแน่วันเนี้ยกูตายจริงๆมันยังไม่ตายกูตายก่อนเนี่ยใช่ไหมถ้าคนมีลูกเมียถ้าสามีก็ถ้ามันไม่กลับมันไม่มีเมียน้อยเนี่ยกูตายจริงกันเนี่ยมันไม่ตายแต่กูจะตายนี่แหละที่ว่าทำไมเราจึงจะเห็นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าไอ้ที่เรารักเราห่วงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นพิษภัยตอนที่ไม่สมหวังใช่ไหมเหมือนเรายึดว่าแม่คล้อยแม่คล้อยแม่คล้อยป้าคล้อยพี่คล้อยน้องคล้อยเนี่ยยึดคล้อยคล้อยคล้อยเราคิดถึงคล้อยแต่พอคล้อยตายอู้ทำไมคล้อยมาตายเนี่ยมันลงตรงที่ว่าเราคิดถึงแล้วมันสะสมจนเป็นหลังแรงร้อนแรงผลักดันให้จิตเราเนี่ยเอาไม่อยู่โยมใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดเสียใจจะขาดโกรธใจจะขาดเนี่ยนี่แหละเราจึงต้องมหัดทำสมาธิมหัดอุเบกขาเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันร้อนไม่ให้ใจเนี่ยมันจะขาดพวกเรามีครอบมีครัวต้องระวังนะโยมนะถ้าปล่อยไอ้ใจตรงนี้ไปนะเข้านะเข้านั่นแหละคนที่เราได้รับทุกข์คือตัวเราใจมันจะขาดนะเพราะมันต้องพัดพากจากกันมันต้องเจอทุกข์กันนี่แต่นี่ถ้าเรานึกให้เขาทำดีให้เขาทำบุญเขาไปดีลูกเราก็ไปดีไม่มีใครหลอกไม่มีใครลวงไม่มีตายลำบากหรอกตายดีผัวฉันก็ตายดีเมียฉันก็ตายดีลูกฉันก็ตายดีเพราะทำดีทุกคน
ไม่เคยไปเบียดเบียนใครมาทุกคนก็ชวนกันทำดีดีดีเอามันก็ต้องตายดีเราก็ใจดีคนนี้เชื่อใจได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ล้มสลบลงไปเนี่ยเทวดาที่รักษาพุทธเจ้าไปเลยนะเหาะไปเลยไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์ไปบอกพระบิดาพุทธเจ้าเลยบอกดูก่อนท่านโทธนะเจ้าชายทิฏฐะสิ้นชีวิตซะแล้วสิ้นพระชนม์ซะแล้วเทวดาประจำพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกพ่อเลยบอกว่าเจ้าชายทิฏฐะสิ้นพระชนม์ซะแล้วเพราะพ่อบอกไงฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาเทวดามายังไม่เชื่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาท่านไปเถอะทำไมไม่เชื่อก็ฉันมาเนี่ยสิ้นใจเลยฉันก็มาเนี่ยบอกลูกเราไม่ตายหรอกลูกเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายเขาเชื่อมากกว่าเทวดาเชื่อบอกว่าลูกเราไม่ตายหรอกทำไมไม่ตายลูกเรายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังไม่ตายลูกเรามีบุญมากมาเกิดถ้าอยู่เป็นคารวะก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิลูกเราเนี่ยไม่ใช่ตายแบบนี้พ่อนี่ไม่ไปเห็นแต่เชื่อว่าบุญลูกของตัวเองนี่มีมากเชื่อว่าไม่ตายง่ายจริงเทวดาก็แหมจะพูดให้เชื่อไม่ยอมเชื่อพอกลับไปฟื้นคืนมาแล้วไม่ตายก็พุทธเจ้าเรามีบุญจะตายได้ยังไงพ่อในเชื่อมั่นว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นพุทธเจ้าแล้วจะกลับมาหาพ่ออีกเชื่อเลยว่าคนอย่างเงี้ยมีบุญมากทำบุญไว้เยอะใครฆ่าไม่ตายและไม่ตายลำบากนี่เราพวกเราต้องทำบุญอย่างนั้นนะเมื่อเขาไปจากบ้านไปนี่เหมือนว่าสามีเราเนี่ยสมมติเราสามีเราเนี่ยเราเชื่อว่าสามีเรามีศีลไปเถอะไปไหนก็ไม่นอกใจฉันหรอกไม่มีเมียน้อยหรอก

ฮ้ยมีนะมีผู้หญิงไม่ชอบนะฉันเชื่อสามีฉันไม่มีไม่น้อยหรอกฉันเชื่อเป็นคู่กรรมคู่เวรกันฉันไปไหนไม่รอดหรอกเพราะมั่นใจว่าสามีตัวนี้ไม่นอกใจแน่เลยถ้าว่าภรรยาเนี่ยไม่นอกใจสามีไม่นอกเพราะทำไมจึงมั่นใจมาจะเป็นคู่บุญกันเป็นคู่กรรมกันเชื่อว่าการกระทำของสามีเนี่ยแสดงออกซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนมีศีลน่ะจะผิดศีลได้ยังไงก็เลยเชื่อมั่นใครยืนยันไงก็ไม่เชื่อว่าคนมีบุญต้องเป็นอย่างนั้นบอกลูกตายไม่ดีบอกไม่ตายลูกฉันตายดีเพราะลูกฉันมีบุญฉะนั้นคนเรามันต้องทำอะไรมันมั่นใจกันไปเมื่อออกไปจากกันแล้วจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันมากจะไม่ต้องเสียใจมากจะได้ไม่ทุกข์ใจมากถ้าเราไม่เตรียมใจนะโยมมันจะเจอภาวะอันนี้นะเหมือนนั่นเนี่ยพอจากกันไปวันเดียวจะตายอะไรเงี้ยถ้าตามหาตัวกันไม่ได้นี่ตายแน่กูยิ่งมีลูกชายลูกสาวพวกนี้ก็ต้องรักมากห่วงมากเพราะเราไม่เคยขัดเกลาจิตใจไม่เคยหาสติปัญญาไม่ให้เขาทำความดีไว้เราต้องสอนตัวเราให้ทำใจให้ดีเราต้องสอนลูกเราให้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็หมดห่วงกันเพราะเรารู้เขาไปดีแล้วเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเขาทำบุญได้ดีแล้วนี่ถ้าเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาเขาจะตายก็เรื่องกรรมของเขาเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราให้เขาทำบุญแล้วเขาทำไว้เยอะแล้วเหมือนยังยมคล้อยเนี่ยก็บวชแล้วนี่ก็ดีที่สุดก็บวชแล้วนี่จะยังไงล่ะตายในผ้าขาวนี่ก็ดีแล้วนะดีก็ไปสุ่มปลาตายอยู่ในหนองน้ำ ไปลมตายแม่กูไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย มันจะไปดีก็นึกไม่ได้ว่ามันดียังไงมันตายในหนองน้ำอ่ะนะหรือไปกินเหล้าเมาตายจะไปดียังไงได้นะก็มากินเหล้าเมาตายอ่ะใช่ไหมถ้ามันมาตายในศาลาวัดมันก็ตายไปดีก็มันอยู่กับวัดเลยใจเราก็สบายใช่ไหมนึกในแง่ดีคนเรามันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเราก็ต้องเตรียมใจกันนะมาดิ้นร้องไห้มึงไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยอย่างเงี้ยมันน่าตายทุกคนเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยก็ถึงเวลามันไม่หายใจมันน่าตายทุกคนเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยออกมาหามศพออกมาผมก็ร้องไห้กันทับตายก็มันจะตายเนี่ยดีแล้วนะถ้าหากว่ายังเอาไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่เอาไปจะหาว่าพี่น้องทอดทิ้งปล่อยให้ตายที่บ้านนะไปฉีดยาเข็มเดียวตายก็ยังดีถ้าไม่เอาไปเลยจะหาว่าเนี่ยเพราะมึงไม่เอาไปโรงพยาบาลจริงไม่ตายเนี่ยอีกคำนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันแล้วสิหาว่าไม่เห็นใจกันมันจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายไปว่าหมอเลยแต่ขอให้คนนั้นเป็นคนดีนะเราก็หมดห่วงกันลูกสาวฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะลูกชายฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะกลับมาไม่กลับมาก็มันก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โบราณเขาว่างั้นมันมีบุญบารมีคุ้มตัวมันเองงั้นใครทำอันตรายมันไม่ได้หรอกภรรยาฉันดีไม่ต้องห่วงสามีฉันดีไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่นี่เราไม่มีปัญญาโยมไปที่ไหนก็ค่อยห่วงอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันห่วงทุกวันห่วงจึงแกะไม่หลุดไงบนอะไรโยมขันไหนพระต่อไปนี้คนไหนพอพระเทศไม่ฟังให้เป็นดอกบัวจมน้ำเลยให้เต่ากินไปเลยต้องฟังไหมโยมนะฝังให้มันเป็นบุญฝังให้มันสงบใจยมคอยตายไปคนเลยยังไม่กลัวเลยยมคอยตายไปคนยังไม่กลัวเลยไปตามคิวนี่เนี่ยยมคอยก็ไปตามคิวเขาไม่ได้ตายรัดคิวเลยยมไอ้พวกไอ้ที่อายุสั้นๆตายเนี่ยพวกรัดคิวตายคนแก่ก็ยังไม่ตายมันตายก่อนมันรัดคิวคนนะมันไม่ไปตามคิวไอ้คนแก่ก็70ตายก็ตามคิว80ตายก็ตายตามอายุไอ้นี่16 17ตายขี่รถเครื่องตายแม่มันพ่อมันให้รัดคิวเองอะซื้อรถเครื่องให้ลูกขี่ลูกไม่รัดคิวก็ให้รัดคิวอะยื้อชิงตายก่อนยมคอยตั้งหลายคนนะใช่มั้ยเนี่ยเราถ้าเจองั้นยมจะร้องไห้ไม่ได้นะก็โยมให้มันรัดคิวเองอ่ะ

0: ถ้ามันไม่ใจเย็นๆมันก็ไปอีกนานให้มันทำบุญกุศลไว้สิรักลูกรักหลานให้มันใจดีไว้ให้มันกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไว้มันจะได้มีที่พึ่งทางใจมันจะได้มีมงคลสวมใจไปไหนมันจะได้คลาดแคล้วไม่มีภัยอันตรายบุญเนี่ยช่วยได้นะโยมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตายโหงใครฆ่าไม่ตายใครอายาพิษยาพิษนั้นจืดหมดใครจะเอายาพิษไปใส่พระเจ้านั้นยาพิษนั้นจืดหมดถ้าดูหน้าไม้เนี่ยยิงแล้วไม่ออกลั่นไม่ออกเขาจ้างนายขมังท่านมูนั้นมายิงพระพุทธเจ้าไอ้คนยิงเนี่ยพอกงธนูแล้วเอามือหลงไปได้เกือบตายเลยโดนจังงังนั่นเองเอามือลงมันนั่นมันปวดมันหนักมันแบกขอนไม้เลยน้ำลายลายยืดโอ้ยกลัวเลยพระพุทธเจ้าอภัยให้เอาลงใครฆ่าไม่ตายเพราะทำไมจึงไม่ตายก็ท่านมีบุญน่ะคนที่ไม่ตายโหงด้วยคนมีบุญเก่าใครฆ่าไม่ตายให้ทำบุญไว้สิจะได้ฆ่าไม่ตายโยมทำไว้เยอะๆทำไว้แต่ชาตินี้ถ้าเราเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายตายเองนะตายเองแก่เองเจ็บเองมันถึงวาระมันไปเองธรรมโมคคลาเป็นพระอรหันต์เหาะเดินอากาศได้ถูกโจร500ทุบตายก็ท่านเคยทุบเขาไว้น่ะท่านเคยทุบแม่ท่านไว้ไปหลอกว่าโจร500ทุบท่านทุบเองนั่นแหละไปบอกว่าโจร500แม่โจร500มาแล้วตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็ลุกไปเร็วๆโจรมาทุบแม่แล้วนึกขึ้นได้แม่กูทุบแม่แล้วแม่ยังห่วงกูอีกก็เลยไม่ทุบไอ้กรรมมันนี้ทุบแม่น่ะต้องถูกโจร500ทุบตาย500ชาติอันนี้จึงว่าถ้าเราไม่ทำกรรมนะไม่เป็นคนประทุษร้ายคนดีเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราจะมีบุญเราก็จะไม่ตายลำบากอายุก็จะยืนไม่อายุสั้นตายมาเข้าใจไหมโยมมาฝังอาจารย์สุวัตอยู่เรื่อยๆเข้าใจมั้ยสินะจำได้ไหมกินเหล้าในวัดเมื่อคืนเทศกินเหล้าในวัดโดนสองต่อนะเหมือนลักของหลวงกันเลยติดคุกมากขึ้นอีกถ้ากินเหล้าที่บ้านนะลักของชาวบ้านติดคุกครับลดครึ่งหนึ่งถ้าหากว่ากินก็เหมือนคนเราไปรักเขาแล้วเนี่ยนะสารภาพว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรักของใครครั้งแรกในชีวิตเลยศาลจะตัดสิน5ปีบอกเอาครับปี6เดือนกันครับเพราะไอ้คนนี้ไม่เคยทำผิดเลยอภัยให้อีกแต่ถ้าทำความดีอภัยให้หมดเดี๋ยวออกแล้วคุกมีอภัยด้วยนะบุญนี่มีอภัยให้ด้วยถ้าเรากินเหล้าแล้วเลิกกินแล้วต่อไปนี้กูไม่กินนะกลัวบาป2ต่ออภัยให้ไม่ไปนรกแหละมาเป็นทายกวัดไม่ไปนรกแล้วกินเหล้าแต่กูไม่เข้าวัดละเมามันตายตรงนี้เลยไปแน่นอนเลยคนเนี้ยนั่นสองต่อแน่ไม่ยอมเลิกแต่ถ้าเลิกแล้วอภัยกรรมนั้นอโหสิกรรมแต่ถ้ากินเหล้าแล้วเลิกแล้วอโหสิกรรมทำบาปแล้วอโหสิกรรมได้ในเมื่อไม่ทำต่อไปเหมือนกันกับกฎหมายโลกกับกฎหมายธรรมในใครเคียงกันโยมเพราะกฎหมายโลกเนี่ยก็เอามาจากกฎหมายธรรมเอามาจากวินัยพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้พวกที่มาวัดเนี่ยพ้นโทษหมดแล้วโยมนะพวกสารภาพบาปหมดแล้วจะไม่ทำต่อไปแล้วเนี่ยนะยังมาอยู่เนี่ยพวกที่มาวัดเนี่ยพวกอโหสิกรรมหมดแหละทำบาปแค่ไหนก็อโหสิกรรมหมดไม่มีแล้วแต่ออกจากวัดจะไปทำต่อก็เลยกันทำต่อก็หมายถึงว่าเป็นบาปต่อจะให้อยู่อย่างนี้ไม่มีบาปเลยถ้าตายอย่างนี้ก็ไม่ไปนรกแล้วเหมือนองค์คริมานนะฆ่าคนต้อง1,000 คนพอเจอพุทธเจ้าแล้วไปกับพุทธเจ้าเลยพอไปกับพุทธเจ้าแล้วไปนิพพานเลยไม่ต้องไปรับกรรมแต่ถ้าเจอพุทธเจ้าแล้วกลับไปฆ่าคนต่ออีกองค์คริมานต้องตกนรกถึงอเวจีนะแต่พอเจอพุทธเจ้าแล้วเลิกฆ่าเลยไปนิพพานไปสวรรค์ตรงนี้เองตรงที่เมื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสารภาพบาปไปเลิกเนี่ยก็พ้นกรรมไม่ต้องไปรับกรรมนะเหมือนกับเราเล่นไพ่เนี่ยเสียไป เสียไปหลายพันต่อไปนี้กูไม่เลิกแล้วเสียพอเลิกปุ๊บเนี่ยต่อไปไม่เสียเงินค่าเล่นไพ่แหละแต่ถ้าคราวนี้เสียกูไม่เอาต่อไปเลยเลิกแล้วเพราะมันหมดเงินหมดเงินพอวันหลังได้เงินเอาสักทีนะเสียอีก 5,000 เนี่ยกูจะเลิกแล้วผลสุดก็เสียอยู่นี่เองโยมเพราะมันสารภาพไม่จริงอ่ะนะก็โดนหลายต่อคราวนี้เข็ดทีเดียวแล้วไม่มีกรรมต่อไปเหมือนคนเหมือนคนปวดท้องเอาลูกกูไม่เอาแล้วกูเข็ดทีนี้พอก็หลังมีคนเข็ดอีกแล้วไม่เข็ดทีเดียวไม่เข็ดทีเดียวไอ้คนนักเล่นกันเหมือนกันเข็ดทีเดียวเข็ดจนต้นหมดเงินกูไม่เอาแล้วพอเมียนากูไม่เล่นอีกแล้วพอไปเจอเอาอีกแล้วหมดอีกแล้วกินเหล้าคนนี้ก็พอเมาแล้วไม่ได้สติบางคนนะพอเมาแล้วหน้าทุกข์จังเลยไม่รู้จักลูกไม่รู้จักเมียพอหายเมาไงมึงเมาแย่จังเลยกูไม่กินเลยตอนนี้มึงจะมาชวนกูนะพอเจอเหล้าน้ำลายไหลเลยเอาแค่เมาบ้าอีกแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่เข็ดจริงเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกานางนกุลมาตาคหปตานีผู้มีคุณสมบัติเอตทัคคะเป็นเครื่องประกันความดีเด่นโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องเกียรติคุณของท่านให้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัทเพราะท่านเป็นอุบาสิกาผู้มีความดีเป็นที่หนึ่งในบรรดาอุบาสิกาทั้งหมดด้านมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีอุบาสิกามีเรื่องกล่าวรวมอยู่กับชีวประวัติของนกุลลปิตาคฤหบดีผู้เป็นสามีของนางคือเป็นชีวประวัติที่กล่าวรวมกันไว้คือจะพูดถึงสามีก็จะมีเรื่องของภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือเมื่อจะพูดถึงเรื่องของภรรยาก็มีเรื่องของสามีมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเพราะบุคคลทั้งสองได้เป็นผู้ที่กระทำคุณงามความดีร่วมกันมาเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันว่าทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันเมื่อเกิดชาติหน้าฟ้าใหม่ก็มีโอกาสได้พบกันคือคนทำดีเท่าๆกันนี่ก็มักจะได้ไปพบกันเรื่องของท่านทั้งสองนี้มีชีวประวัติรวมกันอยู่ซึ่งมีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่านางนกุลมาตาคหปตานีเป็นภรรยาของนกุลปิตาคฤหบดีผู้อยู่ในเมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักคะและนางได้เป็นแม่ของนกุลนางจึงมีชื่อว่านกุลมาตานี่ความเป็นมาแห่งชื่อของนางที่จะปรากฏขึ้นว่านางนกุลมาตาเนี่ยก็เพราะนางมีลูกชื่อว่านกุลเมื่อคำว่านกุลเนี่ยเอามารวมกับมาตาหรือมารดาเนี่ยก็มีความหมายว่านางผู้เป็นมารดาของนกุลนั่นเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมได้เสด็จไปที่เมืองสุงสุมารคีรีแล้วประทับอยู่ในเพศกลาวันครั้งนั้นนางนกุลมาตาคหปตานีได้ร่วมกับนกุลปิตาคฤหบดีสามีพร้อมด้วยชาวเมืองสงสุมารคีรีพากันไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏว่าพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งแรกนั้น บุคคลทั้งสองคือนางนกุลมาตาคหปตานีและสามีของนางก็ได้เกิดความทรงจำขึ้นได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนนี่ก็เหมือนกับความทรงจำนั้นผุดขึ้นมาในจิตทำให้คิดได้ให้จำเหตุการณ์ได้นึกเรื่องราวต่างๆได้ถ้าจะเปรียบกับเรื่องในปัจจุบันก็เหมือนกับบุคคลที่เคยรู้จักกันมานานๆอาจจะร่ำเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เยาว์วัยหรือเกิดขึ้นในหมู่บ้านเดียวกันในตอนเด็กๆแต่แล้วก็ต้องจากกันไปเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวบางคนนี่จากกันไปจนกระทั่งแก่เท่าชราและบังเอิญได้มีโอกาสมาพบกันครับตอนที่มาพบกันนี่ก็พอจะนึกเรื่องราวย้อนหลังจำได้พอสืบสาวราวเรื่องขึ้นมาก็นึกได้ว่าอ๋อคนนี้เคยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือบางคนก็เคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันลำดับเรื่องราวต่างๆผุดขึ้นมาในใจคิดได้หมดทีเดียวทั้งที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ความทรงจำที่เป็นเบื้องหลังยังมีอยู่ช่วยกระตุ้นเตือนจิตให้คิดขึ้นมาได้สองสามีภรรยาคู่นี้ก็เช่นเดียวกันพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกเท่านั้นความทรงจำก็ผุดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนพอคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนจึงได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทกราบทูลว่าข้าแต่ลูกเอ๋ยพระองค์ทรงทอดทิ้งมารดาบิดาไว้ตลอดกาลนานถึงเพียงนี้แล้วจะเสด็จจากไปที่ไหนพระเจ้าค่ะมีเรื่องเล่าว่านางนกุลมาตาคหปตานีนี้ได้เคยเป็นมารดาของพระทศพลคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมา500ชาติเป็นน้ามา500ชาติเป็นป้ามา500ชาติและเป็นอามา500ชาติส่วนท่านนกุลปิตาคหบดีก็ได้เคยเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าและได้เป็นอยู่ในฐานะอื่นอีกเหมือนกับนางนกุลมาตาคหปตานีเช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้บุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรักอันสืบต่อเนื่องมาแล้วตลอดกาลนานเป็นเวลาที่ยาวไกลทีเดียวกันพอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดความรู้สึกสนิทสนมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของเราจึงกราบทูลขึ้นอย่างนี้แล้วท่านทั้งสองไม่อาจดำรงสติไว้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงขับไล่บุคคลทั้งสองให้หลีกไปตลอดเวลาที่จิตของบุคคลทั้งสองยังไม่รู้สึกคือเหมือนกับคนที่ขาดความรู้สึกสำนึกตัวว่าในตอนนี้ตนมาอยู่ในฐานะอะไรซึ่งแท้ที่จริงไม่ได้มีสภาพเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติอะไรเลยแต่จิตสำนึกที่เคยนึกถึงอดีตการมาได้ผุดขึ้นในจิตใจนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงปล่อยให้บุคคลทั้งสองนั้นกล่าววาจาอย่างนั้นกระทำกริยาอาการต่างๆเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลที่เราเห็นว่าเขาแสดงออกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอะไรทำนองนั้นคือจิตใจก็จะแสดงความรักความปรารถนาดีขึ้นมาทันทีและต่อเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยของบุคคลทั้งสองผู้ได้สติมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเป็นผู้วางใจเป็นกลางได้แล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรดในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจบบุคคลทั้งสองได้บรรลุพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นนับตั้งแต่บุคคลทั้งสองได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ตั้งอาสนะในบ้านของตนไว้500ที่สำหรับเป็นที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์500รูปที่มาประจำทุกวันก็เป็นอันว่านางนกุลมาตาคหปตานีนี่

พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจิตใจก็รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นสอนแล้วศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสนั้นก็เป็นอัจฉริยศรัทธาคือไม่หวั่นไหวไม่มีใครจะมาพูดให้เลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือให้เลิกนับถือพระพุทธศาสนาได้ใจมั่นคงเหมือนหลักที่ปักลึกลงไปในทันดินซึ่งไม่มีใครจะถอนขึ้นมาได้แล้วเมื่อนางมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างมั่นคงดังนั้นนางจึงได้ตั้งอาสนะไว้ในบ้านของตนเนี่ยเพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่มาที่บ้านของตนประจำทุกวันวันละ500รูปท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าความโกลาหลหรือการถวายทานจะยุ่งยากลำบากแค่ไหนแต่บุคคลผู้มีศรัทธาท่านจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากลำบากเลยส่วนคนที่ไม่มีศรัทธานี่จะว่าเป็นร้อยเลยรูปสองรูปยังไม่ค่อยอยากจะกระทำได้คือดูเป็นเรื่องยากลำบากมากทีเดียวมีเรื่องของนางนกุลมาตาคหปตานีแสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการกล่าวแนะนำสามีไม่ให้มีความอะไรคือมีความห่วงใยแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับรองคุณความดีของนางคหปตานีซึ่งมีข้อความปรากฏอยู่ในพระบาลีนกุลสูตรว่าด้วยคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีแห่งสารานิยาทิวะคัมภีร์อังคุตรนิกายฉักกนิบาตความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เพศกลามิคทายวันคำว่าเพศกลามิคทายวันนี้ก็หมายถึงป่าเป็นที่อาศัยอยู่ของนางยักษ์ชื่อเพศกลาสำหรับเป็นสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะในครั้งนั้นนกุลปิตาคฤหบดีป่วยเป็นไข้มีอาการหนักมากอย่างโบราณที่เรียกว่าเจ็บปางตายคือมีอาการหนักยากแก่การที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ง่ายฝ่ายนางนกุลมาตาคหปตานีจึงบอกนกุลปิตาคฤหบดีสามีว่าท่านคฤหบดีขอท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายโดยมีความห่วงใยย่อมเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีจะสามารถเลี้ยงเด็กๆและดูแลบ้านเรือนได้หรือท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันฉลาดในการปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดิฉันสามารถดูแลบ้านเรือนได้เพราะฉะนั้นขอท่านคฤหบดีอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีจะต้องได้ชายอื่นมาเป็นสามีใหม่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ด้วยเหตุที่ทั้งท่านและดิฉันย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าได้อยู่ร่วมกันมาอย่างเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีตลอดเวลา16ปีเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนางนกุลมาตาคหปตานีคงจะไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์แม้ข้อนั้นขอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งและต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดย

ขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพสคลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะแล้วจงกราบทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่านางนกุลมาตาคหปตานีจะเป็นผู้ไม่มีความสงบใจแม้ข้อนั้นขอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวผู้ที่ได้ความสงบใจมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีความสงสัยและเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพสกลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะแล้วกราบทูลถามถึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนท่านคฤหบดีท่านคงนึกห่วงใยอย่างนี้ว่านางนกุลมาตาคหปตานียังไม่ถึงซึ่งความหยั่งลงคำว่าความหยั่งลงในที่นี้ก็หมายถึงซึ่งความเข้าไปตามลำดับยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจก็หมายถึงคือถึงความแน่นอนยังไม่สิ้นความสงสัยแต่ความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าคำว่าความแกล้วกล้าในที่นี้ก็หมายถึงสมนัสยานคือความรู้สึกมีความดีใจนี่ก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังไม่ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยนี้ก็คือยังไม่ได้โสมนัสญาณยังไม่หมดความเชื่อถือต่อผู้อื่นในเรื่องพระศาสนาของพระบรมศาสดาแม้ข้อนั้นพอท่านก็ไม่ควรเห็นอย่างนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นกระหัตนุ่งขาวห่มขาวได้ถึงซึ่งความหยั่งลงได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าในพระพิธรรมวินัยนี้ไม่ต้องมีความเชื่อถือต่อผู้อื่นในเรื่องพระศาสนาของพระบรมศาสดามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีความสงสัยและความเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังประทับอยู่ที่เพสกลามิกทายวันใกล้เมืองสุงสุมารคีรีในแคว้นพักขะและจงกราบทูลถามถึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าตายโดยมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์ทั้งเป็นการตายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนเมื่อนกุลปิตาคฤหบดีได้รับฟังคำตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีภรรยาแล้วความเจ็บไข้นั้นก็สงบระงับไปโดยเร็วพลันและนกุลปิตาคฤหบดีได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีอาการหนักนั้นครั้นนกุลปิตาคฤหบดีหายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานได้ถือไม้เท้ายันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับนกุลปิตาคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านได้ลาภอันดีที่นางนกุลมาตาคหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ท่านมุ่งหวังประโยชน์เพื่อท่านกล่าวตักเตือนสั่งสอนท่านดูก่อนคฤหบดีพวกสาวิกาของตถาคตที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายได้รับความสงบใจได้ถึงซึ่งการหยั่งลงได้ถึงที่พึ่งได้ถึงความเบาใจได้หมดสิ้นความสงสัยและความเคลือบแคลง

ถึงความแกล้าในพระธรรมวินัยนี้ไม่ต้องเชื่อถือผู้อื่นในเรื่องพระศาสนามีอยู่ประมาณเท่าไหร่นางนกุลมาตาคหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นผู้ก่อนครหบดีท่านได้ลาภอันดีแล้วที่นางนกุลมาตาคหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งหวังประโยชน์เพื่อท่านกล่าวตักเตือนสั่งสอนท่านคำกล่าวตักเตือนของนางนกุลมาตาคหปตานีนี้มีคำอธิบายความหมายอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่านางนกุลมาตาคหปตานีได้พยายามรักษานกุลปิตาครหบดีสามีแล้วแต่ไม่สามารถทำให้ความเจ็บไข้สงบระงับลงได้คือเที่ยวหาหมอหายามาช่วยรักษาไข้เพื่อที่จะให้หายไปด้วยความรักในสามีก็พยายามกระทำทุกอย่างแต่ว่าไข้ไม่หายนางจึงนั่งลงในที่ใกล้สามีนอนป่วยอยู่นางหวังจะระงับความเจ็บไข้ที่สามีเป็นอยู่ด้วยสัจกิริยาคือการตั้งความสัตย์ต่อหน้าสามีโดยปรารภคุณความดีของตนอย่างองอาจด้วยองค์สามประการทั้งกับได้กล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าเป็นพยานแล้วได้กระทำสัจกิริยาโดยอ้างถึงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของตนว่าด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ความเจ็บไข้ในสรีระกายของท่านครหบดีจงหายไปและเกิดความสุขสบายขึ้นเถิดในที่สุดนกุลปิตาครหบดีก็หายจากความเจ็บไข้ที่มีอาการหนักนั้นก็เป็นอันว่าสัจกิริยาที่นางนกุลมาตาคหปตานีได้ตั้งเพื่อจะอธิษฐานใจเนี่ยเป็นโอสถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของสามีเพราะรักษาด้วยยาไม่หายนี่ก็ใช้ธรรมโอสถใช้การกระทำจิตใจให้ดีแล้วก็เอามาเป็นเครื่องประกอบในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของสามีและผลที่สุดสามีของนางก็หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านผู้ฟังชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานียังไม่จบแต่เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่ได้จะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางนกุลมาตาคหปตานีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วในเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็ได้นำเอาการตั้งสัจกิริยาของนางนกุลมาตาคหปตานีมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความเป็นไปว่าที่นางต้องใช้สัจกิริยามาช่วยก็เพราะว่าสามีของนางป่วยนางก็พยายามหาหมอหายามารักษาแล้วแต่สามีของนางก็ไม่หายดูสมมติหนึ่งว่าจะมีอาการทรุดลงไปหนักมากลงไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีอาการที่จะดีขึ้นเลยยาไม่สามารถจะช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้หรือหมอที่หามาก็ไม่สามารถจะมองเห็นสมุดฐานของโรคและวางยาให้ตรงกับโรคนั้นได้นางพิจารณาเห็นว่าอาการนั้นหนักมากแล้วก็อยากจะปลอบใจให้สามีเนี่ยได้คิดในทางที่ดีตัดใจในการจะจากกันไปคือคนเราเวลาจะจากกันนี่ที่มีความรักอยู่ก็มักจะมีความห่วงใยมีความอะไรในกันและกันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นนางนกุลมาตากหปตานีนี่จึงอยากจะให้สามีของนางนี่ไม่ต้องมามีความห่วงใยเมื่อจะตายก็ตายให้สบายใจตัดอะไรในเรื่อง
ของความรักให้หมดไปหรือความห่วงใยต่างๆที่จะพึงมีนี่ก็ตัดให้หมดไปและด้วยอำนาจที่นางใช้สัจจกิริยามาเป็นเครื่องประกอบการรักษาสามีก็ทำให้สามีของนางหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่หนักเอาการนั้นได้นั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในวันที่แล้วในวันนี้จะได้นำเรื่องในตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมีพระพุทธโอวาทอันเป็นข้อธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาโปรดนางนกุลมาตาคหปตานีซึ่งมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีนกุลสูตรอันว่าโดยคุณธรรมของมาตุคามแห่งอุโปสถวัคคัมภีร์อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตซึ่งกล่าวถึงผู้จะได้เป็นสหายของเทวดาความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเพศกลามิกทายวันแขวงเมืองสมสุมารคีรีแคว้นภักขชนบทครั้งนั้นนางนกุลมาตากหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่โคนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนนางนกุลมาตามาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายผู้เป็นสามีแล้วนั่นว่าหญิงผู้นั้น 1. เธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 2. ชนเหล่าใดผู้เป็นที่เคารพของสามีได้แก่มารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอจงสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยปูอาสนะและต้อนรับด้วยน้ำ 3. การงานใดในบ้านของสามีคือเป็นงานของสามีได้แก่การทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นใช้ปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นโดยสามารถจัดทำให้ได้ 4. ย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้หวัดดีขึ้นหรือทรุดหนักลง 5. ย่อมแบ่งปันของกินและของใช้ให้แก่เขาตามสมควร 6. สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองต้องรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศ 7. เป็นอุบาสิกาพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นงดเว้นจากการประพฤติผิดต่อลูกและผัวผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 8. เป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากหนทินได้แก่ความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือที่ล้างแล้วเพื่อเตรียมให้ทานยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานดูก่อนนางนกุลมาตามาตุคามประกอบด้วยธรรมะ8ประการนี้เมื่อตายไปย่อมได้เข้าไปเป็นสหายของเทวดาเรามนาปกายิกาคำว่าเทวดาเรามนาปกายิกานี้ก็หมายถึงความมีกายเป็นที่ชอบใจสุภาพสตรีผู้มีความรอบรู้ย่อมไม่ดูหมิ่นสามีเป็นผู้หมั่นเพียรขนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ทำให้สามีขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่ควรเคารพทั้งปวงของสามี
เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติตนเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมได้เข้าเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาคือเทวดาที่มีกายเป็นที่ชอบใจนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเทศนาธรรมะโปรดนางนกุลมาตาคหปตานีให้ได้เข้าใจถึงความเป็นไปในการที่จะอยู่ในบ้านของสามีหรือในวิธีการที่จะปฏิบัติสามีนกุลปิตาคฤหบดีและนางนกุลมาตาคหปตานีได้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงความปรารถนาที่จะให้ได้พบกันในชาตินี้และชาติหน้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหลักธรรมะที่จะทำให้สามีและภรรยาได้พบกันดังมีข้อความกล่าวไว้ในพระบาลีสมชีวสุคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตและในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีความว่าครั้นการล่วงมาจนบุคคลทั้งสองมีความแก่ชรามากแล้วคืออยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรทํานองนั้นอยู่กันมาจนอายุมากแล้วจนเฒ่าชราแก่ชราพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาสู่แคว้นภักขะอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่บุคคลทั้งสองนั้นแก่เฒ่าแล้วเมื่อบุคคลทั้งสองได้ฟังข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์คำว่าถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์หรือด้วยการกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้นก็หมายถึงการกราบด้วยตั้งอวัยวะทั้ง5คือมีหน้าผาก1ฝ่ามือทั้ง2และเข่าทั้ง2เนี่ยจดลงกับพื้นและได้กราบทูลนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่ที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นและเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงกราบถวายบังคมลากลับไปในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จถึงบ้านของบุคคลทั้งสองแล้วบุคคลทั้งสองได้ช่วยกันอังคาดคือถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขด้วยโภชนาหารทั้งหลายอันมีรสเลิศต่างๆแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกระทำภารกิจคือทรงฉันเสร็จแล้วและได้นั่งลงในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งนกุลปิตาพระหบดีได้กราบทูลขึ้นก่อนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่พวกญาติได้นำนางนกุลมาตาคหปตานีผู้กำลังสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังหนุ่มอยู่นั่นเทียวจนกระทั่งบัดนี้ข้าพระองค์ไม่เคยรู้สึกว่านางนกุลมาตาคหปตานีประพฤตินอกใจข้าพระองค์แม้เพียงด้วยใจคิดเลยฉะนั้นการประพฤติล่วงทางกายจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ทั้งสองมีความปรารถนาเพื่อพบเห็นกันและกันในชาตินี้และปรารถนาเพื่อพบกันอีกในชาติหน้าด้วยพระเจ้าค่ะฝ่ายนางนกุลมาตากหปตานีก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญนับแต่หม่อมฉันกำลังอยู่ในวัยสาวได้ถูกพวกญาตินำมาแล้วเพื่อให้เป็นภรรยาของนกุลปิตาคฤหบดีผู้กำลังยังหนุ่มแน่นอยู่ทีเดียวหม่อมฉันไม่ได้มีความรู้สึกว่านกุลปิตาคฤหบดีประพฤตินอกใจแม้เพียงด้วยใจคิดเลยฉะนั้นการที่จะประพฤติล่วงเกินคือประพฤตินอก
จัยทางกายจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันทั้งสองขอปรารถนาเพื่อพบเห็นซึ่งกันและกันทั้งในชาตินี้และขอปรารถนาเพื่อให้ได้พบกันอีกในชาติหน้าด้วยพระเจ้าค่ะนี่ก็นับว่าเป็นถ้อยคำที่แสดงความจริงใจระหว่างสามีภรรยาที่เคยประพฤติด้วยจิตใจที่ซื่อตรงต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบุคคลที่ประพฤติซื่อสัตย์ต่อกันด้วยความจริงใจนี่ก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากแล้วนี่ท่านกล่าวถึงว่าไม่ใช่เฉพาะแต่การที่จะแสดงออกทางกายเท่านั้นแม้แต่ทางจิตใจก็ไม่เคยคิดล่วงเลยหรือว่าคิดที่จะนอกใจกันเลยนับว่าเป็นสามีภรรยาที่หายากมากเมื่อบุคคลทั้งสองได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีและคหปตานีถ้าภรรยาและสามีมุ่งหวังที่จะพบกันทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในชาติหน้าอีกบุคคลทั้งสองต้องเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองคนนั้นย่อมได้พบกันทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในชาติหน้าอีกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าอุโพสัทธาวทันยูจักสัญญตาธรรมะชีวิโนเป็นต้นแปลความว่าภรรยาและสามีทั้งสองคนเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ยินดีในการให้ทานเป็นผู้สำรวมเป็นผู้หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกภรรยาและสามีทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้มีศีลและความประพฤติเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์คืออารมณ์อันน่าใคร่ย่อมไปเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกนี่ก็เป็นพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้ให้เห็นถึงการที่สามีภรรยาปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปอีกนั้นรวมความแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยเท่ากันเสมอกันแล้วก็ต้องรักษาศีลให้เป็นคนมีศีลเท่ากันเสมอกันต้องมีจาคะคือการเสียสละเท่ากันและมีปัญญาคือความรู้ผิดชอบชั่วดีเท่ากันด้วยถ้าสิ่งทั้ง4ประการนี้เท่ากันแล้วบุคคลทั้งสองนั้นปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอีกในชาติต่อไปไม่ยากเลยที่เรียกกันว่าเนื้อคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันสิ่งที่จะไม่แคล้วกันนั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมะทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องเชื่อมโยงกันไว้แต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งขาดไปเสียเช่นสามีมีศีลอย่างเคร่งครัดแต่ภรรยาไม่รักษาศีลเลยนี่ก็อาจจะไม่ได้พบกันหรือภรรยาเป็นคนที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเข้าวัดปฏิบัติธรรมะได้ดีแต่สามีกลับไปเข้าโรงเหล้าเมายาไม่มีศีลเลยไม่ปฏิบัติในธรรมเลยอะไรอย่างนี้เห็นจะพบกันยากอันหนึ่งโบราณอาจารย์ผู้รู้อรรถธรรมได้อธิบายขยายความพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วนี้ไว้ว่าคำว่ามีศรัทธาเสมอกันได้แก่เป็นผู้มีความเชื่อถือเหมือนกันเช่นเชื่อบาปบุญคุณโทษเหมือนกันเชื่อพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันคำว่ามีศีลเสมอกันได้แก่มีการรักษาศีลคือสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติทั้งภรรยา

แต่สามีคำว่ามีการบริจาคเสมอกันได้แก่ชอบการให้ทานเหมือนกันคือเมื่อผัวให้ก็เมียก็ยินดีด้วยหรือเมื่อเวลาเมียให้ผัวก็แสดงความยินดีด้วยคำว่ามีปัญญาเสมอกันได้แก่รู้จักบาปบุญคุณโทษเหมือนกันคือรู้จักละบาปและสิ่งที่มีโทษทั้งรู้จักบำเพ็ญบุญและกระทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งสองฝ่ายการที่จะกระทำได้ครบทั้ง4ประการเช่นนี้ทั้งฝ่ายภรรยาและสามีย่อมเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากถ้าหากกระทำได้ย่อมได้ผลดีและได้รับผลตามที่ภรรยาและสามีมีความปรารถนาพบกันอีกทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าเกียรติคุณอันยอดเยี่ยมของนางนกุลมาตากหปตานีโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเชตวันมหาวิหารทรงแต่งตั้งนางให้เป็นหนึ่งในบรรดาอุบาสิกาทั้งหมดตามที่มีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนกุลมาตากหปตานีเป็นเอตทัคคะคือผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นอุบาสิกาของตถาคตฝ่ายมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าอันหนึ่งการที่นางนกุลมาตากหปตานีได้รับตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นผู้เลิศนี้นอกจากคุณความดีที่มีอยู่ในปัจจุบันชาติของนางกหปตานีแล้วก็จำต้องมีคุณความดีที่นางได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตชาติและตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งฐานันดรศักดิ์นั้นด้วยแต่การกระทำความดีของนางคงกระทำร่วมกับนกุลปิตาครหบดีสามีดังมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าในครั้งพุทธกาลของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนับย้อนหลังกลับไปจากภัทรกัปนี้ถึงกัปนั้นได้100,000กัปนางนกุลมาตากหปตานีได้เคยเกิดขึ้นในตระกูลหนึ่งในเมืองหงสวดีวันหนึ่งนางได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตั้งอุบาสิกาผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งฝ่ายมีความคุ้นเคยก็เกิดความพอใจในตำแหน่งนั้นจึงกระทำอธิการกุศลและปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งฐานันดรศักดิ์นั้นในอนาคตการปรารถนานี้ได้กระทำในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าและนางได้กระทำบุญกุศลอื่นๆสืบต่อมาจนตลอดชีวิตขณะนางสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วก็ได้บังเกิดเป็นเทพยดาบ้างและเป็นมนุษย์บ้างเป็นเวลานานตลอด100,000กัปแล้วนางได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเป็นภรรยาของนกุลปิตาครหบดีทั้งนางได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันในการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วได้ฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้านางนกุลมาตากหปตานีผู้ได้เป็นพระอริยอุบาสิกาที่มีตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าจบชีวประวัติของนกุลมาตากหปตานีอุบาสิกาเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็ใครจะชี้ถึงหลักธรรมะ4ประการอันเป็นหลักที่จะทำให้บุคคลที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยปรารถนาจะพบกันจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักการนั้นคิดว่าบุคคลที่มีความรักใคร่พอใจในกันและกันที่ไม่ได้มีความระหองระแหงคือประพฤติดีเป็นที่รักใคร่ของกันและกันเสมอต้นเสมอปลายก็คงจะมีความมุ่งมั่นหมายให้พบกันใหม่ในชาติหน้าถ้าท่านต้องการจะเป็นเช่นนั้นก็ต้องยึดหลักธรรมะทั้ง4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลทั้งสองคือนกุลมาตาคหปตานีและ
นกุลปิตาคฤหบดีผู้เป็นสามีให้ได้เข้าใจความเป็นไปในหลักธรรมะ4ประการคือมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะคือความเสียสละเสมอกันและมีปัญญาคือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เท่ากันถ้าบุคคลกระทำได้เสมอกันอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพบกันใหม่ในชาติหน้าได้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยของเราเราได้รับคำอบรมสั่งสอนได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลผู้เป็นพุทธศาสนิกชนมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีญาติมีปู่ย่าตายายที่พาเราเข้าวัดเข้าวาเราได้รับรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเห็นพระบิณฑบาตเห็นคนมาทำบุญสิ่งเหล่านี้ผ่านหูผ่านตาแล้วก็ผ่านใจของเราถ้าเราพิจารณาให้ดีลองนึกดูดีๆสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับน้ำที่เซาะเข้าไปในทรายไหลซึมเข้าไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจของคนเราเห็นทุกวันรู้ทุกวันรู้สึกนึกคิดบางครั้งก็เห็นดีงามบางครั้งก็ไม่เห็นดีไม่เห็นงามบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีศรัทธาขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของบุคคลปุถุชนธรรมดามันก็มีความสงสัยมีความใคร่รู้ที่สำคัญบางทีบางครั้งด้วยพื้นฐานของตัวบุคคลก็จะมองสิ่งเหล่านั้นที่มีความผิดแปลกแตกต่างกันไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านจึงอยากให้คนไทยทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมโดยส่วนรวมท่านมองว่าทุกคนนั้นโน้นแล้วแต่มีโอกาสในการทำความดีทุกคนมีโอกาสในการแก้ไขตนเองนั่นเองเคยมีข้าราชบริพารทูลถามพระองค์ว่าการที่พระองค์ทรงงานเป็นเวลานานวันหนึ่งพระองค์ทรงงานมากกว่า15ชั่วโมงแล้วงานที่พระองค์ทรงทำนั้นล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคทั้งเกิดจากบุคคลก็ดีเกิดจากสภาพแวดล้อมก็ดีหรือแม้เกิดแต่เกิดจากบรรดาสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้พระองค์มีความท้อพระองค์มีความลำบากใจมากน้อยอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสตอบกับข้าราชบริพารผู้นั้นว่าการงานต่างๆที่เราทำนั้นบางทีบางครั้งเราเห็นแล้วเราก็ท้อเหมือนกันบางทีบางครั้งเราเห็นผลที่ได้มาจากบุคคลก็ดีจากบรรดางานที่มันออกมาก็ดีเราก็รู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ตัวเรานั้นทุกคนมีความคาดหวังกับตัวของเราใครจะท้อเราก็ต้องไม่ท้อใครจะถอยเราก็ต้องไม่ถอยเพราะสิ่งต่างๆนั้นเมื่อเราเริ่มต้นแล้วมันสามารถดำเนินต่อไปได้ก็ด้วยตัวของเราเองนั่นเองญาติโยมในที่นี้ท่านที่รับชมอยู่ลองพิจารณาดูสิ่งที่เรามุ่งมั่นมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากให้เป็นเราต้องการให้มันออกมาในรูปแบบไหนเราทำด้วยกำลังของเรามากน้อยขนาดไหนนั่นเองพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเริ่มโครงการต่างๆท่านริเริ่มแล้วก็พยายามส่งเสริมเพิ่มเติมท่านไม่ได้สอนให้

เราจับปลาแต่ท่านสอนให้เรานั้นรู้จักวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงเริ่มต้นดูแลแล้วก็เริ่มต้นใช้สอยติ่งต่างๆท่านให้ออกดอกออกผลแล้วก็สอนให้วิธีบำรุงรักษานั่นเองเรามาที่นี่เพราะเรามีศรัทธาศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงมีศรัทธาต่อบรรดาพระสงฆ์นิกรของพระองค์เหมือนกันเราลองใคร่ครวญให้ดีศรัทธาที่เรามีเราได้ทำให้เกิดขึ้นสุดกับตัวของเราแล้วหรือยังในขั้นพุทธกาลอาตมาขอย้อนกลับไปในขั้นพุทธกาลที่พระพุทธองค์นั้นทรงมีพระชนชีพอยู่พระพุทธเจ้ามีหมอประจำพระองค์ชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์อาตมาก็จะเล่าประวัติของหมอชีวกโกมารพัฒน์เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้เราลองพิจารณาดูว่าการที่คนบุคคลหนึ่งเกิดมาในชะตาที่ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้กับตัวเองได้แต่เขาก็พยายามทำประโยชน์ให้เกิดกับโลกขึ้นมาหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นเกิดมาเป็นลูกของหญิงงามเมืองชื่อว่านางสารวดีนางสารวดีนั้นเป็นหญิงงามเมืองที่พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของกรุงราชคฤห์นั่นเองพระเจ้าพิมพิสารเคยเสด็จไปที่กรุงสาวัตถีพระองค์ได้เห็นได้รู้ในสิ่งต่างๆแล้วก็พยายามนำความศรีวิไลจากกรุงสาวัตถีกลับมาที่กรุงราชคฤห์หนึ่งในนั้นก็คือให้มีหญิงงามเมืองขึ้นมาเพื่อคอยต้อนรับให้ความบันเทิงต่อแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ฝึกฝนหญิงงามหญิงงามที่สุดในขณะนั้นก็คือนางสารวดีซึ่งมีค่าตัว1วันก็คือ100กหาปณะนางสาราวดีนั้นรับแขกเป็นเวลานานปรากฏว่าวันหนึ่งนางก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเมื่อนางคลอดออกมาก็เป็นลูกชายก็เปรียบเสมือนบุคคลในสมัยนี้เลี้ยงโคเพื่อเอานมขออภัยเลี้ยงโคเพื่อเอาเนื้อแต่ถ้าโคนั้นออกมาไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็ต้องละต้องกำจัดทิ้งไปนั่นเองนางสาราวดีนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายก็นำไปทิ้งไว้ที่กองขยะเพราะว่าบุตรนั้นไม่มีประโยชน์กับตนนางคิดว่าถ้าเขามีบุญเขาก็คงจะมีใครรับเลี้ยงสุดท้ายทารกนั้นก็ได้รับบุญกุศลเหมือนที่นางตั้งใจเจ้าชายอภัยกุมารเสด็จผ่านไปได้ยินเสียงร้องของทารกก็เลยให้ราชบุตรนั้นไปดูว่าในกองขยะนั้นทำไมมีเสียงเด็กทารกร้องขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ดีใช่ไหมราชบุตรก็บอกว่าเด็กคนนั้นถูกห่อผ้าไว้เป็นอย่างดีเสียงร้องของเขาแสดงว่าเขามีสุขภาพที่ดีพระเจ้าอภัยกุมารจึงรับเด็กคนนั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ตั้งชื่อว่าชีวกผู้มีชีวิตอยู่นั่นเองนั่นเป็นบุตรคนที่หนึ่งของนางสาราวดีต่อมาไม่นานนางก็ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลอดออกมาคราวนี้เป็นธิดานางเลี้ยงดูเด็กคนนี้หวังให้สืบทอดกิจการงานของนางหญิงคนนี้เมื่อโตขึ้นมาก็ได้ชื่อว่านางสิริมานางสิริมาได้รับการเลี้ยงดูฝึกหัดให้เป็นหญิงงามเมืองเมื่อนางเริ่มทำงานนางก็มีความงามมีความสามารถมากกว่ามารดาของนางมีค่าตัวถึง1วันได้รับปัจจัยเงินถึง 1,000 กหาปณะแม่ได้100ลูก

ได้ 1,000 อาตมาจะกล่าวถึงหมอชีวกเมื่อหมอชีวกนั้นได้เป็นราชกุมารเวลาไปอยู่ที่ไหนเล่นกับใครคุยกับใครก็มักจะได้ยินเสียงซุบซิบนินทาว่าตนนั้นเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นลูกของเจ้าชายอภัยกุมารไม่ได้เป็นหลานปู่ของพระเจ้าพิมพิสารทำให้เขานั้นเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็รู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตตัวเองนั้นเกิดมาน่าจะมีคุณค่ามากกว่านั้นการที่เราถูกแม่เอาไปทิ้งการที่เราถูกเก็บมาเลี้ยงดูนั่นก็เป็นบุญของเราเรามีบุญมาถึงขนาดนี้ทำไมเราไม่ต่อยอดบุญกุศลให้มันมากกว่านี้นั่นเองปรากฏว่าเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นเธอก็จึงคิดหาหนทางที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของเธอเองนั่น

เมื่ออายุครบ17ปีชีวกกุมารจึงเดินทางไปเรียนวิชาแพทย์ที่ตักศิลารับตัดความไปจนถึง3ปีจากอายุ17 3ปีก็อายุ20ปีพอดีชีวกะก็เลยถามอาจารย์ผู้เป็นผู้สอนว่าผมนั้นเรียนหนังสือเรียนวิชาสรรพวิชาต่างๆที่ท่านอาจารย์สอนด้วยความตั้งใจหน้าที่การงานต่างๆผมก็ทำตอบแทนท่านด้วยความสมัครใจตอนนี้วิชาความรู้ที่ผมได้เล่าเรียนมานั้นสำเร็จมากน้อยขนาดไหนขอความเมตตาท่านอาจารย์ได้โปรดทดสอบอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอลองไปหาพืชพันธุ์ในสถานที่ต่างๆรอบๆ บริเวณเมืองที่เราอยู่ให้เวลาเธอไปหามา12ชั่วโมงถ้ามาแล้วตอบเราได้เราก็จะบอกว่าเธอนั้นเรียนจบหรือไม่จบโจทย์ก็คือไปหาต้นไม้ใบหญ้ารากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่มันไม่สามารถนำมาทำยาได้เป็นโจทย์ที่ชีวกะกุมารมีความพยายามที่จะทำให้สำเร็จปรากฏว่าใช้เวลา12ชั่วโมงชีวกะกุมารก็กลับมาหาอาจารย์ด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองแล้วก็ตอบกับอาจารย์ว่าพืชพันธุ์ผิวต้นไม้ใบไม้รากไม้หรือแม้แต่ตัวของดอกรอบๆ บริเวณเมืองของเราระยะ1โยชน์ประมาณ16กิโลไม่มีอะไรเลยที่ใช้ทำยาไม่ได้ญาติโยมลองพิจารณาดูรอบๆตัวเราหมอชีวกบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีประโยชน์ใบไม้ก็ดีใบไม้แห้งก็ดีลูกไม้ก็ดีผลไม้ก็ดีดอกไม้ต้นไม้ทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแม้แต่หญ้าก็มีประโยชน์ทุกอย่างที่ผมไปดูแล้วล้วนแล้วแต่เป็นยาได้ทั้งสิ้นอาจารย์ของชีวกะจึงบอกว่านั่นแหละวิชาที่เราสอนเธอได้หมดภูมิไปแล้วเพราะเราสอนว่าทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เกิดมามีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันโยมเคยได้ยินโครงการทำตะหลิ่งให้หนาแน่นไหมเคยได้ยินไหมโครงการหญ้าแฝกเคยได้ยินไหมครับเคยใช่ไหมหญ้าแฝกเนี่ยถ้าเป็นขึ้นตามที่ต่างๆเราต้องถอนทิ้งใช่ไหมแล้วก็ถอนยากด้วยในหลวงท่านบอกว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำคันนาเอาไปทำคันกั้นน้ำไปทำทำนบกั้นน้ำเพื่อให้น้ำนั้นสามารถชะลอใช้ได้ตลอดฤดูกาลเอาไปปลูกไว้รากของมันลึกรากของมันนั้นสามารถยึดดินได้หนาแน่นมันก็มีคุณประโยชน์ขึ้นมาท่านสอนให้เรามองเห็นประโยชน์ในสิ่งต่างๆหมอชีวกได้รับความรู้ก็เพราะว่าได้เห็นประโยชน์ในสิ่งต่างๆที่รอบตัวของเรานี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อาตมาอยากจะยกมาว่าคนคนหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์ในที่ที่หนึ่งแต่เมื่ออยู่ในอีกที่ที่หนึ่งกลับมีประโยชน์ขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้เขามีประโยชน์โยมลองพิจารณาดูดีๆตัวเราเองอยู่ในสถานที่ใดเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานั้นไม่มีประโยชน์มีคุณค่าน้อยกับบุคคลอื่นหรือแทบจะไม่มีคุณค่าเลยแต่ถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีๆคุณค่านั้นมันเกิดจากอะไรคุณค่าสิ่งต่างๆมันเกิดได้สองประการโยมลองพิจารณาดูนะครับโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ฟังอยู่ในขณะนี้โยมนั่งสงบพิจารณาตาม
คุณค่าก็เกิดขึ้นกับตัวของเราโดยตัวของเราเป็นผู้ทำให้เรานั้นมีคุณค่าขึ้นมานั่นเองอย่างที่สองคุณค่าเกิดจากคนที่นำมาเจรไนให้มีคุณค่าขึ้นมาอยู่ถูกที่ถูกทางนั่นเองโยมรู้จักเพชรใช่ไหมเพชรเป็นหินหินถ้าอยู่ในดินคุณค่าเขามีไหมมีไหมมีนะครับแต่มีไม่มากแต่ถ้ามีผู้รู้ผู้ที่ฉลาดนำมาเจรไนให้เกิดมุมเกิดแสงสะท้อนขึ้นมาคุณค่าก็เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาทำตัวให้มีคุณค่าไม่พอเราต้องทำตัวให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่ากับตัวของเราด้วยคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นกับว่าใครอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเห็นคุณค่าในตัวของเราให้ได้ซะก่อนนั่นเองหมอชีวกโกมารพัทก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองเธอไม่ได้โทษโชคชะตาที่เกิดมาเป็นลูกที่ถูกเอามาทิ้งเธอไม่ได้ยินดีกับความเป็นราชบุตรที่อยู่ในราชวังแต่เธอรู้ว่าวันหนึ่งอาตมาก็อยากจะมีคุณค่าในสายตาโยมมากกว่ากระรอกขออภัยโยมว่าจะไม่พูดแล้วเชียวถึงไหนแล้วนะหมอชีวกไม่โทษอดีตไม่โทษว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ปมความเป็นเด็กกำพร้ามาเรียกร้องความสงสารจากใครเมื่อเขาเป็นราชบุตรเขาก็ไม่ได้ใช้ความเป็นราชบุตรไปทำให้ตัวเองนั้นอยู่กับความสุขเฉพาะหน้าแต่เขามองว่าชีวิตที่เขารอดมาจนถึงขณะปัจจุบันขณะที่เขาคิดอยู่อายุ17ปีมันย่อมมีความหมายมากกว่านั้นเขาถึงทำตนให้มีความหมายขึ้นมาหาหนทางเมื่อเจอเส้นทางเจอหนทางในการทำตนให้มีคุณค่าเขาก็เดินออกไปเมื่อถึงเวลาเขาก็กลับมาอยู่ที่ที่เขาควรจะอยู่กลับมาที่กรุงราชคฤห์เข้าเฝ้าพระราชบิดาบุญธรรมแล้วก็ไปช่วยรักษาอาการของเสด็จปู่คือพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นเขาได้รับสมบัติพัสถานจากเสด็จปู่เขาก็ยังมองอีกว่าสิ่งที่เขาได้มานั้นจนถึงปัจจุบันมันมากอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็ขอเข้าไปเป็นหมอของพระพุทธเจ้าแล้วก็รักษาดูแลหมู่พระภิกษุหมอชีวกโกมารพัทมีส่วนช่วยในการเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุเขาเป็นหมอที่เก่งรักษาได้ทุกโรคแล้วก็ราคาไม่แพงปรากฏว่าขณะนั้นมีโรคระบาดหลายๆโรคที่เข้ามาที่กรุงราชคฤห์บรรดาผู้ที่เป็นไข้บรรดาคนป่วยที่อยากจะรักษาฟรีๆก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบวชหายแล้วก็ลาสิกขาไปทำให้หมอชีวกโกมารพัทนั้นรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาโดยศรัทธาแต่เข้ามาโดยอาศัยความเมตตาความอาลีของศาสนานั่นเองจนในที่สุดก็ทูลขอพระพุทธเจ้าว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคติดต่ออันอาจจะทำให้บุคคลที่ตั้งใจจะมาทำบุญทำกุศลเกิดความรังเกียจลงได้เช่นโรควัณโรครู้จักไหมครับวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางลมหายใจทางอากาศโรคเรื้อนโรคผิวหนังอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตนั่นเองที่สุดนั้นหมอชีวกโกมารพัทยังแสดงเห็นได้ว่าความเป็นผู้ที่มีคุณค่าต้องรู้จักรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนได้กระทำด้วยไม่อยู่ครั้งหนึ่งหมอชีวกโกมารพัทนั้นรักษาพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์นั้นถูกพระเทวทัตกลิ้งหินแล้วก็มาทับที่นิ้วเท้าจนห่อพระโลหิตเขาเรียกว่ามีเลือดเกิดขึ้นใต้เล็บนั่นเองหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็เลยโปะยาให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวระหว่างที่ยาทำงานอยู่นั้นตนจะไปรักษาบุคคลอื่นแล้วค่อยกลับมารักษาพระพุทธเจ้าปรากฏว่าออกไปนอกเมืองกลับมาไม่ทันประตูเมืองปิดยานั้นเป็นยาร้อนถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เกิน12ชั่วโมงยานั้นจะทำให้ผู้ที่รับการรักษานั้นเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอันมากรอจนประตูเมืองเปิดตอนเช้าเวลา4 นาฬิกาจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่ายาที่พระองค์นั้นพอกให้พระองค์เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่ายาที่เราพอกที่เธอพอกให้เรานั้นเราเอาออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยานั้นมีฤทธิ์ร้อนเรารู้อยู่เห็นว่าหมอชีวกนั้นยอมรับว่าเขาพลาดในการทูลรายละเอียดกับพระพุทธองค์เป็นคนดีไม่พอต้องรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่ตนทำด้วยคนทุกวันนี้ยอมรับผิดน้อยมากโยมว่าไหมเวลาผิดเขาเราขอโทษเราขอโทษจริงๆกันหรือเปล่าอาตมาก็เคยนะโยมทำผิดเหมือนกันอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผิดถูกไหมใครอยู่บ้างอาตมาทำอะไรผิดจำได้ไหมแผ่เมตตาผิดไงโยมให้อภัยหรือยังหรือว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นโทษไม่ใหญ่แต่ถ้าอาตมาเทศจนถึงเที่ยงคืนโยมไม่ได้ลงมาจากเนกขัมมะโยมก็จะจำจนถึงวันนี้เลยอาจารย์องค์นี้เทศเมื่อไหร่เราจะไม่ขึ้นไปฟังเพราะท่านไม่เป็นคนตรงต่อเวลานั่นเองอาตมาว่าจะพูดให้ไม่ตลกแล้ววันนี้มันเผลอไม่ได้มันเป็นนิสัยที่แก้ไขลำบากจริงๆวันนี้เรามาพูดเรื่องในหลวงรัชกาลที่9นะครับอาตมาก็เลยต้องจดมาโยมคงไม่ว่าอะไรเนื่องจากว่าอาตมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความจำที่ดีมากอาตมาสรุปมานะครับตลอด70ปีที่พระองค์ทรงครองราชพระองค์นั้นได้ฝากฝังโครงการต่างๆไว้กับประเทศเราเป็นอันมากวัดสังฆทานก็ได้ใช้ด้วยโยมเห็นกังหันน้ำที่หมุนอยู่ในน้ำไหมนั่นก็เป็นโครงการของพระองค์นะครับกังหันชัยพัฒนาโครงการนี้เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นคิดค้นขึ้นมาด้วยพระองค์เองแล้วต่างประเทศก็มาขอว่าอยากจะเอาไปใช้พระองค์บอกว่าอันนี้ไม่ได้จดสิทธิบัตรใครจะเอาไปใช้ก็ได้เพราะท่านไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยแต่ทำเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเหมือนกันมีอยู่ประเทศหนึ่งถ้าโยมไปค้นดูดีๆทุกวันนี้คนที่เข้ามา

ขอสูตรก็ยังมีชีวิตอยู่อาตมาจำชื่อได้แต่ชื่อหลังชื่อว่าปูตินโยมเคยได้ยินไหมประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียตอนนั้นได้เข้ามากราบพระเจ้าอยู่หัวของเรารัสเซียมาเยี่ยมประเทศไทยก็เข้าไปกราบเข้าไปหาในหลวงของเราในหลวงก็ถามว่าในหลวงรัชกาลที่9ก็ถามว่าประเทศรัสเซียเนี่ยอาหารหลักในการบริโภคคืออะไรประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยชอบทานข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมหรือใครไม่ได้ทานข้าวเป็นอาหารหลักโยมทานข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยทานข้าวสาลีเป็นหลักพงก็ทูลถามว่าแล้วรัสเซียปลูกข้าวได้เยอะไหมประธานาธิบดีก็บอกว่ารัสเซียปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวสาลีไม่ได้ต้องซื้อจากต่างประเทศมาพงก็เลยถามกลับว่าถ้าอย่างนั้นวันใดวันหนึ่งเกิดทะเลาะกับประเทศที่เขาขายข้าวให้คนรัสเซียจะเอาข้าวที่ไหนกินกันประธานาธิบดีบอกว่าเรามีข้าวสำรองอยู่หม่อมฉันมีข้าวสำรองอยู่แต่มีข้าวสำรองซื้อมาราคาแพงสู้ปลูกเองไม่ดีหรือพระองค์ก็เลยพาประธานาธิบดีตอนนั้นเป็นนายกไปดูโครงการแกล้งดินโยมเคยได้ยินไหมครับโครงการแกล้งดินดินมันเปรี้ยวมันปลูกพืชไม่ขึ้นพระองค์ก็แกล้งดินเอาอาตมาจำไม่ได้ว่าเอาอะไรไปทำให้ดินมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนกลายเป็นดินที่ปลูกข้าวได้ดินที่เปรี้ยวดินที่เสียน้ำที่เน่าพระองค์ใช้เกษตรซ้อนเกษตรทำให้เกิดผลในการทำเกษตรได้พระองค์ทรงทำให้คนรัสเซียทึ่งแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้จนทุกวันนี้ประเทศรัสเซียปลูกข้าวสาลีได้มากกว่า 60% ในการใช้บริโภคซึ่งรัสเซียนายกปูตินตอนนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่านักวิทยาศาสตร์รัสเซียนั้นพยายามทำมานานแต่ไม่สำเร็จเพราะเน้นเรื่องของเคมีแต่ในหลวงเราใช้เรื่องของพืชต่อพืชใช้ชีวภาคไปกระตุ้นเรื่องของชีวภาคทำให้รัสเซียปลูกข้าวสาลีได้มากมากมากจนเกินครึ่งในการใช้บริโภคนั่นเองโครงการต่างๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่รู้ได้ซ้ำเคยมีนะโยมเกษตรอำเภอแนะนำให้คนปลูกพืชผสมผสานกันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวโยมรู้จักใช่ไหมครับใครปลูกข้าวก็ปลูกแต่ข้าวใครปลูกข้าวโพดก็ปลูกแต่ข้าวโพดใครปลูกอ้อยก็ปลูกแต่อ้อยใครทำผลไม้ชนิดหนึ่งก็ปลูกแต่ผลไม้ชนิดนั้นทางเหนือทางลำปางทางเชียงใหม่เขาลงข้าวโพดในหลวงก็อยากให้เขาปลูกพืชเพื่อให้เกิดความผสมผสานขึ้นมาปรากฏว่าก็มีเกษตรอำเภอเอาแนวคิดนี้ไปใช้บอกต่อไปนี้โครงการพระราชดำริไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดียวให้ลดการปลูกข้าวโพดลงทางเหนือปลูกข้าวโพดเยอะข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ปลูกมะม่วงออกขออภัยให้ปลูกลำไย1ต้นเป็นหลักแล้วค่อยแซมข้าวโพด3แถวแล้วก็ลำไย1แถวโยมว่าเกษตรกรทำไหมเพราะเขาปลูกข้าวโพดมาตลอดเขาบอกไม่เอาเขาอยากปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมในหลวงไปตรวจก็เลยถามว่าอ้าว

ราชการบอกว่าให้ปลูกลำไยเป็นหลักข้าวโพดแซมนี่เห็นไหมครับวิธีพูดผิดไปนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยสมัยก่อนท่านขึ้นไปบนดอยเขาทำอะไรโยมแต่ก่อนจำได้ไหมครับทำไร่เลื่อนลอยคือถางป่าเสร็จแล้วก็ปลูกพืชพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตรงนี้ปุ๋ยมันหมดไม่ได้บำรุงดินไม่ได้ปลูกพืชหมุนเวียนเขาก็ถางไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นพระองค์ทรงเสด็จไปไม่ธรรมดาด้วยบรรดาข้าราชการในท้องถิ่นเห็นว่าภูเขาหัวโล้นมันมีฝุ่นละอองเยอะตั้งใจจะเอารถน้ำโยมไปอะไรราดน้ำให้พื้นถนนมันไม่มีฝุ่นพระองค์ทรงรู้ถึงพระเนตรพระกันก็ตรัสว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะบนดอยน้ำเป็นสิ่งที่มีค่าเราเอาสิ่งที่มีค่าไปให้เขาแต่กลับไปเอาสิ่งที่มีค่าของเขามาใช้มันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีทรงเห็นว่าถ้าเอาน้ำมารถถนนไม่ให้มีฝุ่นคนเขาจะมองอย่างไรเห็นไหมครับแล้วพระองค์ก็ไปส่งเสริมให้รู้จักการปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจากปลูกพืชเชิงเดียวเฉพาะข้าวโพดทางเหนือเขาเรียกข้าวป้างเนาะใครเป็นคนเหนือไหมครับมีไหมมีเหรอข้าวป้างปลูกเฉพาะข้าวโพดก็มีการปลูกพืชหมุนเวียนทำให้ผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาต้นไม้ต้นพืชที่เก็บเกี่ยวผลไปแล้วก็สามารถเป็นปุ๋ยให้กับผืนดินนั้นชาวบ้านก็ไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอยผืนดินข้างบนก็ชุ่มชื่นขึ้นมาแต่มีปัญหาหนึ่งเด็กๆที่นั่นผอมไม่ค่อยเจริญเติบโตเพราะขาดสารอาหารท่านก็เลยทรงพระราชทานไข่ขออภัยไก่ไข่เมื่อกี้พูดไก่มาไม่ทันไก่มันบินไปก่อนไข่ไก่ไข่ตัวเบ้อเล่อเลยโยมแล้วมันก็ออกไข่ฟองเบ้อเล่อเลยแล้วปีหน้าท่านบอกว่าจะมาดูว่าเด็กที่นี่โตขึ้นแข็งแรงหรือเปล่าปรากฏว่าปีต่อมาพระองค์เสด็จไปหมู่บ้านเดิมเด็กๆโตขึ้นไหมครับโยมว่าโตขึ้นไหมไม่โตโยมตัวเล็กเท่าเดิมพระองค์ก็ทรงสงสัยแล้วก็ถามชาวบ้านว่าทำไมอ่ะเด็กถึงไม่โตขึ้นอ่ะไก่มันไม่ออกไข่หรือออกพระเจ้าค่ะแล้วมันออกทุกวันไหมทุกวันพระเจ้าค่ะออกฟองใหญ่ไหมใหญ่พระเจ้าค่ะแล้วเด็กไม่ได้กินไม่ได้กินพระเจ้าค่ะทำไมอ่ะไข่มันฟองใหญ่เอาไปขายข้างล่างได้เงินดีกว่าพระเจ้าค่ะแล้วเอาเงินไปซื้อขนมให้เด็กกินพระองค์ก็ทรงแย้มพระสวนแล้วก็หัวเราะเบาๆก็อย่างนี้ไก่ที่มันไข่ฟองโตเราไม่เอาคืนแต่เราขอให้เธอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเลี้ยงไก่เพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหมแต่ไก่ตัวนี้มันตัวเล็กกว่านะแล้วมันก็ไข่ฟองเล็กพอปีต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมอีกทีนี้เด็กแข็งแรงร่างกายสูงใหญ่กำยำเพราะอะไรโยมไก่ตัวใหญ่ไข่ใหญ่ก็เอาไปขายไก่ตัวเล็กไข่มันเล็กขายไม่ออกก็เอามากินเห็นไหมครับวิธีอย่างนี้พระองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ต่างๆมันเกิดจากอะไรพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประโยชน์มันเกิดจากอะไรรู้จักในการวิเคราะห์พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมันเป็นคุณทั้งหมดมันไม่มีโทษเขาจะปลูกอะไรเขาจะเลี้ยงอะไรมันเป็นคุณกับเขาทั้งหมดพระองค์พระราชทานไก่ให้ไข่มันออกเขาไม่กินเอาไปขายพระองค์ไม่ได้โทษเขาพระองค์โทษใครโทษว่าเราไม่ได้คิดรอบคอบเองเกษตรอำเภอไปบอกให้เขาปลูกพืชหลักเป็นพืชชนิดใหม่

ที่เขาไม่เคยปลูกเราไม่มีความชำนาญเราจะไปปลูกไหมแต่ถ้าเรารู้จักวิธีในการชี้ชวนชี้นำปรับทัศนคติให้เขาเขาก็สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อได้นั่นเองอาตมาอยากสรุปสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหลวงรัชกาลที่9อาตมาก็เลยสรุปไว้9ข้อโยมลองฟังดูนะครับพระองค์ทรงสอนให้บุคคลรู้จักเอาชนะใจตัวเองข้อที่หนึ่งโยมว่าจริงไหมถ้าเราเห็นคนที่เขาทำดีเราเห็นคนที่นั่งสมาธินั่งฟังธรรมโดยอาการสงบเรากล้าคุยไหมเรากล้าไม่สงบไหมที่เราทำอย่างนั้นเพราะอะไรเราเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีที่อยู่ในตัวของเราท่านสอนสิ่งต่างๆท่านสอนว่าอย่าท้อนะท่านสอนให้เอาชนะความขี้เกียจด้วยความขยันขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้านั้นสอนนางสิริมานางสิริมาจำได้ไหมครับเป็นใครโยมนึกไปถึงตอน10นาทีแรกที่ฟังธรรมสินางสิริมาเป็นน้องสาวของหมอชีวกกุมารพัฒน์มีค่าตัว 1,000 กหาปณะนางสิริมานั้นรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านเศรษฐี15วันไปรับงานของนางอุตรานางอุตรามีสามีแต่สามีไม่ยอมให้ไปทำบุญก็เลยขอเงินพ่อนางอุตราขอเงินพ่อมา 15,000 กหาปณะแล้วก็มาจ้างนางสิริมาผู้เป็นหญิงงามเมืองเบอร์หนึ่งให้มาอยู่เป็นเพื่อนสามี15วันมาอยู่15วันนางอุตราถามสามีว่าโอเคไหมตกลงไหมโยมว่าสามีตกลงไหมให้มีเมียสวย15วันสามีบอกก็ไม่อยากนะแต่ก็ไม่เป็นไรเธอจะได้มีโอกาสไปทำบุญ15วันนางอุตราทำบุญทุกวันจนวันสุดท้ายวันที่นางนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำภัตตกิจมาฉันข้าวที่บ้านของนางเองวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่นางสิริมาจะได้รับงานที่บ้านนั้นอยู่มา15วันโยมนางสิริมานั้นไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเข้าถึงไม่เคยเห็นรู้สึกว่า15วันนั้นเราเป็นเมียเศรษฐีเป็นตัวสำรองก็จริงแต่รู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่ากลับไปเป็นหญิงงามเมืองซะอีกเห็นนางอุตรายิ้มให้กับสามีนางอุตราทำครัวอยู่ชั้นล่างสามีอยู่บนระเบียงชั้นสองสามีมองลงมาที่ภรรยากำลังปาดเหงื่อกำลังเสยผมยุ่งเหยิงเพราะทำกับข้าวเตรียมตัวถวายพระพุทธเจ้าในตอนเย็นสามีก็หัวเราะแล้วยิ้มในใจว่าทำไมเมียฉันได้โง่ขนาดนี้ข้าทาสบริพารตั้งเยอะคนชงคนใช้ก็มีทำไมไม่ใช้ทำไมต้องลงมือทำด้วยตัวเองสามียิ้มเห็นภรรยาทำงานงกๆแล้วยิ้มด้วยความสมเพชนางอุตรามองเงยหน้าขึ้นไปเจอสามียิ้มให้นางก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มแล้วนึกในใจว่าสามีเรานะรูปก็งามนามก็เพราะทรัพย์สินเงินทองก็มากมายแต่ไม่รู้จักในการทำบุญทำกุศลน่าสงสารเหลือเกินสามีสังอะไรนะสมเพศภรรยาภรรยาสังเวชสามีนางสิริมายืนอยู่ข้างสามีเห็นสองผัวเมียยิ้มให้กันรู้สึกอิจฉาอยู่ในใจว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องกลับไปอยู่สำนักหญิงงามเมืองเหมือนเดิมความสุข15วันที่เราได้มากำลังหมดลงเพราะสามีภรรยายิ้มให้กัน
าใจแบบนั้นโยมถ้าภาษาบ้านเราสมัยนี้ว่าแล่นลงมาเลยเดินวิ่งลงมาจากชั้นสองมาถึงชั้นล่างนางอุตราเห็นนางสิริมาวิ่งมาก็รู้เลยว่ารอยยิ้มของนางที่ยิ้มให้ตั้งใจจะมาทำร้ายเราไม่ได้ยิ้มก็ว่าจะมาช่วยงานนะยิ้มจะมาทำร้ายเราชัวร์เลยเพราะว่าเธอมาถึงในห้องครัวก็ยกหม้อน้ำที่กำลังต้มอยู่เดือดๆพอจับปุ๊บนางอุตราคิดในใจเลยคิดอะไรโยมคิดว่าน้ำหม้อนี้นางต้องโดนสาดแน่ใช่ไหมแต่นางคิดมากกว่านั้นนางคิดว่านางสิริมาทำเพราะความไม่รู้แล้วนางก็เป็นผู้มีบุญคุณต่อเรา15วันที่เราทำงานเราทำบุญทำกุศลได้ก็เพราะนางสิริมาเสียสละเวลามาแม้เราจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนนางแต่นางก็ทำให้สามีเรามีความสุขทำให้บ้านเราสงบได้นางเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราการที่นางรู้สึกคิดร้ายต่อเราก็คงเป็นกรรมของเรานั่นแหละถ้าเรามีกรรมต่อกันกรรมนั้นก็คงสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มีกรรมต่อกันขออย่าให้กรรมนั้นสำเร็จขึ้นมาเลยนางเจริญเมตตานั่นเองนางสิริมามาถึงยกหม้อปุ๊บสาดน้ำร้อนๆในหม้อใส่นางอุตราเลยเป็นยังไงโยมน้ำร้อนๆในหม้อนางอุตราไม่เป็นอะไรเลยเพราะใจของนางนั้นเย็นแล้วด้วยบารมีของนางน้ำในหม้อก็ทำอันตรายนางไม่ได้แต่บรรดาทาสีทาสาคนใช้ของนางอุตราเห็นเจ้านายถูกทำร้ายเป็นยังไงครับเข้าไปจับมือนางสิริมาแล้วก็ลงมือทำร้ายนางอุตราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำอันตรายเธอเป็นผู้น่าสงสารเสียด้วยซ้ำไปนางสิริมาพอถูกเข้าไปสองฝ่ามือประมาณนั้นนะตีว่าสองฝ่ามือก็รู้สึกได้สติขึ้นมาเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปฉันทำร้ายนายจ้างตัวเองด้วยความอิจฉาชั่วขณะก็รู้สึกขอบคุณนางอุตราที่ห้ามไม่ให้ลูกน้องมาทำร้ายตัวเองรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมานางอุตราเองก็เห็นว่านางนั้นน่าสงสารสงสารที่นางไม่รู้ตัวปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีในใจเข้าครอบงำแม้แต่ชั่วขณะจนสุดท้ายนางสิริมาก็ขอโทษนางอุตราบอกขอโทษเราไม่ได้หรอกไปขอโทษพ่อของเราดีกว่าพ่อของนางไม่ใช่พ่อในชาติปัจจุบันแต่เป็นพ่อที่สามารถนำให้นางพ้นภพพ้นชาติไปได้ก็คือพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้เราจะจัดอาหารถวายพระพุทธองค์เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ภรรยาเธอจงมาร่วมบุญกุศลกับเราแล้วก็กล่าวคำขอโทษกับพ่อของเรานางสิริมาตอนเช้าก็เลยเอาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าอันนี้เล่าเร็วๆนะโยมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเที่ยงโยมฟังทันไหมโยมง่วงหรือยังเลยไว้ต่อคืนนี้ปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็ฟังเรื่องราวของหญิงทั้งสองแล้วก็สรุปว่าสิ่งที่นางอุตราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีนางฟังธรรมก็เป็นสำเร็จเป็นพระสกิทาคานางอุตรานะนางสิริมาฟังธรรมแล้วก็กลายเป็นพระโสดาบันเห็นไหมครับอาตมาเล่ารวบรัดนะแล้วพระองค์ก็ทรงตัด4ประโยคพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคำไม่ดีด้วยการกล่าวคำที่ดีนี่คือสิ่งที่ตมาจะสรุปให้ฟังเห็นไหมครับถ้าเรารู้จักเอาชนะใจตัวเองได้ข้อที่2ที่รัชกาลที่9ได้ทรงสอนให้เรา
ก็คือข้อหนึ่งอะไรนะครับรู้จักเอาชนะใจตัวเองข้อสองควรจะมีความเพียรติดตัวอยู่ตลอดเวลาข้อที่สามให้รู้จักความพอดีในทางธรรมเรียกว่าสันโดษในทางโลกเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองคนรวยถ้ารวยจริงต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีโยมเป็นคนรวยหรือยังไม่พอใจเหรอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไหมยังไม่พอใจใช่ไหมงั้นต้องขวนขวายต่อไปทำความเพียรให้มากๆข้อที่สี่ต้องรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้เราชนะใจตัวเองไม่พอนะโยมต้องรู้จักตัวเองให้ดีเรามีศักยภาพตรงไหนเราควรจะวางตนตั้งตนอยู่ในสถานที่ใดแล้วปัจจุบันนี้เราเป็นอะไรอย่างไรอยู่โยมก้มลงมองตัวเองเราเป็นอะไรอยู่ครับนักบวชใช่ไหมเนกขัมมะใช่ไหมโยมจะไปร้องเพลงได้ไหมโยมจะไปผัดหน้าแต่งตาใส่สร้อยข้อมือได้ไหมโยมจะไปคิดถึงสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงให้ความสนุกสนานกับเราได้ไหมเป็นคำถามที่ยากขึ้นไปอีกเพราะมันเกี่ยวกับอนาคตเราต้องรู้จักตัวเราเองให้ดีข้อที่ห้ารับให้ได้รับให้เป็นรับมาแล้วต้องให้ได้ด้วยยอมรับอะไรไปหรือยังมาวัดยอมรับอะไรก่อนเลยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะโยมตอบถูกอ่ะแล้วโยมให้ศีลเป็นหรือยังถ้าโยมรับศีลเนกขัมมะศีล8ใช่ไหมครับแล้วโยมให้ศีลคนอื่นได้ไหมเขาจะทำผิดศีลเราช่วยเขาพ้นจากผิดศีลก็เท่ากับว่าเราให้แล้วใช่ไหมครับเราให้ความสะอาดให้ความเย็นตาให้ความสงบเกิดขึ้นจากวัดเรามีสมณะสารูปอินทรีย์ระงับเดินไปไหนด้วยอาการสงบคนผ่านภัยผ่านมาเห็นวัดสงบเห็นการอบรมสั่งสอนมันเกิดขึ้นกับตัวนักบวชเนกขัมมะเขาก็จะมีศรัทธาขึ้นมาเราก็ได้ให้ธรรมทานเกิดขึ้นรับศีลแล้วเราก็ให้ศีลกับคนอื่นถูกไหมครับจากที่เขามาทำวัดสวดมนต์ให้ทานรับศีลห้ากลับไปบ้านเขาเห็นเราสงบระงับยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธไม่เคืองแม้จะหิวจะเหนื่อยจะทรมานขนาดไหนเราก็ยิ้มเขาก็อยากจะมาเป็นเนกขัมมะบ้างถูกต้องไหมครับนี่คือเราให้ได้รับเป็นข้อที่6อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออันนี้ต้องอธิบายไหมรู้จักอ่อนโยนไหมโยมเห็นเขาร้องไห้เราต้องทำยังไงโยมร้องเป็นเพื่อนเขาเนาะอาตมาไปอบรมเด็กเด็กอนุบาลนะครับเขาเอาเด็กอนุบาลมาให้อบรมโรงเรียนอนุบาลแพงๆแถวๆนี้นะครับคนหนึ่งเขาขึ้นบันไดแล้วเขาตกบันไดขึ้นแบบรีบขึ้นแต่ตอนตกสโลโมชันโยมตกมาเขาร้องไห้ก็มีเพื่อนผู้ชายน้องที่ตกมาเป็นผู้หญิงไปปลอบน้องผู้ชายน้องผู้หญิงปลอบไปปลอบมาร้องไห้สองคนโยมไม่เป็นไรเลยพี่จะร้องเป็นเพื่อนร้องให้เต็มที่เลยเราก็นึกจนน้องผู้ชายเลิกร้องไห้แล้วมาปลอบน้องผู้หญิงโยมอย่างนี้เรียกว่าอ่อนโยนไหมครับใช่ไหมวิธีการแสดงออกเราอาจจะเห็นว่ามันตลกเด็กผู้ชายตกบันไดเด็กผู้หญิงมาปลอบเด็กผู้ชายร้องไห้เด็กผู้หญิงก็ร้องไห้ตามเด็กผู้ชายเห็นเด็กผู้หญิงร้องไห้ก็รู้สึกเราเป็นผู้ชายต้องปลอบผู้หญิงเป็นความฉลาดของใครครับของอาตมาที่เห็นสิโยมเห็นไหมครับนี่คือการส่งต่อความอ่อนโยนทำให้เขาหายจากความอ่อนแอนั่นเองต่อไปข้อที่7อันนี้พูดจริงทำจริงนะโยมพูดจริงทำจริงถูกไหมโยมรับศีลแล้วพูดจริงไหมทำจริงหรือเปล่า
มั่นใจหนางั้นข้อนี้ไม่พูดมากข้อที่8มีความซื่อสัตย์มีไม่ยอมถ้าพูดจริงทำจริงเราซื่อสัตย์ไหมมั่นใจนะเมื่อกี้นั่งหลับไหมข้อสุดท้ายข้อที่9พระองค์ทรงให้สร้างหนังสือออมสินสะสมความรู้ไว้ใช้สอยเมื่อถึงคราวต้องการนี่เรียกว่าหลักวิหิงสาในศาสนาพุทธนั่นเองตอนนี้โยมมีหนังสือออมสินในหัวหรือยังทุกต้องทำอย่างไรสุขต้องทำอย่างไรทุกต้องทำยังไงโยมมองให้เห็นมันทุกข์เพราะอะไรแล้วมองให้รู้ว่ามันทุกข์จริงๆไหมแล้วก็สุดท้ายเห็นเหตุที่มันทำให้มันเป็นทุกข์แล้วเมื่อถึงที่สุดทุกข์มันก็จะกลายเป็นคลังความรู้ในหนังสือออมสินของเราแล้วสุขล่ะครับเราต้องรับมือกับความสุขอย่างไรสุขแล้วต้องไม่เหลิงสุขแล้วต้องไม่ลืมตัวนึกออกไหมครับคนเราบางคนเคยอ่านข่าวไหมคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีใจมากฉีกลอตเตอรี่โยมโปรยอาตมานึกว่าเป็นเรื่องตลกไปอ่านมันเป็นเรื่องจริงฉีกลอตเตอรี่แล้วก็โปรยด้วยความตื่นเต้นบางคนถูกรางวัลได้รถเก๋งไปชิงโชคถูกรางวัลแต่ไม่ได้ใช้รางวัลเพราะไปนอนอยู่โรงพยาบาลความสุขมันมาเร็วบางทีมันก็อยู่กับเรานานบางทีมันก็อยู่กับเราไม่นานแต่ความสุขที่แท้จริงมองย้อนกลับมามันก็ยังสุขอยู่อย่างนั้นเล่าให้ใครฟังมันก็เกิดความสุขไม่เหมือนกับความทุกข์เนาะความทุกข์บางทีก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่ความสุขถ้าสุขจริงๆมันภาคภูมิใจโยมมาวัดประพฤติปฏิบัติถือศีลเนกขัมมะมาปฏิบัติโดยเฉพาะวันนี้เรามาปฏิบัติบูชายิ่งเป็นเรื่องดีเสียอีกภูมิใจไหมครับมีความสุขไหมความสุขตรงนี้เราบอกให้ใครฟังเขาจะเข้าใจไหมเข้าใจไหมโหนี่เสี่ยงมากเลยนะมาถามคำถามนี้ถ้าความสุขโยมเล่าให้ใครฟังเขาจะสุขตามเราไหมถ้าเราสุขจริงๆอ่ะโยมเหมือนเรายิ้มอ่ะโยมโยมเคยยิ้มไหมยิ้มแบบนางเอกยิ้มแบบนางร้ายยิ้มแบบนางอิจฉายิ้มแบบนางสิริมายิ้มแบบนางอุตราหรือว่ายิ้มแบบนางวิสาขารอยยิ้มเนี่ยมันเปิดประตูหัวใจเราสุขทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันทุกข์มันมาสุขมันมารอยยิ้มของคนเรามันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรโยมเรารู้ว่าสุขทุกข์นั้นยังไงมันก็ต้องเกิดไม่ว่ามันจะนานจะน้อยขนาดไหนพระองค์ก็อยากให้พระสนิกรของพระองค์นั้นมีความสุขพระองค์ลำบากเพื่อให้เรามีความสุขทุกวันนี้ประเทศเราดำเนินมาเรื่อยๆหลายๆครั้งเราอาศัยอะไรแรงบันดาลใจเราอาศัยสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจจากบุคคลต้นแบบนั่นเองนะครับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาเนาะได้สาระไม่โยมได้นะแล้วต้องทำอะไรต่อรับไปแล้วต้องทำอะไรครับให้เป็นด้วยแต่ไม่ใช่ไปถึงก็ไปสอนเลยไปทำเลยนะต้องรู้จักเหมือนในหลวงท่านเนาะท่านค่อยๆปูพื้นคนที่รับฟังสิ่งที่เราสอนอาจจะทำไม่ถูกเจตนาของเราแต่เราเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่ใส่ใจต้องค่อยๆกล่อมค่อยๆเกลาค่อยๆขัดเขาจนสุดท้ายสิ่งที่เราหวังมันเกิดขึ้นกับตัวเขา
เราจึงจะพบกับสิ่ง

0: ่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองเอานะครับวันนี้ด้วยบุญบารมีที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาเราขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาในวงทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านประสบความสุขความเจริญสมควรแก่ธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติคุโนพระครูบาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคาถาสังฆทานทางนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: ัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญครับทุกท่านท่านใดที่มีสังฆทานและทายธรรมก็นำขึ้นประเกมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์หน้าลานธรรมนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทุกๆท่านนะครับได้มีโอกาสมีเวลาได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มารักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มีเมตตานะครับให้กับทุกๆท่านได้มาทำความดีและทำความเพียรให้กับตัวเองนะครับท่านใดที่จะบูชาธรรมขอเชิญได้นะครับที่หน้าธรรมาสน์ครับทุกท่านได้เลยนะครับครับ

0: ค่ะน้อมกราบด้วยความน้อมกราบด้วยความเมตตาพระอาจารย์พฤกพงษ์ทิติคุโนนะคะพระอาจารย์มีท่านก็เมตตาให้ข้อธรรมะน้อมนำแนวทางที่ในรุ่น9รัชกาลที่9นะคะได้ทรงให้ทำเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธราชธรรมมีธรรมะในตัวของท่านเองนะคะในตัวพระองค์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะได้ทราบจากครูบาอาจารย์ก็เมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านก็มีห้องปฏิบัติกรรมฐานเป็นอยู่ที่วัดถ้ำกองเพลนะคะซึ่งที่วัดถ้ำกองเพลก็จารึกเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นห้องปฏิบัติกรรมฐานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านปฏิบัติธรรมบุตรชาวิสัชนาข้อธรรมะกับหลวงปู่ฟ้านอาจารโรนะคะวัดป่าดมสมพรสำหรับวัดถ้ำกองเพลก็หลวงปู่ขาวอนาลโยล้วนแต่เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีข้อธรรมะแล้วก็รวมทั้งพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนด้วยนะคะที่หลายท่านคุณตากับภาพที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้เข้าไปกราบนมัสการกับหลวงตานะคะแล้วก็มีพระพันปีหลวงด้วยนะคะก็เราก็เป็นประสบนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความกตัญญูกตวิธิตาคุณต่อบุรพามหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะคะต่อไปครูบาอาจารย์จะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะสาธุเอฟซีสาธุขอเมสุเมชียวุโสนะคะสาธุสาธุสาธุ
1: จะมาขอโฆษณาหน่อยนะโยมพอดีทายิกาเขาบอกให้โฆษณาให้หน่อยตอนเทศนะครับวันที่4ถึงวันที่8ธันวาคมนะครับวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อนะครับวันนี้เป็นวันชาติด้วยเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็เป็นวันชาติของชาติไทยวันที่5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับ4ถึง8นะครับ4ถึง8วัดสังฆทานมีคอร์สพิเศษปีละครั้งนะครับปีละครั้งที่ศูนย์สมุนไพรนะครับวังน้ำเขียวอยู่อำเภอวังน้ำเขียวอยู่จังหวัดโคราชนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านสร้างขึ้นนะครับในเขตรอยต่อของป่าสงวนเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเราอยู่ระหว่างป่ากันชนกับตัวอุทยานแล้วก็ตรงนั้นจะมีสิงสารสัตว์นะครับเข้ามาใช้บริการมีทั้งกระทิงมีทั้งหมูป่ามากินผลไม้ในเขตนั้นๆแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านใช้เป็นที่ฝึกสมณเณรพาดฤดูร้อนนะครับมีที่ประมาณ100กว่าไร่นะครับซึ่งวันที่4ถึง8นั้นเราจะจัดคอร์สสมาธิซึ่งอาจารย์คอร์สก็ไม่ใช่ใครโยมนะครับหมีต้องไปอยู่ในป่าอาตมาชื่อหมีเนาะนะครับหมีก็จะไปอยู่ในป่าเป็นเพื่อนโยมแล้วก็มีท่านอาจารย์ชัยชนะด้วยนะครับทำวัดสมบูรณ์เหมือนที่นี่ใครพอมีเวลาร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศที่เข้าใกล้ธรรมชาตินะครับช่วงนั้นช้างยังไม่ลงจะมีกระทิงกับหมูป่าเท่านั้นเพราะเป็นช่วงระหว่างช่วงปลายฝนต้นหนาวช้างก็จะมาช่วงกระถินนะครับกระถินก็ตรงกับวันที่8เนาะเอ๊ะ8หรือ15กระถินวันน้ำเขียววันที่8นะครับวันที่8จะมีกฐินที่โคราช2ที่วัดถ้ำกฤษณานะครับตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นวัดวังน้ำเขียวนะครับใครมีโอกาสก็ไปลองนะคุณโยมโฆษณาให้ฟังหน่อยนะครับอยากจะได้ญาติโยมไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันที่4ถึง8ธันวาคมนะครับมากันวังสกุล

0: เมื่อเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: พากันกรวดน้ำตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีสันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้ง

ความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจจพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลชยสิทธิทนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภสุขีภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคะพุทธิจยสวาสิริอายุ

ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราค

0: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถสาธุอนุโมทนาบุญยม
1: ครับขอกราบในความเมตตาของท่านพระอาจารย์พฤกษ์พงศ์ทิติกุโนนะครับวันนี้ก็ได้แสดงธรรมจบแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเที่ยงครึ่งทุกท่านนักบวชในกรรมะก็จะเข้ามาธรรมะสวดมนต์พักกลางวันพร้อมกับเตือนสมาธิและธรรมะสวดมนต์พักกลางวันนะครับก่อนที่จะจากนี้ไปก็จะไปพักก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับเตรียมตัวครับทุกท่านเตรียมตัวครับผมจะบอก3ครั้งนะ1กราบ2กราบ3กราบพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุจากนี้ไปเชิญทุกท่านพักตามนิยาสายเปลี่ยนริยาบทนะครับแล้วก็กลับเข้ามาธรรมะสวดมนต์พระกลางวันเวลาเที่ยงครึ่งนะครับยืนสมาธิพร้อมกับข้าวฟ้าพุทธเจ้าก็เชิญได้เลยครับช่วงนี้พักตามอัธยาศัยนะครับและทุกท่านที่จะร่วมธรรมะสวดมนต์พระกลางวันกับนักบวชเลขมะก็เชิญได้ครับเที่ยงครึ่งที่ลานธรรมครับ
2: ครับน้อมกราบในความเมตตาครูบาอาจารย์นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเนื่องในวันนาวินทรมหาราชนะคะที่พวกเราชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วมาพร้อมใจกันนะคะร่วมกระทำคุณงามและความดีในโอกาสที่เราสามารถทำได้นะคะมีกำลังแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็ผู้ที่นะคะมีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมล้นเนาะก็จะได้มีโอกาสสร้างเหตุปัจจัยเพื่อส่วนรวมนะคะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านบาอาจารย์ท่านก็เป็นต้นบุญใหญ่ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสที่เหมาะสมเนาะในช่วงเดือนตุลาคมก็ลินย้ำนะคะสำหรับท่านใดที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมงานบุญของทางอุทยานธรรมโมเตอร์ธรรมที่นครปฐมนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็เรียนเชิญชวนนะคะมีรถฟรีออกหน้าวัดสังฆทานในเวลา 7:00 นของวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะท่านใดที่จะเตรียมข้าวน้ำอาหารไปใส่บาตรถวายพระทหารข้าวหวานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก็ดีหรือว่าจะไปร่วมปัจจัยในการทอดผ้าป่ากับทางอุทยานธรรมโมเตอร์ธรรมนะคะปัจจัยก็ใช้ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในงานเผยแผ่ธรรมะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อผู้อื่นบ้างเนาะส่วนใหญ่เราก็ทำเพื่อตนนะคะเพื่อหมู่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ตามกำลังบารมีบางท่านก็รวมหมู่รวมคณะได้นะคะสำหรับท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีไปรับกระเช้าสวยๆได้นะคะตรงเรือบุญหรือจะรับช่องบุญกฐินของทางวัดสาขารวมทางวัดสังฆทานด้วยนะคะประมาณ12วัดตามกำลังเนาะ20บาท100บาทเป็นบารมีของเรานะคะบาทหนึ่งก็ได้เนาะในกระปุกบุญนะคะเขามีกระปุกบุญแจกให้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะตอนเช้าทำวัดเช้าหรือตอนค่ำก็ดีนะคะหยอกกระปุกทุกวันตามกำลังเนาะแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนเราก็มาถวายพร้อมกันที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะในวันที่31ตุลาคมก็มาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะจัดข้าวสารอาหารแห้งนะคะบริเวณด้านหน้าวัดมีทีมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ชุดละ50บาทมีครบทุกประการเลยนะคะข้าวสารอาหารแห้งเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมบารมีเต็มเปี่ยมล้นถามว่าเนาะรู้เมื่อเต็มเปี่ยมแล้วจะรู้ได้อย่างไรเหมือนอันนี้คำครูอาจารย์นะคะท่านบอกไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเมื่อก่อนก็ไม่รู้เนาะฮะจริงเหรอคะแล้วก็มีquestion markก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอาจารย์ท่านก็ให้เราพิสูจน์นะคะหลวงปู่ทางวันเขมโกท ท่านก็ทำเป็นแบบอย่างนะคะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะซึ่งณปัจจุบันพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อก็ไม่ทิ้งทานบารมีนะคะท่านก็นำข้าวน้ำอาหารไปช่วยผู้ประสบโทกภัยน้ำท่วมตามกำลังนะแล้วก็ตั้งโรงทานที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะสำหรับประชาชนประสบนิกรที่เดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพนะคะก็ได้รับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญมีข้าวน้ำอาหารที่เป็นทานอันปราณีตนะคะเราก็ทำกับไม้กับมือของเรานะไม่มีแรงทำก็ร่วมปัจจัยได้หรืออนุโมทนาใหม่ในผู้ที่เขาได้สร้างความดีอย่างเข้มแข็งและอดทนนะคะทางความภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเนาะต้องใช้ใจเจ้าของเนี่ยเป็นตัวนำทางเหมือนกันนะคะถ้าใจเราอ่อนแอก็แพ้พ่ายเนาะถ้าเราต้องแข็งแกร่งในปฏิพีนี้ก็เนาะเป็นสิ่งเขาบอกว่าถ้าตื่นเช้ามาให้เราทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ยากยากในทีนี้คือฝืนใจตัวเองเนาะจะเป็นเรื่องของการไม่หยิบมือถือก่อนที่เราจะตื่นลืมตานะคะแล้วก็พิจารณากายก่อนเลยเนาะให้เห็นตัวเองเป็นซากเนาะเป็นซากเนาะที่เป็นเห็นความไม่เที่ยงนะเป็นความอนิจจังความไม่งดงามนะคะเป็นอสุภะอสุพังก็ดีหรือเห็นเป็นโครงกระดูกอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ไปทำกิจวัตรที่เรียกว่ายากอย่างการสวดมนต์ทำวัดก็ดีล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็บางท่านบอกเลือกที่ยากก็คือการออกกำลังกายเนาะ เมื่อทำสิ่งที่ยากแล้วเราตลอดทั้งวันนั้นอะไรจะง่ายหมดเลยนะคะเหมือนใจเราเนี่ยเหมือนพิชิตยอดเขาสูงเนาะชนะใจเจ้าของได้ชนะทุกสิ่งนะคะนี่เป็นความจริงเนาะถ้าเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสโอ้โหก็พังเหมือนกันเราก็จะแพ้แล้วแพ้เล่าเฝ้าแต่แพ้อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองนะโอ้โหไปลบที่นั่นที่ไหนอย่างเนาะไม่ได้ว่าใครนะคะที่เขาเรียกนะผู้ชนะสิบทิศเนี่ยแต่ออกแนวแบบนะคาสโนวานี่เนี่ยไปทุกไหนก็มีผู้สาวเนาะไปสิบที่ก็ได้ครอบครองใจนะแม่นางทั้งหลายนะคะอันนี้ตรงข้ามเนาะอันนั้นเรียกว่าแพ้ใจนะลบพุ่งนี่หนึ่งในตองอูนะแต่แพ้ใจเจ้าของเอาว่าก็แพ้จริงๆนะคะไปไหนก็รักที่นั่นอะไรเงี้ยก็ความรักเกิดขึ้นได้เสมอก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไรนะแต่ทางธรรมเราโอ้โหแพ้ใจเนาะอันนี้ก็พ่ายแพ้ตั้งแต่เนาะตั้งแต่แรกแล้วนะคะแรกปิ๊งปังขึ้นมาก็แพ้เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเป็นเรื่องของเขาสร้างเขามาเนาะถ้าเราเป็นคนที่แข็งแกร่งเนาะเห็นอะไรแล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะให้ปัญญาของเราโอ้อันนี้มันก็ทุกข์นะเราขันห้าเราก็ทุกข์นะไปเจอบวกอีก5ขันก็ทุกข์เนาะมีลูกมีครอบครัวโอ้ยิ่งไปกันใหญ่แต่น้ำตาท่วมจอก็ตอนต้องตายจากกันนี่แหละค่ะเนาะดราม่าเลยแหละไม่มีใครช่วยใครได้เลยเหมือนพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่มีที่ใดที่เราไม่มีคนตายนะคะอย่างเรื่องที่กล่าวไว้เรื่องเมล็ดผักกาดเนาะอันนี้ก็มีในพุทธกาลก็เล่าให้เราเป็นเครื่องสอนใจนะคะเมื่อเหมือนครูบาอาจารย์ถามว่ามนุษย์กลัวอะไรโอ้โหคิดนานเลยเนาะนึกว่ากลัวยากจนกลัวนะความตายหรืออะไรไม่ใช่นะคะกลัวพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่แหละตอนตายจากกันนะคะโหร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดก็มีอาจฟื้นคืนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวกลัวนะแต่ต้องเผชิญนะคะกับความเป็นจริงไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะตัวเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็เที่ยง21นาทีนะคะอนุโมทนาไมค์กับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เดือนตุลาคมก็ถือว่าเขาบอกเป็นเดือนที่แรงมันก็แรงได้ระดับเนาะแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกเนาะเตรียมรับแรงกระแทกในที่นี้ก็ทุกอย่างอะที่จรเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนแต่เป็นเครื่องทดสอบเนาะเราก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เราได้สร้างบารมีทดสอบใจเราก็ดีเนาะอะไรที่มันกระทบอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งดีและร้ายก็พี่น่าเป็นธรรมะโอ้เรานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันก็คงเนาะสร้างเหตุปัจจัยที่ดี หรือร้ายนะคะที่เราต้องเผชิญนะปัจจุบันเราก็ไม่โทษใครว่าเออมันก็คงเป็นเหตุเนาะที่เราต้องมาเผชิญก็ให้อภัยนะคะแล้วก็แยกย้ายไปในทิศทางที่เราปรารถนาเนาะถ้าเขามุ่งร้ายทำลายแล้วก็โอ้โหสิกรรมแล้วก็แยกย้ายไปในทิศทางของเราเนาะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถ้ายังผูกอาฆาตพยาบาทก็ไม่สิ้นสุดนะคะมันจะผูกเวรก่อกรรมไปทั้งนะเรื่องทางโลกนี่ก็มีความสุ่มเสี่ยงเนาะเมื่อก่อนนะไม่เคยไปสนใจเลยเนาะเขายิงระเบิดอะไรกันตูมตามแล้วก็ดูเป็นธรรมะโอ้คนนี่ก็เริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันนะคะทำร้ายเบียดเบียนกันพอเรามีคนใกล้ชิดของเราไปเดินทางต่างประเทศแล้วก็ต้องไปเผชิญกับเหตุในระยะไกลนะคะโอ้นี่เริ่มมีความแพนิคแล้วเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วโอ้โหญาติเราไปอยู่ณสถานที่ที่เขากำลังปฏิสขอบคุณค่ะที่เขากำลังเบียดเบียนทำร้ายเบียดเบียนกันนะการสงครามทุอนุโมทนาค่ะเบื้องผู้อยู่เบื้องหลังเนาะงานช่วยงานครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญกับพี่วิเชษฐ์บุญปองนะคะแต่ก็เวลาล่วงเลยตอนนี้ก็นะจากเช้าขึ้นมากลางวันนะเดี๋ยวก็บ่ายเดี๋ยวก็ค่ำนะคะเวลาก็ผ่านล่วงเลยชีวิตในโลกมนุษย์เราก็นับถอยหลังค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเนาะจากเป็นคนไปร่วมงานขาวดำเนี่ยจะนั่งข้างหลังใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆไกลเขาไปเรื่อยๆนะคะจากเป็นบริวารลูกหลานก็เริ่มไปอยู่กลางๆเริ่มไปอยู่แถวหน้าอะไรประมาณนี้เป็นประธานเองหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่เราก็มองเป็นธรรมะว่าเออความตายเป็นเรื่องค่ะท่านใดคอร์สบ้านสว่างใจเดือนธันวาคมแล้วนะคะพฤศจิกายนนั้นงดสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจแล้วก็คอร์สที่สุพรรณบุรีของดนะคะในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าตรงกับเทศกาลกฐินเนาะแล้วก็เล่งขนควายในการไปอนุโมทนาบุญกฐินยังวัดต่างๆเว้นวัดใกล้บ้านท่านหรือวัดบ้านเกิดนะคะในโอกาสที่เรามีหน้าที่ในการร่วมกันทนุบำรุงพุทธศาสนาร่วมกันเนาะจนกว่าเราจะล่วงลับดับไปแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะเอากระดานอยู่ตรงเสื่อค่ะนางฟ้ากระดานสมัครทอดอยู่ตรงนู้นเอาล้อเอาไปแล้วเหรอเฮ้ยมีเหรอเอานึกว่าตรงนั้นอ๋อเขาไปคืนครูบาอาจารย์แล้วเอาเดี๋ยวสักครู่นะคะนางฟ้ารอสักครู่ก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมใครทำคนนั้นก็ได้เนาะถ้าเราบอกว่าโอ้ยังไม่พร้อมเราก็ไม่รู้จะพร้อมตอนไหนนะคะคนพูดนี่ก็โชคดีตอนครูบาอาจารย์ติดตามครูบาอาจารย์ตามหลวงพ่อไปก็ตอนยังมีกำลังอายุไม่มากตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวเพราะว่าแข้งขาเข่าก็เนาะไม่ใช่ของเรานะคะโอ้ตอนนี้ก็อายุสังขารก็ล่วงโรยแล้วก็ต้องทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นบาโสบาสิกาก็ใช้เหตุปัจจัยที่เราแล้วยังมีกำลังความสามารถอ๋อได้ไหมจ้าจ้านางฟ้าเชิญค่ะเดี๋ยวเขาวางให้เอามือถือมาถ่ายได้เลยค่ะสมัครคอร์สก็สำหรับการปฏิบัติคอร์สนะคะสำหรับบ้านสว่างใจก็จะมีบรรยากาศแบบรีสอร์ทเนาะอากาศเขาใหญ่นะคะอยู่ใกล้อุทยานเขาใหญ่เราก็สัมผัสบรรยากาศในวงเล็บถ้าเขาไม่เผาต้นข้าวโพดนะโอ้ถ้าเผาก็โหดเลยล่ะเพราะอากาศดีมากนะคะส่วนทางคอร์สซิโนไทยก็แปดปฏิบัติเดินเว้นเดือน3วันนะคะบ้านสว่างใจ5วันในเดือนธันวาคมมีกระดานลงชื่อไว้ยังมีที่ว่างอยู่นะคะก ก็รับจำนวนจำกัดเนาะส่วนคอสิโนไทยเดือนพฤศจิกายนพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ทางสุพรรณบุรีก็ของดพฤศจิกายนเนาะเพราะว่าครูบาอาจารย์ไปงานกฐินนะคะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนครูบาอาจารย์ท่านก็มีโอกาสไปร่วมงานส่วนใหญ่จะจัดเสาร์อาทิตย์นะคะท่านใดสนใจเรื่องของการจองรถไปอนุโมทนาบุญกฐินก็ติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะสำหรับทำเขาวงบ้านไร่อุทัยธานีวันเสาร์ที่7ค่ารถ400ออกตี4นะคะคณะต้องไปให้ทันตักบาตรเทโวโรหณะว่าอาจารย์ออกรับบิณฑบาตนะคะเขาจะมีพิธีในการยกฉัตรเบิกพระเนตรพระประธานในโบสถ์แล้วก็มีการแจกทุนให้กับนักเรียนเนาะแล้วก็ไปร่วมกันถวายผ้าถวายกฐินแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาในกิจกรรมงานบุญสำคัญก็รีบจองก่อนเนาะเดี๋ยวรถเต็มส่วนที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามหมู่4ปากช่องโคราชในวันอาทิตย์ที่8นะเป็นวันที่โอ้โหพร้อมเพียงกันนะคะท่านใดจะไปค่ารถ400เนาะเช้าวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามบ่ายไปสุปฏิบัติธรรมสปาสมุนไพรวังน้ำเขียวแล้วก็เป็นรถไปเช้าเย็นกลับออกตี5นะคะทำเวลานิดนึงเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศดีลงทานก็เยอะนะคะความศรัทธาของพี่น้องชาวอำเภอปากช่องแล้วก็พี่น้องชาวนครราชสีมาก็ไม่แพ้จังหวัดใดๆนะครูบาอาจารย์มาแล้วเรียนเชิญท่านเนคขมะที่ไปทำกิจส่วนตัวนะคะมาประจำที่นั่งเพื่อสวดมนต์ทำวัดกลางวันเดี๋ยวพร้อมเพียงอนุโมทนาใหม่กับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องรักษาท่านและครอบครัวให้มีเจริญอายุวรรณะสุขภาระมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาว

จะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืน
แล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเรา
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไร
จิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ย

ถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัย

ขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนนะแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมา

เรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตัวนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่ศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไข่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม
มีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไป
แล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
สัปดาห์ดูตัวเอง

ท่านนั่งดูดีนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมให้ใจได้ก็จับดูลมให้ใจตัวเองต่อไปว่าลมให้ใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมให้ใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมให้ใจได้ละเอียดไหมถ้าลมให้ใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมให้ใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทั้งใจ

0: เรื่องฝนเทียมเริ่มตั้งแต่ปี2498แต่ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ในขณะที่ภาคอีสานกำลังร้อนแล้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพื้นที่ระหว่างอำเภอกุชินารายกับสหัสขันธ์ซึ่งคืออำเภอสมเด็จในปัจจุบันไปจอดที่นั่นเยี่ยมราษฎรมันแล้งมีฝุ่นถามเขาปีนี้เป็นอย่างไรเขาบอกแย่มันแล้งหรือไม่มีฝนและตรงกันข้ามก็มีน้ำท่วมเราก็จำเอาไว้ว่าน้ำท่วมหลังจากทรงพิจารณาสภาพพื้นที่นั้นมีพระราชดำริให้ทำเช็คแดมหรือฝายแม้วเพื่อชะลอน้ำและปล่อยลงมาใช้ในหน้าแล้งแต่เมื่อเงยดูฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ให้ลงมาได้ก็เคยได้ยินทำฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนแรกจากการทดลองทำฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512หลักการเรื่องการทำฝนเทียมหรือที่เรียกว่าฝนหลวงในภายหลังจึงเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งนั้นโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถควบคุมและกำหนดการปฏิบัติงานได้สองลักษณะคือการเพิ่มปริมาณหรือการกระจายการตกของฝนคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอ
1: ผมเน้นเรื่องการใช้ดินน้ำลมไฟและใช้ดินน้ำลมไฟเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวของประชาชนเองและประโยชน์แรกนั้นคือเรื่องอาหาร
2: ชั้นอนุบาลซึ่งเปิดสอนพระราชโอรสพระองค์เล็กที่พระตำหนักปิดตัวลงเมื่อนางเดวิสครูพิเศษภาษาอังกฤษของพระเชษฐภักกินีเดินทางกลับประเทศพร้อมครอบครัวพระองค์จึงทรงย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมาแตเดอีในปีพุทธศักราช2475ในวันที่24มิถุนายนปีเดียวกันนั่นเองประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าประมุขแห่งวังสัพพทุมจะทรงเป็นพระมาตุฉาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและมิได้ทรงอยู่ในวังวนของอำนาจการปกครองแต่อิทธิพลจากคลื่นลมทางการเมืองยังสามารถพัดผ่านกำแพงรั้วพระตำหนักอันสงบร่มรื่นและนำพาพระราชภาระสำคัญมาสู่พระองค์สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงรักและผูกพันกับพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์มากทรงตระหนักถึงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นดังพระราชนิพนธ์ของสม

0: พี่นางเธอได้ส่งบันทึกไว้ว่าพระองค์ชายไม่แข็งแรงนักมาตลอดดังนั้นสมเด็จพระพันวสาจึงทรงเห็นว่าด้วยสภาพบ้านเมืองที่ไม่เรียบร้อยอาจมาพัวพันกับพระนัดดาของท่านเป็นโอกาสที่จะไปศึกษาและรักษาสุขภาพอนามัยกันเสียที่ต่างประเทศแม่เองบอกว่าไม่เคยคิดอะไรแต่ก็เห็นดีด้วยพุทธศักราช2476สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชโอรสธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเช่าที่ประทับที่แฟลตขนาด5ห้องบนถนนทิสโซ
1: พระราชโอรสธิดาเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมชื่อเมียมองเมื่อพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เจริญพระชันษาขึ้นจึงเข้าเรียนในโรงเรียนชายเลอฟัวเย่ที่ภูเขาเลเพลยาส
0: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งใช้ภาษาหลัก3ภาษาคือฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์การที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้จักเจ้าเสจริงๆไม่มีใครเรียกเราว่าเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเรียกนายและนางสาวภาษาฝรั่งเศสไม่มีเด็กชายเด็กหญิงจึงทำให้เราเหมือนกับคนธรรมดา
0: แม้ประทับอยู่ห่างไกลถึงคนละซีกโลกแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีลายพระหัตถ์ถวายสมเด็จพระพันวสาอัยยกาเจ้าอยู่หนึ่ง
1: เป็นของยากมากในการอบรมเด็กโดยวิธีอธิบายและชี้แจงเหตุผลให้เด็กเห็นความผิดความถูกเพราะดีที่หม่อมฉันได้อ่านหนังสือมากในการอบรมเด็กหนังสือเหล่านี้ช่วยแนะนำวิธีต่างๆได้มากแต่เด็กทุกคนนิสัยไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองหันให้ถูกนิสัยของเด็กหม่อมฉันรู้สึกว่าตัวเคราะห์ดีมากที่มีลูกที่ฉลาดแต่เด็กฉลาดเลี้ยงยากมากกว่าเด็กโง่เพราะต้องพูดกันมากและต้องอธิบายกันให้เห็นจริงทุกอย่างถึงจะเชื่อ
0: แต่แล้วลายพระหัตถ์จากพระสุนิสาที่เคยมีเพียงเรื่องราวส่วนพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะทางหลายพันไมล์ไม่อาจจะปกป้องสมาชิกแห่งราชสกุลมหิดลผู้ทรงดำเนินชีวิตอย่างสามัญเรียบง่ายจากความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงได
1: ้ต่อมาในปีพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติณประเทศอังกฤษมีพระราชประสงค์ให้การแต่งตั้งรัชทายาทเป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลซึ่งเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับสืบพระราชสันตติวงศ์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์นั่นเอง
0: ด้วยเหตุนี้แม้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็มิอาจจะขวางกั้นคลื่นลมจากประเทศสยามที่พัดพาพระราชภาระอันใหญ่หลวงมาสู่ราชสกุลมหิดล
1: หลังจากตัวแทนของรัฐบาลได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์ได้มีลายพระหัตถ์ถวายสมเด็จพระพันวสาเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2478หม่อมฉันก็บอกให้เป็นที่เข้าใจอีกว่าทั้งลูกและหม่อมฉันไม่มีความต้องการยศและลาภเลยแต่การที่นันทะต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่อไปขอให้พูดกันดีๆอย่าบังคับและตัดอิสรภาพจนเหลือเกินและสำหรับร่างกายและการศึกษาแล้วขอให้ได้เต็มที่เวลานี้เป็นเด็กก็ขอให้เป็นเด็กพระเจ้าแผ่นดินที่ร่างกายไม่แข็งแรงและโง่ก็ไม่เป็นสง่าสำหรับ

0: รัฐบาลเห็นชอบให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายที่ประทับไปยังวิลล่าวัฒนาที่เมืองฟูยีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆติดกับกรุงโลซานพระตำหนักเป็นบ้านไม้เก่ามี3ชั้น
1: ถ้าจะมาบังคับให้อยู่หรูหรากันอย่างขีดเต็มที่ซึ่งจะไม่ดีเลยสำหรับเด็กจะทำให้ลำบากและเด็กไม่เป็นสุขแล้วเห็นจะต้องเป็นขิงไม่ได้เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหราแต่อย่างเรียบร้อยก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อหรือน่าเกลียดอะไรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและพระอนุชาส่งเข้าโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติชื่อเอกอนนูเวลเดอลาสวิสโรมอง
0: ทั้งสองพระองค์ทรงเลือกเรียนสายศิลปภาษาลาตินและอังกฤษมีภาษาเยอรมันเป็นวิชาบังคับทรงเข้าเป็นนักเรียนประจำในชั้นปีที่1หรือ2ปีสุดท้ายเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระประสงค์ให้ทรงฝึกช่วยเหลือตัวเองที่โรงเรียนมีวิชาพิเศษคือการทำสวนและวิชาช่างไม้พระโอรสพระองค์เล็กได้ทรงเริ่มประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเมื่อพระชนมายุคที่8พรรษาการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีราชทานของขวัญยังมีเหตุผลเฉพาะในวันสำคัญคือวันประสูติและวันขึ้นปีใหม่เท่านั้นเพื่อโอกาสให้พระโอรสทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงถือพุทธภาษิตประจำพระองค์ว่ากัตเตระมะเตผู้ทำเองย่อมรื่นรมได้ทรงประดิษฐ์และดัดแปลงสิ่งของมากมายเพื่อส่งเล่นและพัฒนาต่อเนื่องจนแม้เมื่อเจริญพระชนสาขึ้นทรงซื้อรถไฟทรานสฟอร์เมอร์เก่าๆมายืดขดลวดออกแล้วต่อสายไฟเป็นรถไฟฟ้าแล่นได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอนุชาทรงหุ้นพระราชทรัพย์ซื้อชิ้นส่วนประกอบวิทยุจากตลาดข้างถนนนำมาต่อวิทยุแร่หมึกแมวตามตำราสอนการประกอบวิทยุจนสำเร็จสามารถใช้งานได้เมื่อมีพระชนมายุราว12ถึง14พรรษาทรงสนพระทัยเรือรบและเครื่องบินโดยเฉพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ทรงซื้อหนังสือเรื่องการรบทางเรือเพื่อศึกษาและทรงรวบรวมสมุดเรือรบและเรือจำลองแบบต่างๆสมเด็จพระอนุชาทรงพัฒนางานฝีพระหัตถ์จนสามารถต่อเครื่องบินรบและเรือรบจำลองได้ทรงทำแบบจำลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาซึ่งได้ใช้ในงานประมูลฝีพระหัตถ์หัตถกรรมเพื่อการกุศลเมื่อปีพุทธศักราช2489เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชพระปิชาสามารถในงานประดิษฐ์คิดค้นได้ขยายออกไปอีกหลากหลายด้าน
1: ต้นรัชสมัยของพระองค์การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายการสื่อสารยังใช้วิทยุเป็นช่องทางสำคัญซึ่งแม้เป็นสิ่งจำเป็นในงานพัฒนาประเทศและภารกิจด้านความมั่นคงแต่เครื่องรับส่งวิทยุมีราคาสูงมากการพัฒนาสายอากาศให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาปรับใช้จึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะพึ่งตนเองได้มากกว่าอาศัยพื้นฐานจากวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงเคยศึกษาทรงค้นคว้าเพิ่มเติมและมีพระราชกระแสรับสั่งถามผู้รู้ทรงทดลองปรับสร้างสายอากาศด้วยพระองค์เองทำให้มั่นพระราชหฤทัยถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาสายอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกันค้นคว้าวิจัยสายอากาศตามคุณสมบัติที่มีพระราชประสงค์รวม4แบบและอีกแบบหนึ่งสำหรับทหารตำรวจใช้ในป่าซึ่งทรงเรียกว่าไส้กรอกหลวง
2: สิ่งที่น่าสังเกตคือยังไม่เคยมีใครทำไฟถึงขนาด การติดต่อสื่อสารก็ไกลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือในป่านะซึ่งสายอากาศพิเศษที่ท่านประทานชื่อเป็นไส้กรอกหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะฮะ
1: เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพระราชทานพระราชดำริให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลและคณะคิดค้นเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆอาทิเครื่องสีข้าวปิดแก้วควายเหล็กบึงมักกะสันเป็นบึงใหญ่แต่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอยู่กลางกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าและมีพระราชดำริเป็นลำดับในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การใช้น้ำดีไล่น้ำเสียในที่สุดด้วยแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากหลุกวิทย์น้ำของราษฎรในชนบทมาสู่การประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศมีพระราชดำริไว้2แบบคือ RX54 ใช้วิธีการเป่าอากาศลงไปใต้ผิวน้ำแล้วทำให้กระจายฟองและ RX2 หรือกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยวัสดุที่ใช้หาซื้อได้ง่ายสามารถติดตั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ได้จัดเป็นผลงานบำบัดน้ำเสียชิ้นที่9ของโลก
3: บัตร2การที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพกังหันน้ำที่มันตักน้ำลงมาเนี่ยไม่มีการมาเจาะรูเหมือนเราส่วนใหญ่ก็จะเหมือนตักแล้วก็เทไปเลยก็เทเป็นก้อนน้ำได้บรรสาดกระจายเหมือนน้ำพุในกระสาดกระจายเท่าไหร่มันก็เติมอากาศได้ดีซึ่งไม่มีใครทำเหมือนเราหรอกแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องที่9ของโรคเลยซ้ำไปไม่ซ้ำซ้อนกันใหญ่ถ้าเราทำตามที่รับสั่งแล้วแล้วก็ไปทดลองทอดให้ถวายทอดพระเนตรท่านก็จะวินิจฉัยดูไอ้นี่มันยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อว่ากังหันน้ำใจมานานเนี่ยมันหมุนรอบช้าแล้วก็ซองมันไม่ใช่ซองถี่เป็นซองเป็นทางห่างอย่างนั้นเวลาเดินเครื่องหรืออะไรเงี้ยมันก็มีการโยกตัวนะครับโยกขึ้นโยกลงไอ้ตัวนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเอออย่างนี้ทำไงจะหายโยกถามผมก็ไม่รู้จะตอบท่านยังไงท่านบอกเอางี้ดีกว่าใช้ไฮโดรฟอยล์อ่ะก็เลยไปเสริมแผ่นไฮโดรฟอยล์แผ่นไฮโดรฟอยล์ตัวนี้แหละเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพแหละ
1: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนีในพุทธศักราช2503มีพระราชดำริว่ากรมอู่ทหารเรือมีประสบการณ์ต่อเรือมายาวนานตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5และปัจจุบันมีนายเรือที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจึงมีความเป็นไปได้ที่กองทัพเรือไทยจะสามารถสร้างเรือใช้เองได้เช่นกันพระราชทานเอกสารวิชาการทหารเรือ Lesson Worth พระราชทานพระราชดำริและส่งแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้เครื่องจักรที่มีแรงม้าสูงความเร็วที่เหมาะสมรวมถึงปืนที่จะใช้ติดตั้งบนเรือโครงการก่อสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91ถึงต่อ99มีจำนวน9ลำเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2510สำเร็จครบถ้วนในปีพุทธศักราช2530ต่อมากองทัพเรือได้ปรับปรุงตามที่พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมสร้างเรือตรวจการชุดที่2คือต่อ991สำเร็จในปีพุทธศักราช2550
0: แม้พระราชโอรสจะดำรงพยศเป็นพระมหากษัตริย์แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเน้นการถวายอภิบาลตามหลักวิชาเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไปทรงจัดการเรียนการเล่นการออกสังคมทรงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยเน้นการทำทุกอย่างอย่างเป็นเวลาและอยู่ในระเบียบวินัยที่ไม่บังคับเข้มงวดเกินไปทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบและฝึกทำงานต่างๆดังเช่นการทำความสะอาดห้องที่ประทับและลาดพระที่ด้วยพระองค์เองวันหยุดสุดสัปดาห์และปิดภาคการศึกษาสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพาพระราชโอรสธิดาเสด็จประพาสชมสถานที่สำคัญหรือน่าสนใจดังเช่น พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์น้ำตกซึ่งพระราชโอรสพระองค์เล็กได้มีพระราชกระแสรับสั่งในอีกกว่า30ปีต่อมาว่า
1: เมื่อเห็นอะไรเมื่อเด็กทั้งเรียนในโรงเรียนหรือเห็นในพิพิธภัณฑ์จะทำให้เกิดความคิด
0: สองฝากลำน้ำจากสมุทรปราการถึงพระนครมีผู้คนเรียงรายแน่นขนาดที่ฝั่งพระนครประชาชนพร้อมใจกันโบกธงส่งเสียงร้องชัยโยดังกึกก้องบอกเล่าความรู้สึกของการได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรก
1: เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครเป็นการชั่วคราวหลังจากที่รัฐบาลไทยได้พยายามกราบบังคมทูลเชิญถึง4ครั้งความผูกพันระหว่างพระราชากับราษฎรซึ่งห่างหายไปนานถึง4ปีกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง
0: นอกจากพระราชกรณียกิจตามหมายกำหนดการที่เป็นทางการแล้วสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงขอให้กระทรวงธรรมการนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระอารามและโบราณสถานสำคัญในเขตพระนครและธนบุรีเพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยแทบทุกการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคียงข้างด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงฉลองพระเนตรแล้วทรงมีพระฉายาในหมู่ราษฎรสมัยนั้นว่าเจ้าฟ้าแว่นหรือท่านแว่น
1: หลายปีหลังจากที่กลับไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วได้พบกับครูแอชครูบอกว่าเมื่ออยู่เมืองไทยรู้สึกว่าแม่ไม่ชอบชีวิตที่กรุงเทพนักแต่เด็กๆชอบต้องชอบแน่แทบทุกวันมีของเล่นมาใหม่ๆวันหนึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกวันหนึ่งก็เป็นรถยนต์จริงๆซึ่งมีผู้ให้ยืมเล่นแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่นั่งบนหลังคาได้เรือบินที่บินได้เรือพายและอื่นๆสำหรับข้าพเจ้านั้นอยากได้แผ่นเสียงพูดทีเดียวก็มาเป็นตั้งเลยแม่คงคิดอยู่ว่าถ้าอยู่นานกว่านี้คงเสียเด็ก
0: แม้เป็นเวลาเพียง2เดือนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในประเทศไทยแต่ต้นกล้าแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยได้อย่างรากล้อ

ครั้งที่สองก็อุบัติขึ้นรัฐบาลเร่งปลูกฝังลัทธิชาตินิยมเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยออกกฎบังคับราษฎรในหลายเรื่องควบคู่กับการเชิดชูหลวงวิบูลสงครามเป็นผู้นำสูงสุดในอีกสี่โลกสงครามทวีความรุนแรงและขยายวงเข้าใกล้ประเทศที่เป็นกลางอย่างสวิตเซอร์แลนด์แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตัดสินพระทัยประทับอยู่ต่อไปทั้งที่ต้องส่งรับบัตรส่วนอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นจากรัฐบาลเช่นเดียวกับชาวสวิตทั่วไป

0: แต่แอปเปิลตลอดสุขหลังสงครามไม่อยากทานแอปเปิลอีกเลย
1: สมเด็จพระอนุชาทรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงวิศวกรรมศาสตร์ช่วงสงครามน้ำมันเป็นสิ่งที่หายากทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยด้วยจักรยานพระที่นั่งกิจกรรมหนึ่งที่ทรงเล่นด้วยกันมานานคือการทรงดนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มจากเปียโนตามสมเด็จ

0: ชษภคินีสมเด็จพระอนุชาทรงหีบเพลงแอคคอร์เดียนแต่ไม่นานก็ทรงเลิกด้วยเหตุผลว่าไม่เข้ากับเปียโนต่อมาเมื่อทั้งสองพระองค์สนพระราชหฤทัยเครื่องเป่าและมีแนวเพลงโปรดสนพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงจ้างครูชาวอัลซาสชื่อนายเวเบริดจ์ให้สอนวิชาการดนตรีการเขียนโน้ตและการบรรเลงดนตรีคลาสสิกเพื่อปูพื้นฐานที่ถูกต้องเสียก่อน
1: ภายหลังทรงได้รับการถวายคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการดนตรีจากพระเจนดุริยางทรงพิมพ์ตำราที่คุณพระเจนประพันธ์ขึ้นทุกเล่มระหว่างการพิมพ์และตรวจพรูฟได้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีมากส่วนไหนที่ไม่เข้าพระทัยก็มีรับสั่งถามคุณพระเจนสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊สโดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟนคลอกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแผ่นเสียงเพลงที่โปรดถ้าเป็นเพลงฟังเล่นๆก็ต้องซื้อเองเพลงคลาสสิกเพื่อการศึกษาสมเด็จย่าจึงทรงซื้อให้
0: ส่งเครื่องดนตรีได้หลายอย่างทั้งเครื่องลมและเครื่องทองเหลืองส่วนใหญ่ส่งซื้อเครื่องดนตรีมือสองโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่สะสมไว้และสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงสมทบให้
1: สำหรับเครื่องดนตรีต่างๆที่ส่งเล่นมีเปียโนไม่เคยส่งเรียนจริงจังจากใครเล่นเอาเองดูโน้ตเรียนวิธีประสานเสียงกีตาร์ส่งเล่นเมื่อพระชนม์ราว 16 พรรษาครุยส่งเล่นเมื่อพระชนม์ประมาณ 16 ถึง 17 พรรษาเห็นว่าราคาไม่แพงนักเล่นไม่ยากนิ้วคล้ายๆแซกโซโฟนตอนหลังเคยเห็นส่งเล่นไวโอลินด้วยคิดว่าส่งเล่นเอาเองไม่มีครูสอนดนตรีเมื่อทรงมีพระชนมายุ 18 พรรษาสมเด็จพระอนุชาได้พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงแรกคือแสงเทียนและพระราชนิพนธ์อีก47เพลงในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2548ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราเมื่อพระองค์ทรงครองราชย์แล้วทรงใช้ดนตรีเพื่อประโยชน์สาธารณะในหลากหลายโอกาสช่วงต้นรัชกาลขณะประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานรัฐบาลได้ถวายเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นทรงตั้งสถานีวิทยุอส.ขึ้นทรงริเริ่มจัดรายการสดให้ประชาชนสามารถขอเพลงและบริจาคเพื่อการกุศลในกิจการสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆโดยทรงร่วมเล่นดนตรีกับวงอส.วันศุกร์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ทรงรวบรวมขึ้นจากนักดนตรีและข้าราชบริพารเป็นเวลาราว10ปีช่วงต้นรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินร่วมทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ตามมหาวิทยาลัยและมีพระบรมราโชวาทที่เป็นกันเองทำให้ทรงใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้นพุทธศักราช2507เพลงพระราชนิพนธ์ได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรียจากการบรรเลงของวงดุริยางค์ NQ ทองคุนสเลอร์ออเคสตราได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมอย่างสูงเพียง2วันต่อมาประธานสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาจึงได้ทูลเกล้าถวายประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลขที่23ของสถาบันเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ทำนองส่วนคำร้องมีผู้ประพันธ์ถวายแต่ละเพลงมาจากโอกาสและแรงบันดาลพระราชหฤทัยต่างๆกันพระราชทานเพลงยามเย็นแก่สมาคมปราบวัณโรคเพื่อนำออกแสดงเก็บเงินบำรุงการกุศลพระราชทานเพลงใกล้รุ่งบรรเลงเป็นปฐมฤกษ์

ในงานสมาคมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยส่งให้กำลังใจแก่คนตาบอดด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้รวมถึงการพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติที่ทำได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากนักดนตรีนักเพลงและนักร้องรวมทั้งประชาชนผู้ฟังต่างก็แสดงความพอใจและความนิยมพอควรจึงเป็นกำลังใจให้แก่ฉันเรื่อยมาเพลงพระราชนิพนธ์บางเพลงมีพระราชประสงค์ให้นักดนตรีมีส่วนร่วมแสดงความเห็นปรับปรุงและแก้ไขทำนองมีพระราชดำรัสว่าการแต่งแบบนี้เรียกว่าการแต่ง

0: การแต่งแบบนี้เรียกว่าการแต่งอย่างสหกรณ์ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของชนหมู่หนึ่งในที่นี้ก็คือชนคนไทยทั้งหลายจะแสดงความรู้สึกออกมาหรือจะรับความรู้สึกที่แสดงออกมาด้วยดนตรีพวกเราที่เป็นนักดนตรีจึงมีความสำคัญยิ่งนักเพลงนักร้องนักอะไรอะไรก็ให้แสดงในสิ่งที่จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เป็นทางที่ชักนำให้คนเป็นคนดีและมีความเจริญสงครามโลกสงบลงในปีพุทธศักราช2488รัฐบาลไทยเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิวัตรประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง
1: ต้นกล้าของความผูกพันระหว่างพระราชากับราษฎรที่ก่อร่างไว้เมื่อ7ปีก่อนสมบูรณ์งดงามด้วยภาพที่ราษฎรมากมายพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเคียงข้างด้วยพระอนุชาเหมือนเช่นที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาธิไทยจะประทับอยู่เพียง1เดือนเศษเพื่อกลับไปให้ทันเปิดภาคการศึกษาใหม่แต่มีเหตุให้ต้องส่งเลื่อนหมายกำหนดการหลายครั้ง
0: ระหว่างที่ประทับในประเทศไทยเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างแล้วเสร็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งลงพระปรมาภิไธยและเสด็จไปเปิดประชุมสภาเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2489วันที่3มิถุนายนพระองค์และสมเด็จพระอนุชาเสด็จสำเพ็งอย่างเป็นทางการ
1: เมื่อทราบข่าวการเสด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนย่านสำเพ็งได้จัดการรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่บรรดาร้านค้าตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางประดับธงตั้งโต๊ะหมู่บูชามีมโหรีจีนบรรเลงคนไทยจีนและแขกพร้อมใจกันตั้งแถวรอรับเสด็จ
0: เวลาไม่นานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในประเทศไทยต้นกล้าของความผูกพันกลับเติบใหญ่เป็นร่มโพแห่ง

เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหมายกำหนดการเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่13มิถุนายนหลังจากต้องทรงเลื่อนมาหลายครั้งไม่ทราบว่าทุกอย่างจะพร้อมหรือไม่หรือว่าจะมีอุปสรรคอีกในนาทีสุดท้ายและอุปสรรคก็เกิดขึ้นในเช้าวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระแสงปืนเสด็จสวรรคตสภาผู้แทนราษฎรลงมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปจากบทสุดท้ายของพระนิพนธ์เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงยกกวีนิพนธ์ของอัลเฟรดเดอวินชีเรากลับจะแทนความในพระทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ช้ายอดเขาก็โผล่พ้นเมฆโดยไม่มีโมเสสฝูงชนต่างสืบสาวโศกสลดโยชัวเดินสู่ดินแดนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คำมั่นว่าจะเป็นที่พำนักของชาวยิว

0: ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงกราบบังคมลาพระบรมศพของสมเด็จพระบรมเชษฐาวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประชาชนแน่นขนาดจนรถพระที่นั่งต้องเคลื่อนที่ไปอย่างคืบคลานเสียงชายคนหนึ่งตะโกนฝ่าคลื่นมหาชนจับความได้ว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชน
1: อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได
0: ้แต่วินาทีนั้นยังไม่ทันได้มีกระแสพระราชดำรัสตอบรถพระที่นั่งก็เคลื่อนผ่านไปเสียแล้วจากครอบครัวเล็กๆที่มีเพียงแม่และพี่ด้วยการมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนชั่วคราวไม่ได้เตรียมตัวไปมากกว่านั้นมีชุดผ้าสีขาวกางเกงหลวมเพราะแพร่หมวกสารใบหนึ่งกับกล้องถ่ายรูปรู้สึกจะมีสมบัติเพียงเท่านี้แต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความทุกข์แทรกตัวเข้ามาแทนความอบอุ่นที่เคยอบอวลในพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสมเด็จพระราชมารดาทรงช่วยพระองค์เองด้วยการไม่ปล่อยให้พระองค์ให้อยู่ว่างนอกจากการทำสวนที่ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่งแล้วทรงใช้เวลาเย็บปักถักร้อยทรงงานเขียนงานปั้นทรงศึกษาวิชาปรัชญาวรรณคดีฝรั่งเศสบาลีและสันสกฤต
1: ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงสละการทรงศึกษาแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงโปรดเป็นการศึกษาด้านรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์กฎหมายด้านอักษรศาสตร์ทรงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและลาตินความเชี่ยวชาญในหลายภาษาทำให้พระองค์ทรงสามารถติดตามค้นคว้าและเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกสากลได้โดยสะดวกรวดเร็ว
2: ศึกษาด้วยวิธีการต่างๆของพระองค์ท่านจากสื่ออินไอทีบ้างอะไรบ้างเพราะพระองค์ท่านเก่งเรื่องนี้แล้วท่านอ่านภาษาได้ดีกว่าพวกเราใช้ภาษาได้ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วศึกษาอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วภาษาอังกฤษท่านก็แม่นเพราะท่านเกิดเติบโตในต่างประเทศท่านก็เป็นหลายภาษาแล้วท่านก็มีพูดง่ายๆถ้าเทียบภาษาเราคือท่านมีเพื่อนเยอะท่านมีคอนเนคชั่นเชื่อมโยงกับผู้รู้เยอะแยะเราก็รับพระดำริมาก็รีบออกไปทำ
1: ทรงศึกษาเพิ่มเติมวิชาเกษตรสถาปัตย์โดยเฉพาะการศึกษาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรปเปรียบเทียบกับของประเทศไทย
0: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกตำราตั้งแต่พระราชโอรสธิดายังทรงพระเยาว์บางครั้งเมื่อทรงมีเวลาว่างพระองค์และสมเด็จพระบรมราชมารดาเสด็จประพาสชนบทและประเทศใกล้เคียงเพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของเมืองต่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์โปรดให้พระอาจารย์เล่านิทานถวาย 10-15 นาทีเพื่อให้ทรงเพลินก่อนถวายอักษรทรงศึกษาวิชาต่างๆด้วยความเข้าใจยามมีข้อสงสัยจะทรงทูลถามสมเด็จพระราชชนนีหากเรื่องใดไม่ทรงทราบทรงใช้ Encyclopedia ช่วยตอบคำถามเหล่านั้น
1: บันดาลพระราชหฤทัยนี้จึงโปรดให้สร้างสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น เล่มแรกพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อพุทธศักราช2516และทยอยจัดพิมพ์เพิ่มเติมต่อเนื่องเกือบทุกปีสารานุกรมไม่ใช่ครูแต่ว่าจะช่วยให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นครูทำหน้าที่ครูได้มีคนไทยเป็นผู้เขียนคนไทยเป็นผู้อ่านและก็ทุนรอนก็เป็นของไทยรักษาหลักของฝรั่งบางอย่างที่เขาทำเป็นตัวอย่างแต่ต้องมาคิดทำแบบของเราให้เหมาะสมกับคนไทยไม่ต้องทำตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและไม่ต้องทำแบบฝรั่งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อพุทธศักราช2494ประเทศไทยผ่านปัญหาหลากหลายด้านทั้งความยากจนความผันผวนทางเศรษฐกิจการแทรกซึมและการสู้รบจากสงครามเย็นภัยธรรมชาติรวมถึงการระบาดของโรคร้ายแรงดังเช่นโรคเรื้อนหรือโรคเอดส์สถานการณ์เหล่านี้กระทบต่อการพัฒนาที่สำคัญของประชากรนั่นคือการศึกษาการศึกษาของเมืองไทยนั้นเฉลี่ยแล้วก็หยุดอยู่ที่ชั้นประถม4ซึ่งก็เป็นที่น่าวิตกสำหรับอนาคตอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภ์ด้านการศึกษาครอบคลุมทุกด้านและทุกระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศผ่านทุนพระราชทานต่างๆอาทิทุนภูมิพลทุนอนันทมหิดล

ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้ดังเช่นโรงเรียนพระดาวมีพระบรมราโชบายให้โรงเรียนในพระบรมราโชปถัมภ์จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม

แบ่งเป็นอบรมแล้วก็บ่มนิสัยแต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรมไม่มีผู้ที่บ่มนิสัยหรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัยเป็นคนที่คุณภาพต่ำผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกันอาจจะร้ายยิ่งกว่าแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงเมื่อจำนวนประชากรและการ

0: ุทธศักราช2491สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนต์ที่กรุงปารีสทรงมีโอกาสได้พบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิตติยากรพระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและหม่อมหลวงบัวกิตติยากรเป็นครั้งแรกในปีถัดมาณวันที่19กรกฎาคมทรงมั่นอย่างเงียบๆตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1: ขอให้ทำกันเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้นเพราะเมื่อคราวฉันเองก็ทำอย่างนี้จะมีอะไรขัดข้องไหม
0: พระธรรมรงค์ที่ทรงมั่นเป็นเพียงแหวนเพชรเล็กๆไม่ถึง2กรัตแต่เป็นพระธรรมรงค์ที่ทรงความหมายยิ่งด้วยเป็นองค์เดียวกับที่สมเด็จพระราชบิดาประทานสมเด็จพระราชมารดานั่นเองเวลาล่วงไปถึง4ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์

0: ุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยพร้อมด้วยพระกุมารและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาด้วยเรือซีแลนเดียเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่อาจเสด็จมาด้วยจากเหตุที่ทรงประชวรเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่สาเหตุสำคัญนั้นสมเด็จพระราชธิดาได้ทรงให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2525
1: บอกไม่ไหวมาถวายพระเพลิงไม่ไหวไม่มาก็อยู่ที่โน่น
0: วันที่30มีนาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นสู่พระเมรุมาตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและส่งน้ำพระสุคนทรงเก็บพระบรมอัฐิประมวลลงในพระโกศวันรุ่งขึ้นจึงเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปทรงบรรจุที่พุทธบัลลังก์พระศรีศักยมุนีณพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรามข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนัดดาแม้จนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไม่เคยได้รับการแพร่งพลายถึงสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าผู้ทรงมีพระชนมายุถึง88พรรษาด้วยเกรงว่าจะทรงไม่อาจทนทานต่อความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าได้เพียงสังหรณ์จากธรรมชาติที่ถ่ายทอดความในถวายณเวลาที่เชิญพระบรมศพสู่พระโกศเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จพระพันวสาประทับที่พระเฉลียงทอดพระเนตรท้องฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าวันนี้เป็นอะไรฟ้าเศร้าจริงนกสักตัวกาสักตัวก็ไม่มาร้องเศร้าเหลือเกินนี่ทำไมมันเงียบเชียบไปหมดอย่างนี้ล่ะ

ียงสังหรณ์จากธรรมชาติที่ถ่ายทอดความในถวายณเวลาที่เชิญพระบรมศพสู่พระโกศเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จพระพันวสาประทับที่พระเฉลียงทอดพระเนตรท้องฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าวันนี้เป็นอะไรฟ้าเศร้าจริงนกสักตัวกาสักตัวก็ไม่มาร้องเศร้าเหลือเกินนี่ทำไมมันเงียบเชียบไปหมดอย่างนี้ล่ะ

0: ยธรรม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จถลึงถวัลย์ลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในขณะนั้นมีพระชมพรรษายังไม่เต็ม19พรรษายังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะและยังทรงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์รัฐสภาจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วันที่19สิงหาคม2489ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยในพุทธศักราช2490ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรที่กรุงปารีสซึ่งขณะนั้นพระบิดาทรงเป็นอัครราชทูตอยู่ณกรุงปารีสต่อมาในเดือนกรกฎาคม2492ส่งมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรปีต่อมาพุทธศักราช2493ได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันที่24มีนาคมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรในวันที่28เมษายนณตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระผันวสาอัยิกาเจ้าวังสะปทุมครั้นในวันที่5พฤษภาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์มีพระบรมาภิไธยจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้พระองค์มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมในวันนั้นยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยเริ่มที่ภาคกลางก่อนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอื่นๆจนครบทุกภาคแล้วจึงจะเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลประเทศต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภาคต่างๆทำให้มีพระราชหฤทัยผูกพันถึงทุกสุขของประชาชนมากขึ้นทำให้เกิดพระราชดำริที่จะทรงผ่อนปรนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชนและแผนระยะยาวสำหรับแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปพร้อมกันนั้นประชาชนก็เกิดความผูกพันทางใจและเพิ่มความจงรักภักดีต่อพระประมุขของชาติยิ่งขึ้นเป็นลำดับตลอดไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระสหายเมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในยุโรปความตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงพระราชหัตถเลขาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญมาลงในหนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ส่งพระผนวดเป็นพระภิกษุระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยพระปรีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระอภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามที่ตั้งพระราชสัตยาธิฐานในการพระราช

ีบรมราชาภิเษกด้วยราชธรรม10หรือทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือคุณสมบัติของนักปกครองที่ดีมีด้วยกัน10ประการคือทานการให้ทรัพย์สินสิ่งของศีลความประพฤติดีงามปริจาคะความเสียสละอาชวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตปะความทรงเดชเผากิเลสตัณหาไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญอโกทะความไม่เกรี้ยวโกรธอวิหิงสาความไม่ข่มเหงเบียดเบียนขันติความอดทนเข้มแข็งไม่ท้อถอยและอวิโรธนะความไม่คลาดธรรมอันยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนตลอดมา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการาม
2: ามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
0: ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจ

0: ไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิภาวนาไปคนนั่งสมาธิก็มีหลายระดับในการนั่งสมาธิบางคนต้องนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆจึงจะเป็นสมาธินั่งรวมก็ไม่เป็นสมาธิเรียกสมาธิคนเดียวบางคนนั่งสมาธิแล้วครั้งแรกก็อยู่คนเดียวเงียบๆพอฝึกไปก็นั่งกับส่วนรวมได้ไม่วอกแวกบางคนนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้นั่งส่วนรวมก็ได้แต่ถ้าเสียงเอะอะโวยวายดังโครมครามนั่งไม่ได้บางคนนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้ส่วนรวมก็ได้ใครเจเอะโวยวายเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงนกเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่หรือเสียงเคาะอะไรดังปกเป็กปกเป็กก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรเข้ามารบกวนใจเพราะรู้ว่าจิตเราอยู่กับกายก็เพราะว่านั่งสมาธิเป็นเพราะไม่วอกแวกบางคนนั่งไม่ได้สมาธิพอรวมใจสงบหน่อยเดียวจิตมันทุรนทุรายคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องเก่ามาเหมือนกับหัวใจจะทะลุออกมาจากอกนั่งไม่ได้ต้องลุกหนีเพราะจิตมันหลอกตัวเองคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือคิดแต่เรื่องข้างนอกไม่วุ่นวายก็สมาธิก็เลยสับสนวุ่นวายก็นั่งไม่ได้จึงกลัวสมาธิคนกลัวสมาธิเยอะนะ คน60ล้านคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่อาจจะไม่ถึง10ล้านคนนะที่จะนั่งสมาธิไม่กลัวการนั่งสมาธิตรงนั้นแล้วพอพูดถึงสมาธิก็นิวรณ์เข้ามาทันทีห่วงเมื่อยปวดลำคาญฟุ้งซ่านไม่อยากนั่งเหมือนที่ว่าฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูละครแล้วตาสว่างสมัยก่อนนะเย็นนี้ต้องนั่งฟังธรรมะแล้วง่วงนอนฟังดูหนังดูละครฟังเพลงแล้วตาสว่างเพราะสมาธินี่มันเป็นเรื่องของจิตที่มีปัญญาว่าสามารถจะพาความสงบของจิตของเราเนี่ยไปสู่สุคติเบื้องหน้าได้หรือว่านั่งสมาธินี่คือจะไปสวรรค์อย่างเดียวจะไปนิพพานอย่างเดียวคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็จะไปนรกอย่างเดียวจิตมันจะพาไปนรกเดียวมันจะคิดแต่เรื่องวุ่นวายใจอย่างเดียวเรื่องมันสมาธิไม่ได้พาคนไปนรกมันจะพาคนไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวดังนั้นคนที่นั่งไม่ได้ก็เตรียมตัวเลยว่ามันจะพาไปลงนรกอย่างเดียวก็ต้องเข้าใจว่าไอ้พวกที่จะไปนรกนั้นไม่ใช่พวกนั่งสมาธิไอ้พวกที่นั่งไม่ได้เพราะจิตมันเล่าร้อนบุญคือความเย็นบุญคือความสงบบาปคือร้อนรนบาปคือความไม่สงบนรกก็คือร้อนสวรรค์ก็คือเย็นเย็นจนไม่มีลมหายใจเรียนจนละเอียดอ่อนคือสวรรค์พระพุทธเจ้า สอนทุกอย่างการที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยสอนหมดเลยนะ 84,000 ประธานเมืองฐานเนี่ยสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่การให้ทานให้ทานวัตถุทานธรรมทานสังฆทานอภัยทานสอนรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ก็สอนวิธีการเจริญภาวนา40กว่าอย่างวิธีเดินจงกรมก็สอนพุทธเจ้าสอนวิธีการเดินจงกรมให้เดินขวาอย่างไรซ้ายอย่างไรให้เดินกลับไปกลับมาไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านสอนจนเดินจงกรมเป็นสมถะวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์การเดินจงกรมสอนวิธีนั่งตั้งแต่เกศาโลมานขาตันตาตะโจหรือผมคนเล็บผนังสอนตั้งแต่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10มหาเลปฏิกูลพรหมวิหาร4สอนวิธีการเข้าฌานออกฌานการเจริญวิปัสสนาสอนจนถึงสวรรค์นิพพานดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดอ่อนมากนะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกขั้นตอนสอนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสอนทั้งปฏิเวทไม่มีใครจะสอนเกินพระพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูผู้สอนเอกในโลกแม้แต่มนุษย์เทวดาก็สอนสู้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้เพราะท่านสอนทุกอย่างสอนโจรให้ประพฤติตัวได้อีกสอนโจรให้เป็นพระอรหันต์ได้สอนโสภณีให้เป็นโสดาบันได้ตายแล้วไม่ไปนรกโจร500ตายแล้วไปนิพพานโสภณีตายแล้วไปเป็นเทพพิยดาสวยงามฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ยกจิตสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติฉะนั้นจึงว่าไม่เสียเปรียบเลยหรือมีคุณค่ามากที่เราเป็นคนพุทธศาสนาไม่มีใครไปนรกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจไม่มีใครไปนรกเลยมีแต่ไปสวรรค์นิพพานเพราะคำสอนพุทธเจ้านี่อัศจรรย์ท่านสอนชาวบ้านอนาคายวินัยสอนให้ผัวเนี่ยดูแลภรรยาดูแลลูกอย่างดียันตายสมัยก่อนนี่พอใครได้รับคำสอนพระเจ้าก็กลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวไม่มีหย่าร้างไม่มีปัญหาครอบครัวไม่มีใครจนไม่มีใครจนใจสอนให้ภรรยาเป็นภรรยาที่ดี รู้จักใช้คำพูดรู้จักใช้กิริยาวาจาอยู่กับสามีทำให้สามีมีความรักความสุขได้สอนภรรยาให้เป็นภรรยาที่ดีนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนนะไปดูขี้ปฏิบัติเนี่ยในวินัยมุกเล่มหนึ่งเนี่ยคนที่เรียนนักธรรมตีรู้เรื่องแล้วสอนให้เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีสอนถึงเจ้าแผ่นดินให้เป็นเจ้าแผ่นดินตั้งทศพิธราชธรรมสิบกว่าพุทธเจ้าสอนหมดเลยนะเป็นนั้นว่าอิทธิพลพุทธศาสนาของเราเนี่ยถูกสอนมาหมดเลยแล้วซึมลึกมาต้อง 2,000 กว่าปีตอนนี้พวกเรากำลังเริ่มไม่เอาคำสอนพุทธเจ้าเริ่มลือคำสอนออกไปไม่เห็นคุณค่าความกตัญญูไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าของการสร้างความดีเอาโรกาวิวัฒนาการรุ่นใหม่ขึ้นมาสอนเด็กก็เลยเสื่อมจากศรัทธาพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ศรัทธาในความเป็นพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราสอนให้มีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของพ่อแม่ของผัวเมียเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ที่ไม่เปล่าประโยชน์เป็นคนที่มีเหตุผลในการพูดคุยกับลูกพ่อเนี่ยเป็นพ่อพระนะแม่ก็เป็นแม่พระสมัยก่อนเขาเรียกพ่อพระแม่พระนะลูกเป็นลูกอะไรไม่ใช่ลูกพระลูกแก้วลูกปิยบุตรเนี่ยลูกที่ประเสริฐปิยบุตรปิยชาติหมายถึงลูกเนี่ยเจริญกว่าพ่อแม่ฉลาดกว่าพ่อแม่ก็ทำให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นถ้าเรามีพ่อแม่ของเราที่เป็นฐานของความรักที่ดีอาศัยศีลธรรมปฏิบัติธรรมเข้ามาอุปการะครอบครัวนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ความโง่มันหายให้ความโง่ของพ่อตัวเองหายจะได้เป็นพ่อที่เป็นพ่อพระเอาศีลธรรมเข้าไปก็เป็นพ่อพระเลยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้เป็นพ่อพระเลยผู้หญิงก็ไม่ใช่ด่าโวกเวกโวยวายนินทาชาวบ้านเอะมาเถิงรู้จักศีลธรรมดีปฏิบัติกตัญญูรู้คุณก็เป็นแม่พระลูกก็จะมีแบบอย่างที่ดีอันนี้จะไม่หลุดไปจากพวกสังคมไทยเลยที่มันหลุดไปจากสังคมไทยทุกวันเนี้ยที่มันมากมายด้วยความวุ่นวายที่เราเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ที่วุ่นวายเนี่ยเพราะไม่มีพ่อพระแม่พระมีแต่พ่ออะไรพ่อเป็นคนก็ยังดีนะพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นเหมือนไม่ใช่คนก็มีเอาลูกสาวทำภรรยาทำลูกทำเมียเงี้ยมันก็ไม่ใช่พ่อพระแหละฉะนั้นถึงว่าแม่สมัยนี้ก็ไม่ใช่เป็นแม่อย่างสมัยก่อนสมัยก่อนตั้งใจเกิดลูกก็ขอให้เป็นผู้หญิงให้วางนอนสอนง่ายเป็นแม่สีเรือนเป็นผู้ชายก็ได้บวชได้เรียนคำจุนศาสนาตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยความเป็นพ่อความเป็นแม่คนคุยกันแต่เรื่องความดีที่จะได้ลูกดีคือคิดว่าลูกมาเนี่ยต้องดีเหมือนบ้านอื่นดีเหมือนครอบครัวอื่นที่เขาข้างบ้านเขาดีกันหมดกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไม่ด่าทะเลาะกับพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนความตั้งใจของพ่อแม่สมัยก่อนนี่หวังได้ว่าเกิดมาแล้วจะต้องเจอลูกดีสมัยนี้บอกเฮ้ยมีลูกยากไม่อยากมีลูกหรอกเด็กทีนี้ว่ายากเลี้ยงยากแค่คนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวเด็กมันไม่เชื่อฟังแล้วสมัยเนี้ยมันคิดของมันแบบเด็กๆมันไม่ตามเราแล้วก็เลยกลายว่าเดี๋ยวนี้กลัวเด็กสมัยก่อนเด็กกลัวผู้ใหญ่ไม่ได้นะไปเที่ยวไปไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปค้างคืนไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่ว่าไม่ได้อะไรกลัวพ่อแม่หมดเลยต้องถามพ่อแม่ก่อนไปอยู่ครูบาอาจารย์ก็กลัวครูบาอาจารย์ทำอะไรก็กลัวผิดฉะนั้นเด็กสมัยก่อนกลัวผู้ใหญ่กลัวพ่อแม่สมัยนี้พ่อแม่กลัวเด็กสอนลูกก็กลัวลูกจะลำบากไม่ให้ลูกทำอะไรเลยอย่างเนี้ยเลี้ยงลูกเป็นเลี้ยงลูกอย่างสบายเลี้ยงลูกให้สบายกับพ่อแ แต่เมื่อเราเลี้ยงลูกไม่รู้จักมีเหตุผลเราต้องเอาวิธีการเลี้ยงของสมเด็จย่ามาเลี้ยงนะสมเด็จย่าเลี้ยงในหลวงได้ดีทั้งสองคนเลยเลี้ยงลูกสาวพระพี่นางก็ได้ดีสมเด็จย่าเลี้ยงไงเลี้ยงให้ประหยัดเลี้ยงให้กตัญญูท่านสอนเนี้ยประหยัดกับกตัญญูพระสมเด็จย่าท่านเป็นบุคคลที่เคร่งอยู่ในทางศาสนาอยู่แล้วท่านก็พาสวดมนต์ไหว้พระพาให้รู้จักเรื่องศาสนาสมบูรณ์อยู่ตั้งแต่อยู่สวิตพระองค์นี่เกิดเมืองนอกนะไม่ได้เกิดเมืองไทยเกิดเมืองนอกมีความรู้เรียนมาจากเมืองนอกที่นี่เล่าย่อเมื่อวานนิยมก็ฟังไปแล้วใช่ไหมในหลวงท่านเทศไปหวานท่านเทศนิยมนะอาจารย์เอาท่านเทศแล้วเป็นไงคนที่ฟังทั้งหลายอุบาสกบาลิกาทั้งหลายฟังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะลึกซึ้งถ้าคนเคยเข้าวัดฟังในหลวงรู้เรื่องของในหลวงรู้เรื่องคนเคยปฏิบัติธรรมฟังในหลวงเรื่องคนชาวไร่คนชาวบ้านช่องที่ไม่เคยฟังเข้าวัดนะฟังในหลวงไม่รู้เรื่องหมายความว่ายังไงไม่รู้ท่านสอนว่าให้ประหยัดสอนกตัญญูคือมีในหลวงเรียนหนังสือก็คงจะเล็กประมาณไม่กี่ขวบกลับมาก็มาขอจักรยานแม่ขี่ขอให้แม่ช่วยซื้อจักรยานสมเด็จย่าบอกแม่ไม่มีตังค์หรือบอกอยากได้จักรยานขี่ก็เก็บเงินค่าขนมไปซื้อสิไม่ซื้อให้ในหลวงนะแล้วในหลวงก็คิดได้ก็เอาเงินหยอดใส่กระปุกวันละบาท2บาทเพื่อจะซื้อจักรยานขี่ไปโรงเรียนเพื่อนเขาขี่ข้างๆบ้านเขามีจักรยานขี่ลูกฝรั่งมีจักรยานขี่ในหลวงก็เลยเก็บไปก็ทุบกระปุกกล่าวว่าซื้อได้แล้วก็ทุบกระปุกไปซื้อจักรยานทำไมก่อนกระปุกมันเป็นหมูเป็นอะไรนะอย่างนี้กระปุกมันรุ่นใหม่ทุบแม่ก็ให้เกินกว่านั้นอีกให้เกินกว่าที่อยู่ในกระปุกก็คงจะนับแล้วคงจะได้สักตามจำนวนที่กะว่าซื้อได้แต่แม่ก็ให้เพิ่มขึ้นในหลวงก็ไปซื้อจักรยานได้ขี่จักรยานฝีมือที่เก็บด้วยตัวเองพระเจ้าวิดินไทยเราเป็นไงโยมลูกคนไทยทำงี้ไหมถ้าทำงี้จะสบายใจไหมนี่คือสอนให้ประหยัดในหลวงช่วยตัวเองด้วยกันเก็บออมเอาค่าขนมมาซื้อจักรยานขี่ได้สมัยนี้เลยยังแค่เมืองนนท์นายโยมมาร้องไห้กับอาตมาหลายคนเลยลูกบังคับให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ไปซื้อให้อาตมาบอกโยมไม่เสียดายลูกเลยบอกเสียดายก็จะซื้อจักรยานให้ขี่สิลูกชายโยมมีคนเดียวเหมือนโยมมีตาข้างเดียวถ้าบอดไปแล้วโยมหมดมุดเลยนะลูกชายเหมือนมีตาข้างเดียวนะถ้าบอดแล้วบอดบอกเสียดายแต่ต้องซื้อให้เพราะชาวบ้านเขามีจักรยานขี่กันหมดลูกเขาไม่ยอมต้องเอาให้ได้เพราะทนต่อการเล้าโลมเล้าเร่งเล้าไม่ได้เพราะการคำพูดของลูกเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ต้องยอมตามภาษาเด็กต้องเอาให้ได้ต่อว่าเดี๋ยวไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวจะไปอยู่กับเพื่อนลูกแม่ก็พอลูกไปก็กลัวว่าแม่จะเป็นลูกจะเป็นอะไรตายเกิดไปตัดสินใจผิดซื้อให้มันหมดเรื่องไปซื้อให้หมดเสร็จนายโยมผลที่สุดจักรยานก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ไปซิ่งกันตายเลยการที่ลูกเราโตแบบนี้เลี้ยงแบบนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เชื่อฟังแม่ในหลวงเชื่อฟังแม่ไหมเชื่อฟังเก็บเงินซื้อจักรยานแล้วพอเวลาในหลวงโตขึ้นมาแล้วแม่พูดอะไรเป็นเรื่องธรรมะในหลวงจะจดเลยจดใส่กระดาษเหมือนพระเทพไหมพระเทพจะจดในหลวงพูดอะไรจดเหมือนไหมนี่ที่ในหลวงพูดเมื่อวานนายโยมอาตมาสงสารคนไทยสงสารคนไทยที่มีภูมิปัญญาไม่เหมือนกัน

งสารคนไทยฟังได้หลายแง่หลายมุมหนึ่งที่ในหลวงพูดว่าข้าราชการถ้าทำผิดแล้วลาออกก็จะไม่ติดคุกหรือก็มาหรือก็ย้ายเข้ากรมคนไทยฟังแล้วก็คิดว่าในหลวงพูดว่าใครก็ไม่รู้พูดไปอย่างนั้นแต่มีความหมายมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนคนคนนั้นจะต้องทำตามถ้าคนนั้นไม่ทำตามจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนจะต้องเดือดร้อนต่อชีวิตตัวเองแน่นอนนี่คำพ่อพ่อในศักดิ์สิทธิ์นะพ่อในหลวงเนี่ยคนชาวบ้าน

คนชาวบ้านก็ฟังอย่างหนึ่งคนแม่ค้าก็ฟังในหลวงอย่างหนึ่งพระก็ฟังอย่างหนึ่งข้าราชการก็ฟังหนึ่งทนายความก็ฟังหนึ่งข้าหลวงก็ฟังอย่างหนึ่งรัฐมนตรีก็ฟังอย่างหนึ่งนายกก็ฟังอย่างหนึ่งทุกคนเป็นนักกฎหมายนักวิชาจะฟังความหมายเนี่ยตีต่างกันหมดเลยไม่ได้เหมือนอย่างที่ในหลวงคิดเลยเหมือนในอยู่ในหลวงอ่ะพูดไปเนี่ย60ล้านคนนึงตีความหมายต่างกันเหมือนท่านพูดว่าไงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงทำเศรษฐกิจพอเพียงถามคนโน้นมีไหมคนนี้มีไหมคุกนั้นเขาใช้เกินไม่มีหรอกพวกนั้นนะเขาใช้เกินไม่มีหรอกแต่พรรคฝ่ายค้านใช้เศรษฐกิจพอเพียงเลยต้องไปเป็นฝ่ายค้านต้องลาออกเพราะไม่มีอะไรยอมรู้ไหมอันนี้มันอธิบายไม่มีอะไรจึงเป็นฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ไปในหลวงก็อยู่ถึง114ปีนายกก็อยู่90กว่าปี96ปีมันยังอยู่ไม่ถึงรู้จะถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่คนฟังอย่างนี้แล้วในหลวงก็บอกว่าเราจะไปแล้วเราอยู่ได้ถึง114ปีเราก็ทำไบโอเซลล์เติมน้ำมันเครื่องบินกลับไปกับนายกไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่ไปชมซับฟารีเวิร์นพูดตรงนี้ทุกคนก็หัวเราะขึ้นเลยเหมือนเป็นเรื่องโจ๊กสนุกไปถ้าคนชาวบ้านฝั่งทั่วไปพวกถือเจ้าคอทรงพวกเชื่ออะไรแบบงมงายก็จะโหในหลวงท่านรู้ชะตาชีวิตตัวเองนะคงจะอยู่ได้ถึงร้อยกว่าปีนะคงอยู่ถึง90ปีนะคงเป็นนายกไปถึง90ปีในหลวงไปคงคิงอยู่ได้ถึง114ปีพวกเชื่อแบบงมงายไร้สาระพวกชื่อเจ้าเขาลงในหลวงท่านคงรู้ชะตาชีวิตนี่คือคนไทยจะฟังนี้กลุ่มหนึ่งพวกคนไทยชาวบ้านที่เคยไม่ได้ศึกษาอะไรเรื่องจิตใจก็จะแล้วก็ในหลวงท่านพูดยังไงน่าจะเป็นจริงมั้งแต่ถ้าเป็นพวกหนึ่งก็จะฟังว่าท่านคงหยอกมั้งคงหยอกเล่นมั้งให้สบายใจมั้งคิดนี้ผลจะคิดอย่างนี้ว่าในหลวงพูดแต่ถ้าพวกคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคิดลึกซึ้งในหลวงพูดให้นายกเนี่ยเห็นอนิจจังว่าแกเป็นไปไม่ได้หรอกตั้ง90ปีจะเป็นไปได้ยังไงพระองค์ท่านก็ไม่ได้อยู่ถึง114ปีหรอกให้เห็นอนิจจังมันปรากฏแก่ร่างกายเราจะไปพูดว่าคนเราต้องตายเพียงเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เหมือนการแช่งเลยว่างั้นท่านเห็นว่าเมื่ออยู่ไปเป็นร้อยปีใครจะอยู่ไปถึงขั้นนั้นอย่าหลงตัวเองเลยว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปได้รวยก็รวยไม่ได้ก็ให้มองว่าทำอะไรก็ได้ขณะเนี้ยตัดสินใจอะไรขณะนี้ไปซะอะไรที่ทำไม่ถูกก็ทำให้ถูกอะไรที่ผิดก็แก้ตัวซะรีบทำวันนี้ซะให้เสร็จไม่ยืนยาวแล้วอนาคตให้เห็นอันนี้จังฟังได้หลายอย่างใช่ไหมคนไทยฟังเนี่ยต้องตีความหมายนะอาตมานี่ตีความหมายท่านพูดท่านเหมือนพระเหมือนคนฟังเทศนายมและคนไม่เคยเข้าวัดฟังในหลวงไม่รู้หรอกเพราะท่านเทศเรื่องอะไรเพราะละเอียดอ่อนเหลือเกินลึกซึ้งเหลือเกินด้านจิตใจคนเข้าวัดยังไม่เคยรู้เรื่องเพราะมันคนละวัดเพราะมันหลายภาวนาบางคนก็งมงายบางคนก็ฉลาดบางคนก็มีเหตุผลท่านนั้นที่ท่านพูดเนี่ยนี่ยกให้ฟังท่านพูดเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วสอนคนนะสอนให้ทำตามด้วยถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาละต่อไปเนี่ยใครมาเป็นนายกเนี่ยหรือใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อในหลวงอย่างเดียวรักในหลวงอย่างเดียวรักเหมือนพ่อจริงๆและทำตามจริงๆเลยให้แล้วใครจะมาเป็นนายกต้องเรียนไบโอเซลล์และก็เรียนเศรษฐกิจพอเพียงกันในหลวงให้ตาหลวงสอนทุกวันถอนว่าเจนในหลวง

บอกเออไอ้คนเนี้ยเป็นนายกได้แล้วไอ้คนเนี้ยเป็นนายกฉันได้แล้วนายกของฉันเรียนเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วประหยัดเป็นแล้วเรียนไบโอเซลได้เรียนโครงการพันกว่าโครงการทำตามราชดำริได้เป็นนายกได้เลยแต่คนนี้ไม่รวยไม่ต้องมีกระตังทำตามในหลวงอย่างเดียวไม่ต้องมีลูกมีเมียก็ได้ไม่มีกระตังก็ได้แต่ให้ทำตามรับรองประเทศไทยเจริญจะไม่มีเดินประท้วงวุ่นวายเลยเพราะทุกคนรักในหลวงก็ทำเมื่อเขารักในหลวงเมื่อเขารักพ่อก็ฉันก็เดินตามพ่อถ่ายรูปก็ติดฉันไปด้วยชมพ่อก็ชมฉันไปด้วยเรื่องทำไมจะต้องให้ไปชมพ่อแล้วต้องชมฉันไม่ต้องชมฉันชมพ่อฉันเดี๋ยวฉันดีใจอาตมานะมีครูบาอาจารย์นะใครชมหลวงพ่อสังวาลอาตมาดีใจใครชมครูบาอาจารย์อาตมาดีใจหมดเลยดีใจถ้าใครชมอาตมารู้สึกมาชมเราทำไมเนาะเราไม่ได้ดีอะไรที่เขาชมเลยเราถ้าเขาชมครูบาอาจารย์เราจะดีใจมากเลยเราไม่อยากเป็นฟีเวอร์ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนให้มีคนมาชมมายกย่องเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องทำงานเพื่อให้ใครมาชมมายกย่องเราเราอยากทำงานให้เห็นว่างานมันสำเร็จไหมช่วยคนได้แค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนให้คุณแก่คนได้แค่ไหนเราอยากเห็นตรงนี้ต่างหากเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยถ้าฝนตกลงมาทุกคนทำนาได้ข้าวหมดเลยทุกคนอยู่ดีกินดีหมดอาตมาไม่ได้ไปหาคนใดคนหนึ่งเลยมานึกว่านี่บุญบารมีของคนไทยอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนเราก็สบายใจถ้าเศรษฐกิจยังเอาผลแล้งเศรษฐกิจล่มจมเงี้ยเราก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยว่าทำไมเนาะชะตาคนไทยจึงเป็นอย่างนี้ต้องมาลำบากเขาผู้เป็นพ่อคือในหลวงก็ต้องเดือดร้อนเพราะนั้นถึงว่าต่อไปเนี่ยต้องเข้าใจในคนไทยฟังคำสอนของท่านวันที่แล้วมาเนี่ยต้องตีความหมายเข้าใจว่าท่านสอนคนให้ทำตามท่านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมืองจะอยู่ได้ในหลวงถือศีลอุโบสถทุกวันพระ15ค่ำ8ค่ำแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนายกก็ต้องทำนะในหลวงไม่เคยไปตีกอล์ฟเลยเงี้ยนายกก็กูอยากตีกอล์ฟจังเลยวะกูชอบตีกอล์ฟปรึกษาหารือตั้งแต่เป็นนายกตีกอล์ฟไม่ได้เพราะต้องไปอบรมกันในหลวงไบโอเซลเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพันกว่าโครงการต้องไปเข้าอบรมในหลวงเช่นในหลวงว่าเออไปเถอะอยากไปตีก็ไปตีบ้างเถอะเออแล้วก็ไปเสด็จไปไหนก็ต้องไปวัดไหนก็ไปทอดกฐินมาก็ตามพ่อเราไปไม่ต้องมีเงินหาเสียงหรอกทำเงี้ยก็พอแล้วประชาชนจะไม่เอาให้รู้ไปนะไปวัดก็ไปนั่งสมาธิก็ไปถือศีลอุโบสถก็ไปท่านจะพาเราไปไหนท่านพาเราเป็นคนไทยที่ 100% เลยไม่ต้องตามก้นฝรั่งเลยฝรั่งต้องมาตามนายกเราต้องมาตามในหลวงเราเศรษฐกิจพอเพียงแต่แล้วเวลากตัญญูก็เป็นตัวอย่างกตัญญูได้ในหลวง5วันเมื่อตอนอายุสมเด็จย่า90กว่าเนี่ย5วันในหลวงจะไปทานข้าวที่วังสุโขทัยกับพระมารดาเนี่ย5วันทานกับครอบครัว1วันแล้วถืออุโบสถ1วันก็เป็น7วัน7วันในทานกับเสด็จย่า5วันถืออุโบสถไป1วันและทานที่วัง1วันเท่านั้นเองไปถึงวังแม่ก็ม้วนผักจิ้มน้ำพริกป้อนใส่ให้แม่ทานแม่ชอบผักต้มน้ำพริกไม่ใช่เหรอแม่จะกินสักสามคำเนี่ยกินซะอิ่มเลยเพราะโหมีลูกขนาดเป็นเจ้าแผ่นดินมาป้อนแม่กราบตักแม่ไปเจอก็กราบตักแม่ทุกห้าวันไปคุยไปทานข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่คุยเรื่องอดีตแม่ลองสอนสิคราวที่แล้วนั้นแม่สอนอะไรลูกจำได้ไหมแม่สอนสองอย่าง
สอนกตัญญูก็สอนประหยัดก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาสอนลูกก็พูดไว้อย่างนี้แม่มีความรู้แค่ป.4 อย่าดูถูกแม่เวลาแม่สอนก็จะรำคาญอย่าตะขู่ตะคอกแม่พูดแล้วพูดอีกหน้าเบื่อแก่แล้วมาสอนเลยหน้าเบื่อหน้ารำคาญไปให้พ้นแม่สอนในหลวงว่าไม่ให้บ่นกับแม่ว่าคนแก่แล้วหน้ารำคาญสอนแล้วสอนอีกให้ฟังแม่ให้จดจำจากแม่ให้รักแม่อย่าดูถูกว่าตัวเองเรียนรู้สูงเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาแล้วแม่สอนไม่เชื่อให้เชื่อแม่ให้เคารพแม่แม่ก็มาทบทวนบอกว่าเมื่อก่อนเด็กๆสอนอย่างนี้ในหลวงก็แม่ก็ชื่นใจขนาดอายุมากเลยเป็นคิงแล้วยังให้แม่ไปสอนซ้ำอีกนะลูกเรามีแม่ยมพอพูดซ้ำเมื่อวานกูโดนไปเลยไม่เอาแล้วเด็กสมัยนี้จะเป็นงี้มันตรงใจแม่ยมเด็กสมัยนี้ถ้าพูดซ้ำจะไม่เชื่อแม่เลยถ้าพ่อพูดเก่งก็จะไม่เชื่อพ่อแม่พูดฉะนั้นแสดงว่าในหลวงเนี่ยท่านเชื่อแม่ท่านพูดแล้วพูดอีกก็ไม่เป็นไรแล้วเวลาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลในหลวงก็ไปโรงพยาบาลก็ป่วยเนี่ยสมเด็จย่าก็ป่วยพอตอนเช้าเขาลุนต้นเหยียดหญ้าออกมาในหลวงก็ออกไปลุนเลยพยาบาลจะลุนบอกไม่ต้องเราเป็นลูกเราต้องลุนแม่ต้องพยุงแม่เพราะเมื่อตอนเด็กแม่พยุงเราตอนนี้เราต้องทำในหลวงก็ลุนไปยันถึงที่ลงที่ห้องตรวจแล้วก็ลุนกลับทุกครั้งถ้าเจอแม่ในหลวงต้องลุนเองไม่อายทำไมเราจะอายใครเรามีแม่บางคนเนี่ยพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเรียนรู้สูงแล้วไม่อยากคนแก่ไม่อยากนั่งคู่คนแก่ไม่อยากให้คนแก่เดินตามอายใครก็พระอรหันต์เดินตามเราอ่ะเรามีเพื่อนนี่ไม่ใช่พระอรหันต์สามีไม่ใช่พระอรหันต์ภรรยาไม่ใช่แต่แม่เราเป็นพระอรหันต์พ่อเราเป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาผู้ทำให้เราเกิดได้ทำให้เราสำเร็จทุกอย่างทุกวันนี้ท่านคิดถึงบุญคุณเป็นท่านฉลาดท่านทันสมัยท่านทันโลกท่านจึงรักแม่ท่านแล้วพอวันนั้นท่านจะต้องไปเยี่ยมแม่พอราแม่ป่วยท่านจะเยี่ยมตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่กลับมาพักศีลก็ปฏิบัติสมาธิก็ปฏิบัติแม่ก็ปฏิบัติเสร็จแล้วพอวันสุดท้ายพอกลับไปตีสี่ทางในวังโทรมาบอกทางโรงพยาบาลโทรบอกแม่สิ้นประชนแล้วก็ในหลวงก็ขับรถไปไปกราบตรงหน้าอกแม่เนี่ยทุบอยู่ตรงนั้นเองพองเงยขึ้นมาน้ำตานองหน้าเลยร้องไห้ไปครั้งสุดท้ายของแม่เรามีคนเดียวแล้วก็ถามหาหวีมาหวีผมให้แม่แต่งตัวให้แม่เรียบร้อยใส่เสื้อใส่อะไรแต่งหวีผมให้แม่เรียบร้อยเลยจัดให้แม่นอนทำได้อย่างสนิทใจแล้วก็กราบแม่มหาราชาที่เป็นยอดกตัญญูนะยอดกตัญญูนี่พวกผู้ชายทั้งหลายที่ฟังจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมคิดทำได้เนาะในหลวงยังทำได้แต่ตายไปแล้วทำไม่ทันแล้วบางคนตายไปแล้วเอ้าสอนลูกให้มันทำสอนลูกให้ทำกับพ่อกับแม่บ้างในหลวงไปฟังสวดทุกวันไม่เคยท้อถอยเลยเพราะท่านทำมาก่อนแล้วตอนรู้ว่าแม่อายุมากก็ไปทานข้าวกับแม่ทุกวันอยู่แล้ว5วันให้กับแม่กลางคืนตอนเย็นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะกตัญญูเนี่ยคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาเรียกเหมือนทองคนอกตัญญูเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญเทวดาไม่ปกป้องไม่รักษาไม่คุ้มครองจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งคนไม่กตัญญูอยากเป็นใหญ่มีวัดหนึ่งพระองค์เนี้ยมีชื่อเสียงมากเลยเป็นพระทั้งเป็นพระไสยศาสตร์เนี่ยดีท่านดีมากเลยแล้วท่านก็ทางวัดจนบ้านนอกจนเจริญคนมีทุกข์อะไรก็ไปหาดูผูกดวงอะไรก็ไปทำอะไรท่านก็ทำเมตตาให้หมดเนี่ย
รวยมีเงินเยอะเลยวัดนั้นมีเงินเป็นร้อยๆล้านท่านเมตตาก็คนน้องก็ยืมไปทำเป็นมูลก็ยืมไปคนนี้ก็ยืมไปไอ้บางคนก็ยืมมากไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันมันก็ยืมมากกับผู้ใหญ่บ้านก็ยืมเยอะยืมเป็นหลายล้านบางคนสองสามล้านพอท่านสิ้นปุ๊บท่านนั่นแหละเอทำไงต้องเอาเงินคืนเอาเงินคืนถ้าเอาองค์นี้เป็นสมภารต้องคืนแต่ถ้าเอาองค์นี้ไม่เป็นสมภารไม่ต้องคืนพระองค์นี้จะเว้นหนี้ให้จะลดหนี้ให้ก็เลยเอาพระองค์ที่องค์ลุ่มเนี่ยเป็นสมภารเพื่อจะได้ลดหนี้ให้พวกเราวัดนี่ลดหนี้ไม่ได้ใครไปหนี้วัดต้องคืนนะมันเป็นบาปมันต้องคืนเป็นหนี้ชาวบ้านนี่ยังไม่ให้ได้แต่หนี้ของวัดนี่ต้องคืนไอ้พวกทายกมันเอาไปเยอะแล้วมันไม่มีทางจะคืนเพราะคนบ้านนอกมันจนแล้วนะเอาไปตกดอกตกดวงไม่ได้คืนมันเป็นละลานก็เลยเอาพระสมภารองค์หนุ่มนี่เป็นซะเลยจะได้ไม่ต้องคืนเงินวัดกันก็เสียงข้างมากเลยไอ้มิกพอบอกไม่ต้องคืนดอกเอาองค์ไหนเงี้ยไม่ต้องคืนต้นเอาตรงไหนพระเอาองค์หนุ่มหมดเลยอีองค์หนึ่งเขาไม่เอาเพราะถ้าเอาองค์นี้มาแล้วเงินต้องคืนคลังหมดองค์นั้นเลยไม่ได้เป็นสมภารเลยองค์หาเสียงไม่เป็นองค์ที่หาเสียงว่าถ้าไม่ต้องคืนพ้นหนี้ไปเป็นสมภารได้ก็เอาองค์หนุ่มนี้เป็นเลยทุกคนก็ไม่ต้องใช้หนี้เลยสบายไหมสบายแต่รู้ไหมว่าทุกคนนี้มีกรรมเป็นของตัวหมดเลยไอ้คนที่เอาเงินไป3ล้านเป็นอัมพาตเลยเป็นอัมพาตสมองแตกไอ้คนโน้นก็เป็นนั่นไอ้คนนี้ก็เป็นนี่เป็นไปหมดเลยคนที่เอาเงินไปเนี่ยไอ้ตัวสมภารนั่นพออยู่ได้3เดือนตรงที่นั่งหลวงพ่อเนี่ยถือว่าไม่มีใครกล้านั่งหรอกองค์นี้นั่งเลยนั่งแทนหลวงพ่อเลยรับแขกแทนหลวงพ่อเลยกูคงจะหลอกกับหลวงพ่อนะคงจะหนุ่มกับหลวงพ่อผลสุดนั่ง3เดือนชักตายเลยไม่ได้เป็นสมภารเลยเป็นแค่3เดือนตายเพราะนี้ไอ้คนที่อยู่นั่นก็เป็นสมภารไม่ได้ต้องไปหาสมภารจากที่อื่นมาต้องเอาคนมีบารมีมาเป็นเนาะโอ้คนจะเป็นในหลวงต้องมีบารมีนะโยมนะคนจะเป็นนายกก็ต้องมีบารมีคนจะทำเป็นนายคนต้องมีบาบุญบารมีนะต้องเป็นคนมีบุญต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณเนี่ยถ้าฉลาดหน่อยเดียวนะไม่เป็นไรนี่เราค่อยๆใช้กันไปนะค่อยๆหาค่อยใช้กันไปแต่ที่นั่งนี้เขาจะไม่ต้องนั่งยกเอาไว้นะเราจะนั่งก็นั่งใกล้ๆกับกราบสักสามทีนะเนี่ยบุญคุณของวัดนี้ได้จากท่านนะทำให้วัดเจริญมานี่มันนั่งกูเป็นใหญ่แทนหลวงพ่อเลยอยู่ไม่ได้คนไม่มีบุญเขาก็ให้นะให้เป็นตัวมันจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นโยมไม่ต้องหรอกชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ด้วยบุญอย่าไปสาปอย่าไปแช่งอย่าไปว่ากันทำยังไงจะให้ลูกหลานเราเนี่ยกตัญญูรู้คุณรู้จักว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันให้คุณนะเหมือนเราเรียนหนังสือนี่ให้คุณไหมแต่ว่าไอเรียนหนังสือมันมองเห็นแต่ว่าเราดูแลพ่อแม่เนี่ยให้คุณไหมจะให้นะแต่ทะเลาะพ่อแม่ก็ให้โทษไหมให้โทษนะเด็กนักเรียนทั้งหลายที่เป็นเอททุกวันนี้เพราะไม่เคยพ่อแม่สอนเลยทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ย14-15ถึงยี่เป็นเอทกันเยอะเป็นเอทกันเยอะแล้วที่ไปท้องต้องรีดออกมาเนี่ยก็เยอะเพราะพวกนี้ไม่เคยแม่สอนรำคาญพ่อสอนรำคาญเขาไม่เชื่อพ่อแม่เลยรำคาญหนีหมดแล้วเห็นเพื่อนดีกับพ่อแม่ฉะนั้นถ้าทำยังไงสังคมนี้เราต้องนึกถึงในหลวงเราว่าทำไมในหลวงท่านเชื่อแม่ท่านถึงได้ดีถึงได้ดีแล้วลูกเราทำไมไม่เชื่อพ่อแม่ก็ควรจะกลับมาเชื่อนะขนาดท่านเป็นคิงเป็นเจ้าท่านยังเคารพกราบแม่ท่านได้สนิทใจโอ้ยแม่นี่มันสุดยอดของโลกนะโยมนะในโลกนี้ใครว่าวิเศษนะแม้แต่พุทธเจ้ายังยกย่องพระมารดาเลยพุทธเจ้าท่านไม่ได้ดูถูกแม่ตัวเองนะ
ไม่ได้เลี้ยงท่านหรอกพอเกิดมา7เดือน7วันเท่านั้นก็สิ้นพระชนม์พอสำเร็จแล้วพรรษาที่8ท่านขึ้นไปบนดาวดึงไปเทศให้พุทธมดาจนสำเร็จโสดาบันถือว่าชัยค่าน้ำนมได้ดื่มแค่7วันอุ้มท้อง10เดือนนี่บุญคุณอันใหญ่หลวงที่ได้แม่ดีพ่อพระพุทธเจ้าก็ตอนพระสุทโธทนะจะสิ้นพระพุทธเจ้าก็ไปดูแลสุทโธทนะจนสิ้นพระชนไปกับตัวเองเลยสวรรคตไปกับตัวเองดูแลพระสุทโธทนะพ่อตัวเองจนสวรรคตแล้วก็สำเร็จธรรมะไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ทุกวันนี้มีลูกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นห่วงห่วงไม่มีเหตุมีผลเลยมันห่วงมันรักอ่ะรักใครไม่เคยรักเท่าลูกเลยนะเกิดมาเนี่ยอาตมาไม่มีเคยมีลูกแต่เข้าใจเพราะรู้ว่าแม่ได้รักเรามากใครมีลูกจะรู้ว่าหูเรารักสามีก็ว่ารักหลงรักไหลรักภรรยารักหลงแต่รักลูกมันรักลึกซึ้งเกินไปมันรักห่างไม่ได้ขาดไม่ได้ตายแทนได้เลยภรรยายังแต่งได้ใหม่ถ้าสามียังแต่งได้ใหม่ถ้าสามีตายแต่ลูกนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยยังไงก็ลูกจะรอยันตายฉะนั้นต้องเห็นหัวอกหัวอกแม่หัวอกพ่อนะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลูกเป็นแม่เมื่อไรจึงรู้ลูกเป็นพ่อเมื่อไรจึงรู้ทุกวันนี้เด็กมันไม่รู้ไงมันไม่รู้พ่อแม่ตัวเองไงว่ารักแค่ไหนจึงไม่เข้าใจพ่อแม่คำพูดจึงสวนทางกันไงเหมือนคนที่ฟังในหลวงถ้าคนรักในหลวงจะเข้าใจเลยถ้ารัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ทุกคนนะรักในหลวงเหมือนเรารักนะฟังในหลวงรู้เรื่องหมดเลยแต่ถ้าคนไม่รักในหลวงจริงใจโดยจะฟังในหลวงไม่รู้เรื่องก็พูดอะไรก็ไม่รู้หมายความว่ายังไงก็รู้แต่ถ้าตามยุคคลบาทท่านมาเรื่อยตามฟังท่านมาเรื่อยจะรู้เลยว่าในหลวงพูดหมายความว่าสอนยังไงหมายความจะต้องทำไงนะเข้าใจเลยเพราะความรักแต่นั้นเมืองไทยเราเนี่ยไม่ยากเลยแก้ปัญหาไม่ยากเลยปัญหาเศรษฐกิจไม่ยากตามในหลวงอย่างเดียวจบข้าราชการทุกคนตามในหลวงนายกทุกคนแล้วตามในหลวงอย่างเดียวในหลวงรู้การเมืองลึกซึ้งด้วยนะรู้ละเอียดอ่อนเพราะท่านจบจากเมืองนอกรู้เมืองนอกดีท่านไม่ได้เอาของใครมาเป็นหนึ่งท่านมาประยุกต์ได้หมดเลยตอนนี้คนเราคิดว่าในหลวงไม่ได้เล่นการเมืองที่ไหนในหลวงเนี่ยเป็นหัวหน้ารู้หมดทุกอย่างเรื่องของการเมืองรู้ว่าจะทำไงเศรษฐกิจจึงจะพอเพียงเศรษฐกิจจึงจะอยู่ได้ที่จริงนะไม่ต้องไปตามใครหรอกเอาเถอะมาเป็นรัฐบาลชุดหน้าตามในหลวงอย่างเดียวอาตมาบอกเดี๋ยวถ้าเจอนายกรู้จักกันจะบอกว่าไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงให้จบแล้วค่อยเป็นนายกในหลวงเสด็จไปไหนไปเถอะไม่ต้องไปงานอื่นเดี๋ยวทิ้งงานอื่นให้หมดเลยงานไหนไม่สนใจตามพ่อกูไปอย่างเดียวไปลาวไปเขมรไปไหนตามอย่างเดียวเกาะขาอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดน่ะมีหมาจะกัดเดี๋ยวสิหมาจะกัดนายกคนละเนี่ย อ้าวนายกเดือดร้อนแล้วหมาจะกัดแหละต้องกลับมาตามผู้ใหญ่นะหมาจะไม่กัดเพราะผู้ใหญ่เขาไม่ให้หมากัดเด็กหรอกเขารักเด็กในหลวงท่านรักคนทั้งประเทศท่านรักท่านก็รักนายกก็รักท่านมีเมตตาท่านรักคนหมดเนี่ยไม่งั้นสุนัขข้างถนนท่านจะเก็บมาเลี้ยงเลยคนมีเมตตาในหลวงก็รักหมดเนี่ยไม่คิดฆ่าใครหรอกไม่คิดทำลายใครหรอกท่านจะบอกท่านไม่ต้องการให้รัฐบาลกับฝ่ายค้านทะเลาะกันท่านเป็นคนรักสามัคคีใจท่านน่ะลึกจนพวกเราอย่างไม่ถึงด็อกเตอร์มันก็คิดว่ามันฉลาดมันยังไม่ถึงหัวใจในหลวงนะพระบางองค์ยังไม่รู้เรื่องในหลวงเลยยังไม่ถึงคนฉลาดนี่ลึกกว่าน้ำลึกกับอะไรทั้งหมดนะอะไรไม่ลึกเท่ากับจิตใจลึกซึ้งเลยแผ่นดินยังได้80,000 หนา 84,000 โยชน์พุทธเจ้าทั้งวันนะพุทธเจ้าท่านรู้นะแผ่นดินนี้หมาหนา 14,000 โยชน์พุทธเจ้าท่านบอกนะแผ่นดินเนี่ยหนา 84,000
84,000

0: 84,000 ยอดไง84,000 84,000ยอดเนี่ยหนาประมาณนั้นแต่ยังไม่หนาเท่ากับใจคนใจคนน้อยๆเนี่ยหนากว่าแผ่นดินอีกโยมเวลามันทำบาปมันไม่กลัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันฆ่าได้แต่พ่อแต่แม่ครูบาอาจารย์พระเจ้ามันฆ่าหมดเนี่ยนี่มันหนากว่าแผ่นดินที่เขาว่าแผ่นดินเนี่ยพุทธเจ้าสมัยบอกอานนท์แผ่นดินว่าหนา 84,000 โยชน์เนี่ย 84,000 84,000 โยชน์เนี่ยยังหนาน้อยกว่าใจเทวทัตยังน้อยกว่าใจคนที่คิดฆ่าพุทธเจ้าตัวนั้นยังไม่ถึงที่จริงมันยังตัวเองไม่ถึงเท่านั้นเองใจคนเราเนี่ยจะยังถึงคือตัวเองต้องยังเองคิดเองปรุงแต่งเองดีชั่วอยู่ที่ใจเราจะรู้ตัวเองนะว่าหนาแค่ไหนเราโลภแค่ไหนเราโกงแค่ไหนเราโง่แค่ไหนเราฉลาดแค่ไหนเรามีโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตเราจะรู้เลยว่าใจเราเนี่ยหนาแค่ไหนเขาอื่นวัดไม่ได้หรอกแต่พุทธเจ้านะวัดคนได้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สัพพัญญุตญาณวัดมนุษย์และเทวดารู้หมดฉะนั้นจึงว่าเรามีพ่อดีและโยมมีพ่ออย่างนี้จะกลัวจนเลยเมืองไทยไม่น่ากลัวจนเลยไม่ต้องเป็นหนี้เลยที่จริงถ้าทำตามในหลวงจะไม่ต้องเป็นหนี้เลยเศรษฐกิจพอเพียงไอ้โครงการอะไรที่มันเป็นหนี้สิ่งมากๆแล้วก็เบาลงสิเอาแต่โครงการที่มันจำเป็นจะไปเอาที่มันเกินกำลังตัวเองฉะนั้นจึงว่าเรามีพ่อดีเดินตามพ่อสิที่จริงถ้าคนไทยเดินตามในหลวงมา60ปีปัจจุบันเมืองไทยเป็นนิกดีกว่าประเทศอื่นทั้งหมดเลยจริยธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมทั้งหมดจะจบเลยถือศีล5ก็เป็นถือศีล8ก็เป็นถืออุโบสถก็เป็นเวลาพ่อแม่ก็ไปดูเหมือนอย่างในหลวงตามไปดูแลแม่มารดาป้อนข้าวให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมจะไม่เจริญโครงการอะไรที่ท่านทำเนี่ยเพื่อต้องการให้คนทั้งหมดให้ส่วนรวมเป็นโครงการเขื่อนก็ดีโครงการป่ารักน้ำก็ดีทุกอย่างในหลวงทำเนี่ยเพื่อให้คนทั้งหลายอยู่ดีกินดีฝนเทียมไหมโยมฝนเทียมไหมข่าวที่เราตกใหญ่ตอนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาอีสานได้ตอนฝนเทียมในหลวงสุดท้ายนี่เองไอตอนแรกมันผลมันฝนปลอมโยมมันเอายูเรียปลอมมาใส่เลยฝนไม่ตกคนในหลวงเตือนกันเลยฝนตกเลยปีนี้บางคนหลบหน้าในหลวงก็มีไม่กล้าไปเข้าเฝ้าก็มีนะไม่กล้าไปฟังเทศเมื่อวานดูนี่หายไปกี่คนโยมสังเกตไหมหายไปนะไอตมาว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนะว่าจะไม่พูดแต่กลัวโยมจะไม่รู้เนาะกลัวจะฟังเทศไม่รู้เมื่อวานนี้มีขาดนักเรียนมีอุบาสกบริกาหายไปกี่คนประมาณ2คนนะมีอุบาสิกาหายไปคนอุบาสกหายไปคนไม่กล้าเข้าไปฟังเทศกลัวจี้ใจดำมั้งนึกได้ไหมกลัวจะถามเรื่องเก่าจะตอบไม่ได้จนบนธรรมาสน์ไอ้นี่ตมาพูดเลยเดี๋ยวตมาก็เข้าป่าไปตมาไม่อยู่ที่นี่อ่ะเราต้องรักพ่อแม่เราครูในหลวงนี่เป็นพ่อแผ่นดินพ่อแม่เราเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้จะวิเศษเท่าพ่อเราไปถามดูสิตอนเด็กๆเนี่ยใครหาเงินมาให้ค่านมใครหาเงินมาค่าพระอ้อมใครหาใครพาเราไปเข้าโรงพยาบาลเทวดาทนไหนพระเจ้าองค์ไหนพาไปพระเยซูหรือพระเยอะไรไปพาไปเยซูเคยพาแม่เราไปคลอดโรงพยาบาลไหมไม่มีนะเป็นไปไม่ได้มีคนหนึ่งเขาถามอาตมามาหลวงพ่อผมก็ถือพุทธนะครับเขากลัวเราจะว่าเอาวะนะผมก็ถือพุทธนะครับแต่มีศาสนาหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างคนเกิดขึ้นมาเองเวลาคนเนี่ยจะร่วมกันหลับนอนกันเนี่ยเวลาจะเกิดจุติมาเนี่ยเขาจะเป็นคนร่วมสร้างเลยไปร่วมเขาทุกคนเลยนะพระเจ้าองค์เนี่ยร้ายนะดูเลย ระวังพระลักษ์หลับหมดเลยเพราะใครจะร่วมกันจะเกิดสเปิร์มอะไรเนี่ยเข้ามาในครรภ์เนี่ยของมารดาเนี่ย พระเจ้าจะลงไปเสกเลยให้อันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาเลยบอกเสกให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยพระเจ้าเนี่ยสร้างคนทั้งโลกเลยเราก็จะทำไงดีเมื่อปัญหาตอบงี้ธรรมาบอกเอางี้แล้วกันโยมถ้าพระเจ้าสร้างคนนี้ขึ้นมาในทุกคนเป็นมนุษย์เป็นลูกพระเจ้าหมดโยมมีลูกไหมมีลูกครับและโยมสร้างถ้าลูกโยมเนี่ยถ้าเกิดว่าโยมเนี่ยมีลูกเนี่ยโยมอยากให้ลูกโยมดีไหมดีครับอยากให้ฆ่ากันไหมอยากให้ทะเลาะกันไหมอยากให้แตกแยกสามัคคีไม่อยากอยากให้ลูกดีทั้งหมดไหมถ้าเกิดว่าลูกของโยมเนี่ยเต็มทั้งโลกเนี่ยโยมอยากให้ลูกโยมฆ่ากันทะเลาะกันไหมผิดใจไม่ผมมีลูกเท่าไหร่ผมก็อยากให้ลูกผมดีทั้งหมดเลยครับคำว่าลูกไม่ดีไม่มีแกว่าครับผมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับคำตอบคือคำถามอันเดียวกันเราไม่ต้องตอบเลยนะเราถามเข้าไปในไหนว่าถ้าโยมมีลูกโยมจะคิดให้ลูกโยมเลวไหมแสดงว่าพ่อจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นพ่อที่บริสุทธิ์ใจต่อลูกแสดงว่าที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่พ่อจริงกลับมาทะเลาะกันทุกวันนี้ที่จริงมันเรื่องของกรรมการที่เกิดมาเนี่ยมันกรรมเพื่ออเสวนาจะพารังปันทิจะเสวนาครับเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วให้คบบัณฑิตพาให้ไปคบคนฉลาดพาไปคบคนซื่อพาไปคบคนที่มีกตัญญูรู้คุณแล้วพาลูกเนี่ยจากตัวเองเนี่ยเป็นคนดีก็พาลูกเนี่ยให้คบกับครูบาอาจารย์คบเพื่อนที่ดีมิตรดีแสวงหาสามีที่ดีให้ลูกแสวงหาภรรยาที่ดีให้ลูกแล้วนั่นคือว่าเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อพระใครทำไม่ได้นอกจากพ่อกับแม่สองคนพระเจ้าบันดาลไม่ได้ฉะนั้นโดยเหตุผลแล้วแสดงว่าไอ้ที่ว่าไปร่วมหลับนอนกับเขานั้นไม่จริงใช่ไหมพระเจ้าไปร่วมหลับนอนกับเขาไปสร้างลูกเขาอ่ะโอ้ต้องผ่านพระเจ้าหมดเลยนะโยมนะ นี่คือเป็นการที่เราเป็นคนมีเหตุผลก็คลางแคลงใจเชื่อไม่ถึงร้อยหรืออาจจะไม่เชื่อเลยและมีอีกเรื่องหนึ่งการสงสัยพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอานนท์มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะอานนท์เมื่อเรานิพพานแล้วให้นำเรื่องนี้ไปบอกนายจุนทะนะนายจุนทะมื้อที่เราทานกับนายจุนทะเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายที่มื้อประเสริฐมากเท่ากับมื้อตรัสรู้มื้อตรัสรู้ในนางสุชาดาถวายควรเลยควรงัวเป็นพันตัวให้เหลือ300ตัวจะเหลือ7ตัวจะเหลือตัวเดียวแล้วก็เอานมบริสุทธิ์นำมากวนถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ฉันได้49คำแล้วอยู่ได้10ถึง7สัปดาห์โดยที่ไม่หิวโหยเลยมื้อนั้นถือเป็นมื้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมตรงนี้แก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้พบได้คุยกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเรียกว่าเป็นวันระลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะพวกเราประสบนิกรก็น้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงที่บ้านสว่างใจที่วัดถ้ำปริศนาก็มีการประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ก็มีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมและช่วงระยะนี้ก็มีการเรียกว่าอะไร ถือศีลกินเจนะฮะ

พี่น้องนะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยก็ทำกันนะคนแล้วก็ถือศีลกันนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งมาล้างท้องมาทำอะไรมาถือศีลไม่ใช่กินทานเจอย่างเดียวนะก็ถือศีลด้วยเพราะว่านุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลกันมีกิจกรรมแต่ละที่แต่ละสำนักแต่ละมูลนิธิเนี่ยบางทีบางที่ก็เป็นมูลนิธิเป็นอะไรเขาก็มีสมาคมของชาวเนี่ยพี่น้องชาวเชื้อสายจีนก็เป็นอุบายนะก็เป็นอุบายแต่การให้เราได้มาร่วมกันมาพบมาเจอกันมาจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเองแต่การทานอาหารเนี่ยในหลักพระวินัยของพระนะครับก็มีอาการ3แล้วก็เนื้อต้องห้ามอีก10ชนิดในพระวินัยอาการ3ก็คือได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าเขาฆ่าเนื้อนี่มาเพื่อเราแล้วก็ภิกษุไม่ควรบริโภคไม่บริโภคถ้าบริโภคก็เป็นอาบัติเป็นอาบัติทุกกฎนี่อาการ3คือได้เห็นได้ยินหรือว่าสงสัยทางแคลนใจว่าเขาฆ่าเนื้อนี่มาเพื่อเราและเนื้ออีก10ชนิดเป็นเนื้อต้องห้ามก็คือเนื้อมนุษย์เป็นต้นเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือทั้ง3เสือเนื้อสิงโตอย่างนี้เป็นต้นในยุคสมัยนี้ก็อาจจะเป็นสัตว์ที่เขาอนุรักษ์นะฮะเป็นพวกสัตว์ที่เขาอนุรักษ์ก็รวมไปหมดเลยเป็นเนื้อต้องห้ามหรือก็เป็นพวกของดิบอย่างเงี้ยพวกเนื้อดิบต้องกัปปิยะกัปปิยะคือทำให้เหมาะควรบางสำนักเขาจะมีกัปปิยะกาลบหรือคนวัดเนี่ยพวกทายกอุบาสกบาจิกาที่รู้วินัยข้อวัดเนี่ยพวกที่เป็นผีชะคามที่มันงอกเงยได้พวกมีมันเล็กหรือว่ามีรากอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้เขาเรียกว่ากัปปิยะทำให้เหมาะควรแก่สมณะบริโภคอาจจะกัปปิยะด้วยมีดด้วยเล็บถ้าของดิบก็ด้วยไฟจึงจัดถวายเพราะนั้นภิกษุนี่เลือกไม่ได้บางท่านบางคนก็หาว่าเอ้ยพระฉันเนื้อสัตว์ก็เหมือนกับส่งเสริมให้มีการฆ่าก็ยังพระก็ยังฉันเนื้อสัตว์เนื้ออะไรอยู่คือพระเนี่ยท่านเป็นไม่ได้เลือกไม่ได้เราเป็นอยู่ขึ้นอยู่กับชาวบ้านกับญาติโยมเขากินอยู่ยังไงก็เลี้ยงง่ายเขากินยังไงก็อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงบัญญัติศีล5ข้อใช่ไหมฮะปาณาติบาตเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ถ้าโยมรักษาศีลโยมก็อย่าฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วโยมก็ทานจะเป็นเจมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์พระไปบิณฑบาตพระก็พลอยก็พลอยก็ได้อย่างนั้นก็ฉันอย่างนั้นหรือไปในถิ่นที่สถานที่เนี่ยเขาคงจะเลือกไม่ได้พระองค์จึงให้พิจารณาเนี่ยปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบิณฑบาตคือไม่ให้สนุกสนานไม่เพลิดเพลินไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่งให้เพียงแต่ว่าให้เวทนาเก่าคือความหิวดับไปไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ทานให้มันแสลงโรคไม่อึดอัดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปฉันตามมีตามได้ก็เป็นคนอยู่เลี้ยงง่ายเพราะต้องอาศัยข้าวน้ำจากญาติโยมแต่ถ้าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจคนที่ทานกิเลสนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ไอ้ตัววัตถุข้างนอกมันอยู่ที่ข้างในใจคนที่เสพบริโภคพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็เที่ยวบินทบาทกบฉันแต่ไม่มีผลต่อจิตใจไม่ได้กระตุ้นกิเลสไม่ได้ยินดีชอบใจไม่ได้ยินร้ายจิตท่านหลุดพ้นท่านวางจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นอยู่ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างสัมโพชฌงค์ลงล่องลงตัวรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่ไปติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงหรือไม่ขัดใจเพราะนั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ตรงนี้

0: ล้วก็ไม่ว่ากันเนี่ยเราทานก็เพื่อสุขภาพบางทีมันพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรย่อยยากนะคนที่ธาตุอ่อนเนี่ยบางทีย่อยยากก็ทำให้ท้องผูกท้องเสียแล้วก็ดูให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกันเดี๋ยววันนี้ก็อยากให้ท่านพระอาจารย์ธานีนะเล่าเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนักกาธิเบศรมีผลมหาราชการที่9ความกรุณาธิคุณของพระองค์ความมีปัญญาของพระองค์ที่ช่วยประสบนิกรแล้ววันนี้ก็เรามาคุยกันสำลึกนึกถึงเป็นวันท้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านครับท่านอาจารย์ครับมีอะไรพูดคุยกับญาติโยมหน่อยครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับก็สิ่งที่เราทราบกันดีนะฮะวันนี้จะเป็นวันที่13ตุลาคมนี่ก็ปีพุทธศักราช2569แล้วมันเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนปัจจุบันวันนี้ก็ครบ10ปีแล้วที่พระองค์ท่านได้จากไปตามธรรมชาติที่เราจะต้องพบเจอกันนี่คือความเป็นจริงที่เราจะต้องได้พัดภาคกับบุคคลที่เป็นที่รักที่เคารพที่บูชาของเราทุกๆคนก็เป็นทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ให้เราที่ยังอยู่เป็นผู้อยู่หลังนี่แหละพวกเราเป็นผู้อยู่หลังที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกๆอย่างเลยซึ่งเราเป็นพุทธบริษัทก็พึงน้อมจิตนะในเบื้องต้นก็น้อมจิตที่จะระลึกเพื่อสักการะบูชาหรือว่าน้อมจิตเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับประสบนิกรปวงชนชาวไทยนี่มากมายนะญาติโยมคนที่อยู่รุ่นหลังๆก็จะทราบดีจากอย่างน้อยๆพวกเรารุ่นเด็กๆก็ได้ดูภาพที่เราเห็นกันชินตาเลยในข่าวพระราชสำนักมีการติดตามพระองค์ท่านไปแต่ละที่ทั่วประเทศไทยเลยมายุคนี้ก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองขึ้นมาแล้วพัฒนาเจริญขึ้นมาบ้านเรือนเราแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นก็มีความเจริญก็ด้วยพระบารมีปกเกล้าของท่านพวกเราในฐานะที่อยู่ใต้ร่มบารมีใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระองค์ท่านก็นี่แหละเป็นคุณธรรมในจิตใจของเราอย่างหนึ่งแหละที่เราจะต้องระลึกถึงสำนึกถึงในพุทธภาษิตก็จะกล่าวนะปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมังก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งหลวงพ่อสนองท่านก็จะให้โอวาทธรรมนี่นะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์พระรัตนตรัยบูชาแล้วเจริญทั้งทางโลกทางธรรมทั้งชาตินี้ชาติหน้าท่านบอกถึงชาติหน้าเลยนะฮะก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้ประพฤติด้วยจิตใจของเรานี่แหละสามารถที่จะทำให้คุณธรรมอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกับตัวเรามีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมแล้วในภาษิตที่เราเคยได้ยินกันนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีหรือว่ารู้พระคุณของผู้รู้บุญคุณของพระผู้มีพระคุณแล้วตอบแทน ป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้เราเคยได้ยินกันประจำนะเพราะนั้นเราจะดูคนไหนเป็นคนดีก็ดูว่าเขาได้รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณหรือไม่อย่างไรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยปัจจุบันพระองค์สกลมหาสังฆปริยนายกนี่นะท่านประธานโอวาทเกี่ยวกับความกตัญญูไว้ท่านตรัสว่าความกตัญญูกตเวทิตามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดจิตใจผู้นั้นก็จะระลึกถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณนั้นตลอดเวลาย่อมไม่เป็นคนเนรคุณไม่ลอบทำร้ายแล้วก็ไม่ให้มาใครมาลบหลู่เกียรติศักดิ์เกียรติยศคุณงามความดีของผู้ขององค์กรสถาบันและผู้มีพระคุณนั้นอีกทั้งก็ยังตั้งจิตระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นคนดีผู้เจริญสุขอยู่ทุกเมื่อท่านกล่าวว่าถ้าคนที่นับถือหรือบูชากตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็จะเป็นผู้ที่เป็นคนดีมีความเจริญสุขนั่นเองสำหรับเรื่องราวของพระองค์ท่านมีมากมายนะฮะญาติโยมสิ่งที่เราทราบกันดีคำสอนของพระองค์ท่านที่เราได้ทราบกันก็จะมีหลักเลยนะพระองค์ท่านนำหลักเลยคำสอนของพระบรมศาสดาของเรามาเป็นมันเป็นประกอบคำสอนที่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถ้าเรามาลองเปิดดูในหนังสือหรือเราจะหาในข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคงจะมีมากมายเลยแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติได้ด้วยมีพระราชบัญญัติดำรัสของท่านมากมายลองนึกๆได้ท่านก็จะมีเรื่องราวตรงนี้ว่าท่านตรัสเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความต้องการพอใจในสิ่งที่เราต้องการก็คือคนเราถ้าคนเราพอใจในสิ่งที่ต้องการก็จะมีความโลภน้อยเมื่อความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยแล้วท่านก็ตัดว่าถ้าประเทศทุกประเทศเนี่ยมีความคิดที่ว่าจะทำอะไรเพื่อพอเพียงหมายความว่าเป็นอยู่อย่างง่ายๆก็คือทำให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีความสุขเท่านี้ก็พอเพราะนั้นหลักที่ท่านสอนพวกเราเลยใช่ไหมมายุคที่เราจะสามารถปฏิบัติกันได้ก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็ให้ความหมายไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการเป็นอยู่อย่างการเป็นอยู่ด้วยดีง่ายๆเนี่ยนะไม่ขี้เหนียวไม่ต้องมีความอลุ้มอล่วยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยท่านเน้นเลยนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของข้าราชการกลุ่มนายทุนกลุ่มนักทฤษฎีเส้นมองเห็นเลยนะฮะว่าปัญหาของประเทศชาติอยู่กันหลายๆกลุ่มเฉพาะกลุ่มของข้าราชการกลุ่มในทุนกลุ่มทฤษฎีเนี่ยต้องประสานแล้วก็ร่วมมือเพื่อเอื้อประโยชน์กันนะอย่างน้อยก็จะต้องเพื่อที่จะทำให้ส่วนรวมอยู่ได้แล้วก็จะอยู่อย่างเป็นสุขสงบสุขนะเพราะฉะนั้นท่านมองเห็นตรงนี้เลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามาคิดกันนะบางคนก็ไปให้ความหมายว่าเป็นทำให้เราตกอยู่ในล้าหลังประเทศอื่นจริงๆแล้วท่านสอนคนละวิธีเลยถ้าเราไม่ลึกซึ้งไม่พยายามที่จะศึกษาเนี่ยก็จะไปมองว่าพระองค์ท่านเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะพัฒนาประเทศในให้เจริญขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะท่านถึงบอกว่าถ้าทุกประเทศมองว่าจะพัฒนาอย่างไรให้พอเพียงใช่ไหมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขได้จริงๆอย่างที่กล่าวหลักของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นหลักที่ประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขที่ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วงมีอะไรบ้างก็มีข้อหนึ่งก็พอประมาณข้อสองก็คือมีเหตุผลข้อสามก็สร้างภูมิคุ้มกันส่วนในสองเงื่อนไขก็คือความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยโดยตรงเลยนะพระองค์ท่านนำหลักของพระพุทธเจ้ามาสอนเลยมาให้ประชาชนอย่างพวกเราพุทธบริษัทด้วยอย่างเงี้ยทุกๆคนเลยได้ศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตห่วงที่หนึ่งเนี่ยพอประมาณเนี่ยตรงกับทางพระพุทธศาสนาก็คือมัตตัญญุตตาเมื่อครั้งต้นที่พระอาจารย์ท่านกล่าวเรื่องของนี่นะที่ว่าการอาหารเนี่ยเทศกาลตรงเนี้ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นการบริโภคปัจจัย4มันมีผลกับชีวิตของเราท่านโดยเฉพาะพระองค์ท่านใช้สอยปัจจัย4เนี่ยอย่างเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเลยในหนังสือที่ผ่านตามาเคยอ่านเคยได้ศึกษาในข้อมูลบ้างในหนังสือเก่าๆเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านมากมายนะฮะญาติโยมเรื่องการใช้สอยของพระองค์ท่านในหนังสือก็กล่าวว่าฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านก็คือในหนึ่งในปัจจัย4ก็จะมีอะไรนะเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนี่แหละฉลองพระองค์ก็คือเครื่องแต่งกายของพระองค์ท่านนั่นเองในหนังสือเขาบอกถึงความรู้จักประมาณรู้จักใช้จ่ายต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยท่านจะตัดฉลองพระองค์โดยที่ร้านธรรมดาไม่หรูหราราคาไม่แพงแต่สำคัญคือตัดแบบพิเศษเนี่ยเพราะพระองค์ท่านต้องให้มีหลายๆกระเป๋าเนื่องจากอุปกรณ์ในการทรงงานของพระองค์ท่านนี่มีมากชิ้นเลยที่เราจะเห็นเนี่ยนะแผนที่มีเข็มทิศมีดินสอมีปากกามีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปมีรายละเอียดอีกเยอะๆนะรองพระบาทรองเท้าของพระองค์ท่านนี่ได้ส่งซ่อมโดยพระราชบริพารส่วนพระองค์เนี่ยไปส่งซ่อมบ่อยครั้งพอชำรุดพระองค์ท่านก็นำรองเท้าไปซ่อมจนช่างเนี่ยจำรองเท้าคู่นี้ได้ก็ด้วยความสงสัยแล้วก็เห็นว่าผู้ที่นำมาซ่อมเนี่ยใส่เครื่องแบบพระราชการก็จึงสอบถามอยากจะทราบนะฮะก็ได้รับคำตอบว่าเป็นรองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ช่างคนนั้นมีความดีใจมากเลยปลื้มปิติก็ทูลขอพระราชทานฝากผ่านไปว่าจะขอตัดคือตัดเป็นแบบอย่างรองเท้าของในหลวงนั่นแหละมาขึ้นหิ้งเลยนะฮะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองกับร้านตัวเองซึ่งท่านเอาไปซ่อมไม่รู้กี่ครั้งนะฮะจนจำได้เลยอันนี้ที่มาพูดให้ฟังหมายถึงว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทำกับพระองค์ท่านเองเรื่องนาฬิกาข้อประหัตอย่างเงี้ยราคาไม่ถึงพันบาทนะฮะในหนังสือบอกราคาไม่กี่ร้อยบาทไม่ถึงพันบาทพระองค์ท่านตรัสว่าคุณค่าของนาฬิกาก็คือใช้บอกเวลาก็เข้าใจเลยใช่ไหมฮะคุณค่าที่เกิดขึ้นของนาฬิกาไม่ใช่อยู่ที่ราคาค่างวดเป็นใช้บอกเวลาพระองค์ท่านเราคงเคยเห็นภาพใช่ไหมหลอดยาสีฟันที่พระองค์ท่านใช้อันนี้มาจากคุณธรรมที่อยู่ในใจนะฮะเป็นสิ่งที่ท่านใช้จนเห็นคุณค่านั่นเองเคยฟังอย่างในยุคสมัยเก่าๆของครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่พระพุทธทาสอย่างเงี้ยสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเนี่ยองค์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยทีละแผ่นคือมองถึงความประมาณในการบริโภคท่านใช้เพื่อประโยชน์จริงๆคือเป็นสิ่งที่มาจากคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะเป็นสิ่งที่เราทราบไว้ก็ไม่ได้ผิดอะไร

ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทราบไปด้วยว่าสิ่งนี้คือการประมาณในทุกๆอย่างที่บอกคือปัจจัย4ทุกๆอย่างเลยแล้วก็พระองค์ท่านจะทรงเบิกดินสอที่สำนักงานส่วนพระองค์ปีหนึ่งก็เบิกเพียง12แท่งเท่านั้นเองก็เท่ากับ1เดือนใช่มั้ยฮะ1เดือนใช้1แท่ง1เดือนใช้1แท่งแต่ละโครงการในพระราชดำริก็ทรงจะมีพระราชวินิจฉัยที่จะใช้งบประมาณอย่างรอบคอบประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์นี่นะตรงกับข้อพอประมาณเลยข้อที่สองห่วงข้อที่สองก็คือมีเหตุผลในข้อนี้ท่านก็จะเราก็จะตรงกับหลักทางพระพุทธศาสนาก็คือในข้อสัพพุริสธรรมก็คือธรรมะของสัตว์บุรุษรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้ประชุมชนรู้บุคคลอันนี้ท่านสอนให้เรารู้เหตุผลทุกๆอย่างเลยในการดำเนินชีวิตท่านก็จะสอนยกตัวอย่างนะฮะที่พูดมานี่คือยกตัวอย่างจริงๆท่านให้รายละเอียดไว้เยอะเลยยังมีเหตุผลนี่ท่านก็จะยกตัวอย่างเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าคนไทยเรามีหนี้สินมากนะหนี้ในครอบเรียกหนี้สินของครัวเรือนเนี่ยมากก็เนื่องจากสิ่งที่เราทราบกันดีนะในเรื่องของวัตถุด้วยอะไรด้วยความต้องการที่อยากจะใช้จ่ายตรงนั้นตัดว่าให้ทำบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัวไว้เพื่อที่จะทราบถึงรายได้รายจ่ายรายเหลือด้วยท่านบอกเนี่ยเป็นการดูแลภายในครอบครัวถ้ามีรายได้มากพระองค์ท่านบอกถ้ารายได้มากมีรายได้มากก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นก็ครอบครัวก็จะเดือดร้อนนะไม่มีเงินเหลือเก็บยามเจ็บไข้ก็จะรู้สึกว่ามันจะฝืดเคืองเช่นเดียวกันตรงข้ามถ้ามีรายได้น้อยนะกินอยู่ใช้จ่ายอย่างตามความจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยครอบครัวเราก็ไม่เดือดร้อนนะมีเงินเหลือเก็บด้วยสามารถนำมาลงทุนให้เกิดประโยชน์ตามสมควรได้อีกด้วยอันนี้แค่ยกตัวอย่างในเรื่องของการทำบัญชีใช้จ่ายในครอบครัวนะก็มีประโยชน์ส่วนในเรื่องเหตุผลต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างนี้นะฮะมันจำเป็นทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมพฤติกรรมของคนถึงเปลี่ยนไปเพราะบางคนอาจจะใช้เหตุผลของตัวเองมีเหตุของตัวเองแต่ผลที่เกิดขึ้นโดยเหตุที่ทำให้มันผิดกับหลักความเป็นจริงความถูกต้องนั้นก็ไม่ใช่ไปเหมือนไปเบียดเบียนล่วงเกินคนอื่นก็ไม่ใช่หลักที่เป็นเหตุผลหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้โดยตรงเลยนะฮะเป็นหลักทางพุทธศาสนาก็เลยศีลและธรรมนี่แหละการสมาทานศีลนี่เองซึ่งในเรื่องของศีลที่เราทราบกันดีก็คือความปกติใช่ไหมทำให้เกิดความปกติมีทำให้ปลอดภัยเกิดความอุ่นใจจิตใจของเราผ่องใสไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความหมายในเรื่องศีลเยอะเลยหลายๆข้อเลยนะคือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยศีล5ก็คือการรักษาสภาพความปกติของมนุษย์เอาไว้นะถ้าเรามีศีลเราก็เป็นคนปกตินะไม่ไปฆ่าไม่ขโมยไม่ไปผิดคู่ครองผู้อื่นนะไม่ไปโกหกหลอกลวงนะเพื่อจะให้เราได้ประโยชน์ให้คนอื่นเสียประโยชน์ไม่ไปดื่มไม่ไปเสพสิ่งที่เป็นโทษกับความมีสติของตัวเราคือความปกติถ้าเรามีศีลเนี่ยเรารักษาสภาพความปกติเอาไว้ได้นะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างอยู่ร่วมกันกันได้ด้วยดีโดยมีสังคมที่สงบสุขด้วยนะสามารถปกครองตัวเองได้ไม่ไปลุกลานรังแกทำร้ายคนอื่นนะไม่ทำสังคมให้เดือดร้อนนะไม่สูญเสียความ

สงบนะถ้าคนเรามีศีลเท่านั้นเองนะเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่พระองค์ท่านสอนเอาไว้นะตรงเลยนะตรงกับหลักทางพระพุทธศาสนาส่วน2เงื่อนไขก็คือความรู้คู่คุณธรรมพระองค์ตรัสว่าความรู้ก็จะแบ่งเป็นรอบรู้รอบข้อแล้วก็ระมัดระวังรอบรู้คือนี่นะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมนะมีเวลาก็ต้องศึกษาทางธรรมด้วยนะเป็นหัวข้อที่เราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเราใช่ไหมฮะท่านสอนเรื่องนี้เรื่องนี้สอนวิธีการปฏิบัตินะจำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งทางธรรมด้วยส่วนทางโลกญาติโยมก็มีความรู้กันมากมายอยู่แล้วในข้อนี้ก็จะหมาย

ก็มีความรู้กันมากมายอยู่แล้วในข้อนี้ก็จะหมายถึงปัญญานั่นเองส่วนในข้อรอบครอบก็คือรอบครอบในการดำเนินชีวิตนี่แหละการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ยการทำงานก็จะหมายถึงสติแล้วก็สัมปชัญญะในข้อของระมัดระวังก็จะเกี่ยวเรื่องของไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยติดกับดักหรือตกไปอยู่ในเรื่องของอบายมุขอันนี้สำคัญเลยต้องระมัดระวังมีหิริโอตัปปะก็จะหมายถึงความไม่ประมาทนั่นเองท่านจึงอธิบายว่าเพราะฉะนั้นความรู้ก็จะหมายถึงจะทำให้กว้างขวางท่านบอกว่ากว้างขวางแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจคนมีความรู้ก็จะกว้างไกลกว้างขวางส่วนในข้อคุณธรรมท่านก็จะบอกว่าทำให้จิตใจเราลึกซึ้งในเรื่องของความดีงามมีความชัดเจนในเรื่องของความถูกความผิดนะเรารู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคุณธรรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในส่วนของการดำเนินชีวิตในหลักสามห่วงของพระองค์ท่านนะส่วนสองเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะมาประกอบในการดำเนินชีวิตเห็นว่าหลักตรงนี้พระองค์ท่านนำมาโดยตรงเลยใช่ไหมฮะให้พวกเราประพฤติให้เราศึกษาให้พวกเราปฏิบัติพอเราทราบตรงนี้เราเห็นว่าพระองค์ท่านสอนในแนวทางนี้เราก็นำมาปฏิบัติก็จะเกิดผลกับตัวเราเองซึ่งพระองค์ท่านได้นำคำสอนอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ท่านฝึกใช้ในเหมือนท่านอบรมกับตัวเองเรียนรู้กับพระองค์ท่านเองคือท่านทำด้วยพระองค์เองก่อนเลยที่จะมาไปแนะนำให้ประชาชนท่านก็ฝึกทุกๆอย่างเลยในเรื่องของอย่างเกษตรนะฮะพระองค์ท่านก็ทรงปลูกข้าวเองด้วยดูพันธุ์ข้าวเองด้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงปลานิลนำมาจากประเทศญี่ปุ่นท่านก็ทำเพื่อประชาชนในส่วนที่ท่านจะต้องมาเหมือนว่าให้ฝึกกับตัวเองให้เห็นข้อดีข้อด้อยหรือว่าอันไหนควรจะทำที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนดังนั้นการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อผาสุกเพื่อความอยู่ดีกุญยีของประสบนิกรปวงชนชาวไทยทั้งสิ้นเลยโดยแท้จริงในหนังสือบอกว่าในหนังสือเล่มนี้ท่านบอกว่ามีคนกล่าวว่าไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านจะเสด็จย่างพระบาทไปไม่ถึงนะก็ขอกล่าวเพื่อให้เราทราบจริงๆว่าพระองค์ท่านไปทุกที่70กว่าปีที่ท่านทรงครองราชนะดร.สุเมธสันติเวชกุลมีหนังสือนะท่านบอกว่าในหลวงทรงงานทุกวันไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดราชการพระองค์ท่านจะมีกระแสรับสั่งกับนี่แหละดร.สุเมธนะเพราะดร.สุเมธท่านถวายงานให้ในหลวงในมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็มีอีกหลายๆท่านท่านมีกระแสรับสั่งว่าอย่าเห็นว่าฉันเป็นอะไรก็หมายถึงฉันก็คือตัวของพระเจ้าอยู่หัวนะให้เห็นว่าฉันทำอะไรให้ดูทุกอย่างที่ฉันทำให้จดทุกอย่างที่ฉันพูดแล้วก็ให้สรุปทุกอย่างที่ฉันคิดประชาชนเขายังยากจนอยู่ความทุกข์ไม่มีวันหยุดท่านบอกว่าความทุกข์ไม่มีวันหยุดเขาทุกข์เดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เป็นคำง่ายๆแต่เราฟังแล้วโอ้โหพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนโดยแท้จริงอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคำสอนของท่านมีอีกเยอะเลยนะญาติโยมเนี่ยอย่างประโยคในบทพระราชดำรัสอันเนี้ยนำมาใช้เลยได้โดยตรงเลยท่านสอนว่าตรัสสอนว่าการดำเนินชีวิตนะจะต้อง

0: พบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆจึงจำเป็นที่ต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอโดยตรงเลยนะฮะองค์ท่านสอนโดยตรงธรรมะโดยตรงเลยด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอฝึกหัดจิตของตนตลอดเวลาฝึกให้รู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเรากำลังทำอะไรอยากกำลังทำอะไรแล้วคือต้องการอะไรฝึกจิตให้รู้ว่าการทำสิ่งใดนั้นมันควรเป็นคุณควรหรือไม่ควรเป็นคุณหรือเป็นโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงเลยนะฮะโดยตรงเลยทางพระพุทธศาสนาองค์สั้นสอนโดยแล้วก็ฝึกได้โดยชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ไปนอกเหนือจากบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะไปเยี่ยมราษฎรตามแต่ในยุคนั้นก็เป็นที่ทุรกันดารจริงๆนะฮะพระองค์ท่านยังไปกราบนะหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายวิปัสสนาครูบาอาจารย์สายป่าทุกๆครั้งท่านก็จะไปกราบมีหลายท่านนะหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟันอาจาโรหลวงตามหาบัวมีหลายท่านนะหลวงปู่เทศอย่างเงี้ยก็จะเป็นผลที่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ไปเหมือนกับพูดคุยในการสนทนาธรรมนั่นเองนะพระองค์ท่านฝึกกรรมฐานนะญาติโยมฝึกมาตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เด็กเลยก็ได้เพราะว่าผู้ที่ฝึกสอนท่านก็ต้องคือพระราชชนนีก็คือสมเด็จย่าท่านเองสมเด็จย่าพระองค์ท่านก็ฝึกกรรมฐานเช่นเดียวกันมีประวัติของสมเด็จย่าก็พระองค์ท่านไปฝึกที่วัดมหาธาตุนะตอนนั้นก็ท่านเจ้าคุณโชดกอะไรฝึกหนอฝึกอะไรเนี่ยวิธีการฝึกของท่านมันก็ถ่ายทอดมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทุกๆพระองค์ปัจจุบันนี้ก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านก็ฝึกกรรมฐานทุกๆคนฝึกกรรมฐานในหลวงรัชกาลที่10ฝึกกรรมฐานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนี่ก็ฝึกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ฝึกกรรมฐานกับท่านหลวงตาพระมหาบัวที่วัดป่าบ้านตาทุกท่านฝึกกรรมฐานหมดเพราะฉะนั้นเราที่มาพูดเพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าเรามีแบบอย่างที่ดีงามนะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงงานอันนี้ทำไมท่านถึงทรงงานได้มากมายขนาดนี้นะก็ต้องมาจัดจิตใจที่ได้รับการฝึกแล้วก็คุณธรรมที่อยู่ในใจท่านทำเพื่อประชาชนโดยตรงโดยแท้จริงอย่างที่กล่าวเนี่ยคือข้อสำคัญที่เราจะได้ระลึกถึงเพื่อสักการะบูชาแล้วก็เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะก็ใช้เวลามานานแล้วครับก็ขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: สาธุครับพวกเราประสบนิกรเนี่ยนะเหมือนมีเราเป็นลูกเรามีพ่อแม่เราเป็นลูกใช่ไหมเราอยากตอบแทนต่อพ่อคุณแม่ถึงท่านจะอยู่ก็ดีร่วงรับไปแล้วก็ตามผู้ใหญ่อยากเห็นลูกนะทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งเป็นคนมีสิ่งมีธรรมเป็นคนที่ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวไม่เป็นภาระให้สังคมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่มองมาเขาก็ยินดีเขาก็มีความยินดีชื่นชมต่อลูกหลานเราเป็นพระสงฆ์นิกรเป็นประชาชนของพระองค์ราษฎร ถ้าเราตอบแทนคุณแผ่นดินกตัญญูต่อพระองค์ทุกแห่งตามที่อาจารย์อานีเล่าให้ฟังด้วยปัญญาของพระองค์มหากรุณาของพระองค์ที่ช่วยประสบนิกรเราไม่มีอะไรทำได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นคนดีไม่เป็นภาระต่อสังคมบ้านเมืองไม่เป็นตัวถ่วงไม่เป็นตัวทำลายอยู่ในกติกาของสังคมที่คือกฎหมายอาจารย์ทำเขาเรียกว่าอยู่ในคนเป็นมีศีลมีธรรมเหมือนพ่อแม่ตองดูลูกเนี่ยท่านไม่ได้หวังไม่ได้ปรารถนาอะไรจากลูกเราลูกหลานเห็นเราเอาตัวรอดประสบความสำเร็จเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่เป็นเกเรมาเลเกเรไม่เป็นภาระให้สังคมนี่ก็ชื่นชมยินดีนี่ก็มีความสุขเนี่ยถ้าเกิดเราให้อาหารใจนะเด็กบางคนนะเป็นเรียกว่าอภิชาติตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บางทีเขายังเรียนหนังสือยังเด็กอยู่หาวัตถุข้าวของอะไรไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่เขาให้อาหารใจนะเป็นเด็กดีนะไม่ดื้อไม่ชนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขยันพี่เด็กเล็กๆเนี่ยที่ช่วยเหลืองานบ้านเอาใจใส่พ่อคุณแม่พ่อแม่เห็นเนาะมีความสุขท่านไม่เครียดเนี่ยเราเหมือนกับหันใจคนเราพอไม่เครียดเรียกเป็นปัสสัทธิผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายไม่เครียดเขาก็มีความสุขเหมือนเราให้อาหารใจเรารักใครสักคนเนี่ยเราจะตอบแทนจากวัตถุข้าวของแล้วการให้จิตให้ใจกันเพื่อสร้างมีครอบครัวอยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงในที่ทำงานให้จิตให้ใจให้คนรอบข้างคนที่เรารักหรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันให้เขาสบายเห็นเราแล้วเขาสบายใจถ้าเราได้ให้อาหารใจแล้วอาหารภายนอกกระลิงพลังอาหารเนี่ยอาหารเป็นคำข้าวต้องสุกขนมสดต้องช่วยให้กายดำรงอยู่ได้อาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานด้วยกิเลสต่างๆด้วยความอร่อยอร่อยเอาความรู้สึกเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงประการให้โทษเป็นทุกข์เป็นโทษกับร่างกายนะถ้าเรากินแค่ความอร่อยในรูปรสกลิ่นของมันเพราะความรู้สึกเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจยังมันทำให้ไม่แน่นอนเนี่ยอาหารที่เราชอบอร่อยเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปว่ามันจะมีประโยชน์ไหมต่อร่างกายถูกไหมครับเอาอร่อยเนี่ยทานอร่อยเนี่ยพิมพ์เป็นโทษก็ได้นี่คือขั้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องเอาความรู้เหนือความรู้สึกความรู้อาจจะมาช้าหน่อยแต่ต้องศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้ควรนิดพิจารณาที่เรามาเจริญสติก็เพื่อตัวนี้แหละสติถ้าพูดเป็นสำนวนคือส่งงานให้ปัญญาสติจับเอาไว้อาหารตรงหน้าที่เราจะทาน จับเอาไว้สติระลึกได้ระลึกอยู่เราทานเพื่อยังเวทนากรรมความหิวมาให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อยู่ได้แล้วต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ได้แต่นกหนูเหมือนสัตว์ในบ้านเคยอยู่หาอยู่หากินมันมีอะไรมากินไหมเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ขาดเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยกินดีๆกินไม่ดีเนี่ยมันเป็นยานะเป็นยาพิษไม่ใช่ยารักษาโรคกินดีๆก็เป็นยารักษาโรคอาหารที่เราทานจะเป็นยาอย่างดียารักษาโรคยาทานให้เป็นยาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความรู้เหนือความรู้สึกก็ใช้ได้กับอายตนะส่วนอื่นด้วยตาก็ใช้ได้หูก็ใช้ได้จมูกรสเราก็รู้แล้วกายใจพอมีกระทบกันเนี่ยผัสสะเนี่ยมันมากระทบกันมีสิ่งภายนอกมากระทบเหมือนรูปกระทบตาเสียงกระทบหูอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยรถกระทบดินมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนาะเรียกว่าผัสสะเป็นกับปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขทุกข์มันจะเกิดก่อนความรู้สึกที่นะเกิดมันจะรู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วความรู้สึกมันจะตามมาเมื่อเราทานเรารู้แล้วเราทานในนี้นั่นความรู้รู้เราทานรู้ว่าเราดูเรามองเราได้ยินพร้อมกับความรู้นั้นมันจะมีความรู้สึกเข้ามาด้วยแต่ไอความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ความรู้สึกมันเกิดขึ้นตรงนี้ที่เรามาฝึกมาให้ทันมันพอความรู้สึกปุ๊บมันจะเด่นปุ๊บขึ้นมาก่อนเลยสุขบอกแล้วผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรืออันนี้เขาผสมกันคือมันมีสุขไม่ทุกข์มันเป็นอาการเฉยๆเข้ากันได้ดีกับโมงเวทนาท่านจัดเป็นอัพยากิจเป็นวิบากเป็นผลจากเกิดจากผัสสะจากจิตที่มากระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นรสกระทบลิ้นกระทบก็จะเกิดเวทนาธรรมดามันเป็นผลจึงเรียกว่าเป็นวิบากเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันสุขทุกข์เฉยๆแต่มันจะดำเนินต่อไปเพราะเวทนาทุกเวทนามันถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยระงับมันก็จะเป็นปัจจัยเกิดปัญหาตอนนี้ละอัตตาตัวตนสังขารเริ่มปรุงแล้วต้องอยากแล้วอันนี้พอเวทนาสุขนะสุขเรายึดเราอยากให้สุขนั้นอยู่กับเรานานๆเนี่ยประทานยึดให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไอ้สังขารละขันธ์ถ้าทำงานเจตจำนงดวงใจจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาจะเกิดกรรมเกิดพฤติกรรมการกระทำเอามือไปหยิบนะทางกายกรรมหรือพูดจาวจีกรรมขอเขาหลอกลวงเขาจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีมันจะออกมาทางเขาเรียกกรรมคือการกระทำโดยมีหัวหน้าตัวชูโลงเจตจำนงดวงใจจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาพอเรามาศึกษามาเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราเอาแหละทุกคนต้องเจอกับสุขทุกข์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรอยู่ในบรรยากาศอากาศมันสบายสบายก็มีความสุขแต่สุขเนี่ยเราเฉยได้ไหมวางเป็นไหมนั่นไปต่อตัณหาอยากมากมากเนี่ยยึดทีนี้พอไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดทุกข์แล้วมันก็เป็นปัจจัยนะที่ความพอเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยแต่มันทุกข์อยู่แล้วนะถ้าเกิดโทสะขึ้นมาพอไม่ได้ดั่งใจจะต้องทำให้ได้มีให้เป็นนี่แหละกระบวนการการดำเนินชีวิตเป็นอย่างนี้แต่พอเรามารู้เท่าทันมันบ้างอย่างน้อยเราอยู่กับมันรูปรสกลิ่นเสียงเราอยู่กับการทำบุญเราใช้มันตาต้องดูหูต้องฟังจะบุกได้กลิ่นลิ้นก็ต้องต้นกายกับฟังอย่างน้อยเราจัดการกับมันได้ไหมไม่ให้มันมาเป็นตัววงการบีบคั้นเราต้องได้ไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเกิดดิ้นรนเวลาแรงงานและความคิดก็หมดไปกับไอ้เครื่องเสพบริโภคแทนที่เราจะหยุดมันบ้างมีก็ดีไม่มีฉันก็ได้หยุดได้มีก็ฉันก็เสพบริโภคแต่ไม่มีก็อยู่ได้นะเราไม่ขึ้นอยู่กับมันเราใช้มันแต่ให้มันมาบีบที่บนความควบคุมใจเราพระองค์สอนให้เราฉลาดฉลาดในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเป็นอะไรครับปัจจุบันนักบวชอาจจะเข้มข้นในการฝึกฝนในการพัฒนาไตรสิกขาส่วนญาติโยมต้องอยู่กับโลกต้องมีภาระเราเดินทางนั้นเนี่ยเรามีครอบครัวมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบแต่จะทำยังไงให้งานนั้นโตได้การทำทำไม่เสียการทำเราก็ได้เต็มที่งานทางโลกเราก็ไปไอ้สิ่งที่เป็นเราก็เป็นไอ้สิ่งที่ต้องทำเราก็ต้องทำเพราะมนุษย์เนี่ยต้องทำต้องพัฒนาเพราะงั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนไม่ใช่พูดด้วนๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนี้ไม่พอต้องต่อไปว่าจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนไม่งั้นมนุษย์ก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั้งหลายนกหนูถ้าไม่มีการฝึกฝนจะประเสริฐได้ยังไงถ้าไม่มีการฝึกฝนนั้นเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องทานอาหารก็ให้ได้ประโยชน์ได้คุ้มค่าแท้ๆจุดประสงค์หลัก ที่เราดำให้ชีวิตดำ

0: เดินอยู่ได้ได้ด้วยดีด้วยได้ด้วยสมบูรณ์ได้ด้วยปัญญาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะชั่วโมงที่สองเรามาตอบคำถามกันครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้ว ก็ต้องขอพักสักครู่ดังนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการก็ขอเจริญพรกัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน

หลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
วัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุบแรงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้
ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ลุ่มน้ำป่าสักเป็นลุ่มน้ำขนาดกลางสาขาสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้นกำเนิดอยู่ทางหุบเขาแถบจังหวัดเลยไหลเรื่อยผ่านป่าใหญ่และทุ่งกว้างมีลักษณะแคบเรียวยาวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีและมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับความยาวได้ประมาณ513กิโลเมตรแต่เนื่องจากลักษณะลุ่มน้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายขนนกความลาดชันสูงจึงทำให้ในฤดูฝนกระแสน้ำจะไหลจากด้านบนลงมาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดในเขตภาคกลางอาทิลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแต่ในทางกลับกันในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบด้วยพระเนตรประกันด้วยความห่วงใยยิ่งดังพระราชดำรัสในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2536และ4ธันวาคมพุทธศักราช2537ความว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยจะได้รับการบรรเทาให้น้อยลงเมื่อได้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักจากแนวพระราชดำริดังกล่าวและผลการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำจากแม่น้ำป่าสักด้วยการปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและที่บ้านคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีคณะรัฐมนตรีได้สนองพระราชดำริด้วยการอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2537และรัฐบาลชุดต่อมาได้สานต่อแนวทางโครงการพระราชดำริจนทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างสำเร็จลง
1: ในระหว่างปี36-37ที่มีพระราชดำรัสเนี่ยผมเป็นนายช่างอยู่ในกรมชลประทานนะครับในปีพ.ศ. 2539ผมได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งรับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเป็นรองอธิบดีเมื่อปี2542เนื่องจากว่าพระราชดำรัสเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีมากมายหลายประการนะครับที่สำคัญพระราชดำรัสที่ว่าน้ำเพื่อชีวิตเนื่องจากว่ามองว่าในเรื่องของเกิดการปัญหาภัยแล้งซึ่งอาจจะว่าถึงเกิดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำด้วยกันถ้าได้สร้างเขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถทำให้การบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีจากพระราชดำริดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการกรมชลประทานซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านหลังจากได้ทอดพระเนตรโมเดลของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วพระองค์รับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จ

0: เปิดเขื่อนป่าสักแห่งนี้ด้วยพระองค์เองทำให้กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทที่จะทำงานโครงการนี้ให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านฉะนั้นรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของโครงการนี้จึงคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษจึงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์รับสั่งว่าอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนและอย่าให้มีใครมาหากินกับโครงการนี้ทุกคนเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติก็ทำให้โครงการนี้บรรลุตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริก่อสร้างเขื่อนนี้เสร็จแล้วนอกจากจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วนี่ยังเป็นการบรรเทาคือแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยถ้ารู้ว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีจำนวนมากเราก็กักน้ำไว้ที่ป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงไปแล้วก็สามารถค่อยๆปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักนี้ลงไปเพราะเขื่อนป่าสักทุกวันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: เขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือจากกรมทหารช่างกองทัพบกพร้อมทั้งได้จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างเขื่อนซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมรวม 15,300 ไร่เป็นพื้นที่ของราษฎร 1,500 ไร่ประกอบด้วยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 7,700 ครอบครัวเมื่อราษฎรได้รับเงินทดแทนทรัพย์สินแล้วก็ได้รวมตัวกันสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมนักและในวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์ถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
3: ครับสาธุครับเมื่อท้ายชั่วโมงเราคุยกันเรื่องอาหารกายนะชอบทุกขนมสดกลิ่นคณะอาหารแล้วก็อาหารใจเราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันสุขภาพกายดีก็ส่งผลให้จิตใจดีด้วยจิตใจดีก็ส่งผลให้สุขภาพกายดีด้วยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเราปฏิบัติมาภาวนาเราบอกว่าไอ้ขันธ์ห้าก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราก็ต้องอาศัยนะต้องอาศัยกายก็ต้องเหมือนกับสมมุตินี่แหละก็อาศัยสมมุติแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันทุกข์อะไรก็ต้องอาศัยทุกข์เพื่อให้เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์จะได้ถึงความดับทุกข์ก็ด้วยมรรควิธีที่พระองค์ทรงแสดงที่องค์ทรงชี้นำชี้ทางให้พวกเราเดินกันมีตรงเกี่ยวกับเรื่องอาหาร4แต่วันนี้อาจจะยกมาได้แค่อาหารหยาบคือข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างก็เรียกว่าเกาวลิงกลาหารเกาวลิงกลาหารจะมาในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มที่12หน้า434พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขัดแย้งมากจะพึงถูกต้องหมายความว่าเราจะข้องเกี่ยวด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนมีอายุอยู่ได้นาน ก็เพียง100ปีหรือน้อยกว่านั้นบ้างเกินกว่านั้นบ้างก็คนมีอายุอยู่ถึง100ปีนะฮะสมมติว่าเราอยู่ได้100ปีย่อมอยู่ครบเพราะถ้าอยู่100ปีย่อมอยู่ครบ300ฤดูมีฤดูหนาวฤดูร้อนคนเนี่ย300ฤดูคนที่มีอายุ100ปีก็คือฤดูหนาว100ฤดูร้อน100ฤดูฝน100คนที่มีอายุอยู่ถึง300ฤดูก็คือ100ปีย่อมอยู่ครบ 1,200 เดือนคือฤดูหนาว400เดือนฤดูร้อน400เดือนฤดูฝน400เดือนเป็น 1,200 เดือนคนที่มีอายุอยู่ถึง 1,200 เดือนก็คือ100ปีนะครับมี300ฤดูเนี่ยย่อมอยู่ครบ 2,400 กึ่งเดือนนั่นก็จำแนกเอาไว้ฤดูนั่นก็แยกเป็นฤดูหนาว800ฤดูร้อน800ฤดูฝน800 800กึ่งเดือนคนมีอายุครบ2,400 กึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ 36,000 ราตรีคนที่มีอายุอยู่ถึง 36,000 ราตรีย่อมบริโภคอาหารบริโภคอาหาร 72,000 เวลาก็คือในฤดูหนาว 24,000 เวลาฤดูร้อนฤดูฝนอีก 24,000 เวลาพร้อมๆกับดื่มนมของมารดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารในสองประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้คือคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่บริโภคอาหารเพราะไม่มีไม่ได้มีอาหารก็เลยไม่ได้บริโภคอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุ100ปีด้วยประการดังนี้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์ผู้เอ็นดูพึงกระทำแก่สาวกกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นบทไม้นั่นเรือนว่าของขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายก็คือพระสูตรนี้ก็ให้เราเห็นว่าเนี่ยถ้าเรามีอายุ100ปีเนี่ยคนเราเนี่ยเราจะอยู่ถึงก็เปล่าอายุท่านเห็นบอกว่ามนุษย์ชีวิตเนี่ยน้อยนะหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่เข้าก็แย่แล้วเราเป็นอยู่ด้วยอาหารร้อนข้าวในพระสูตรเนี้ยก็มีทั้งผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตอาหารคือความจงใจวิญญาณอาหารคือวิญญาณคำเคี้ยวคำข้าวอะฮะในการเข้าคอร์สเนี่ยเป็นเทคนิคอุบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเวลาพระใหม่เน้นน้อยหรือพวกอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยคือท่านให้ต่อเนื่องทั้งวันจนนอนแหละฮะให้จิตอยู่กับกายทำยังไงให้เจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันธรรมที่มันปรากฏขึ้นทุกขณะเนี่ยไม่ให้จิตมันรั่วไหลไม่ไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านให้พิจารณาเนี่ยคำเคี้ยวคำข้าวเนี่ยให้รู้วันนี้เราทานข้าวกี่คำเคี้ยวไปกี่ครั้งหนึ่งคำข้าวอาจจะมี70-80คำเคี้ยวจำเอาไว้ก็อยู่กับคำเคี้ยวคำข้าวอาหารล่วงเลยรันคอรู้เลยรสมันดับรสเกิดตอนนี้แหละพอมันมากระทบกับลิ้นกระทบกับเสลดน้ำลายพอกืนล่วงเลยลำคอรสกระดับรสเนี่ยมันเร็วเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วมันก็ มันก็หมายรู้เลยสัญญาความจำหมายว่ารสชาติสีสันหน้าตาแบบนี้เราชอบรสชาติแบบนี้มันก็เป็นสัญญาความจำมันก็ส่งผลให้เก็บข้อมูลเอาไว้ถ้าไม่เจออย่างนั้นพี่ไม่เป็นอย่างสีสันรูปร่างรสชาติอย่างนี้มันก็ไม่ชอบไอ้สัญญาเจตนาตัวนี้ก็ทำให้เกิดกรรมเกิดการกระทำกับเป็นไปเพื่อตัณหาเพื่อความเพลินกับตัณหาความอยากในสิ่งนั้นนะพวกเรามาฝึกกันมาพูดปฏิบัติก็จะเห็นอาการแบบนี้ที่จิตมันผูกมัดร้อยลัดด้วยตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอชักจูงดึงเราลงต่ำเรื่อยให้เราเพิดเพลินเราจึงมาเจริญสติให้รู้เท่าทันจึงมีการเนี้ยพระเดชพระคุณท่านทำมาเป็นหลายสิบปีนะ30 กว่าปีให้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมในสำนักในวัดสาขาต่างๆที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาใช้สถานที่ก็เป็นของญาติโยมที่บริจาคสร้างกันมาจากศรัทธาญาติโยมก็เป็นเรียกว่าเป็นพุทธสถานเป็นศาสนสถานหรือเป็นของญาติโยมพระก็เพียงแต่เป็นผู้อาศัยมาดูแลเสนาสนะให้เป็นที่สัปปายะเรียกว่าเป็นลมณีเหมาะควรแก่การเจริญสติฝึกจิตพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักจิตพักใจก็เป็นที่ของญาติโยมในทุกๆที่ที่พระเดชพระคุณท่านไปสร้างสำนักวัดสาขาต่างๆสำนักปฏิบัติธรรมก็เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้มีเวลามีศรัทธามีความเพียรได้มาประพฤติปฏิบัติกันครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาบอกว่ากราบเรียนพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแล้วรู้สึกตึงที่หน้าผากแสดงว่าผมเพ่งเกินไปไหมครับ
2: ตึงที่หน้าผากก็เป็นก็ดูจิตดูกายไปนะคุณโยมอาการอะไรของกายอะไรเราก็ดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นนั่นเองก็มีเป็นไปได้หมดนะปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้ามีอาการออกมาทางกายได้หมดบางทีก็มีเรื่องราวของสิ่งที่เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นนิมิตบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งมันเหมือนมันควบคู่กับการปฏิบัตินั่นนะฮะกายเราอยู่ในสภาวะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิมันก็มีความปวดเจ็บตึงอะไรในสภาวะของกายเรานั่นเองก็ข้อให้เห็นความเป็นจริงฮะคุณโยมเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมันก็คลายเดี๋ยวมันก็หายไปก็เช่นเดียวกันสำคัญก็คือจิตนี่เองที่เราจะต้องดูมันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความรู้สึกอะไรตอนโยมบอกว่ามันตึงที่หน้าผากแล้วเรามีความรู้สึกใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่ามันรบกวนเราใช่ไหมเราอยากจะให้มันออกไปก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เป็นความคิดขึ้นมาเราคิดปรุงอีกเอ้ยเราเป็นอะไรทำไมเราทำแล้วมันไม่ได้คนอื่นก็จะเป็นแบบเรามันก็เป็นการปรุงแต่งไปเลยจิตมันก็เลยมีเรื่องราวขึ้นมานั้นสภาวะที่เกิดขึ้นก็ดูไปนะฮะดูสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งทางกายสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งทางจิตเป็นความรู้สึกเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็เราปรุงแต่งจิตก็คือเราคิดเองเรานำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยในชีวิตประจำวันด้วยสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตก็นำมาเก็บมาเป็นความคิดได้ตลอดเวลาก็ดูไปนะฮะดูไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อท่านสอนหรือคุณโยมฝึกอะไรแบบไหนแล้วก็ทำที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน สิ่งที่จะฝึกให้ได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์กับเราก็ฝึกต่อไปฮะไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องปกติผิดปกติมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทุกๆคนก็จะต้องมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
3: ครับทุกครับขอโอกาสเพิ่มเติมยมบอกว่าเพ่งเกินไปหรือเปล่าเอาอย่างนี้สรุปก็คือเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอภิปดีสมาธิคือสม่ำเสมอสบายสบายทุกครั้งที่เราดับตาภาวนาให้มีกำลังให้มีปิติปาโมทย์รื่นเริงผู้ลมหายใจเข้าออกเป็นบุญระลึกถึงอย่างนั้นเรามีคุณพระรัตนตรัยแล้วอยู่ในอกในใจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำความเพียรอย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกคืออย่างนี้ก็ต้องเปรียบเทียบเหมือนเรากำลูกนกถ้ากำแรงแน่นไปกับนกก็จะตายถ้าเรากำหลวมเกินไปนกก็จะบินหนีกำพอดีพอดีหาความลงตัวพอดีพอดีสม่ำเสมอสบายสบายไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปพอทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิจะให้เป็นบุญคือใจดีใจเย็นใจสบายไม่เครียดหายใจเข้าก็สดชื่นหายใจออกก็ผ่อนคลายสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าคิดดีเราก็เฉยคิดร้ายเราก็วางไม่ไปติดใจขัดใจวางจิตให้เป็นกลางปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้มันเฉยๆวางจิตให้เป็นกลางเดี๋ยวมันก็ได้เห็นอาการเกิดกับตัวเองขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งท่านบอกว่าเขาชอบใส่บาตรทำบุญฟังธรรมถือศีล5ถามว่าจะพ้นอบายไหมคะ
2: อ๋อโดยตรงเลยนะฮะเป็นการให้ชอบใส่บาตรทำบุญฟังธรรมรักษาศีลบุญโยนก็ครบเลยในบุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญหลักแห่งความดีทางแห่งความดีบุญกิริยาวัตถุที่เราได้ยินกันก็คือทานนามัยศีลละไมภาวนาใหม่ก็เพิ่มเติมตรงนี้ไปคุณบอกว่าคุณโยมบอกว่าให้ทานก็ทานก็คือทำบุญด้วยการให้ก็ให้สิ่งของคุณโยมก็ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราด้วยให้พระภิกษุแล้วก็ให้มารดาบิดาของเราโดยตรงเลยก็จะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นไปอีกนะฟังธรรมก็เป็นบุญด้วยเป็นกิริยาวัตถุในข้อธรรมสวนะใหม่นะบุญทำบุญด้วยการฟังธรรมการศึกษาเล่าเรียนต่างๆนะรักษาศีลก็บุญด้วยการรักษาศีลศีลใหม่ก็บุญด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการประพฤติดีเพราะนั้นเนี่ยโดยตรงเลยฮะคุณโยมแล้วคุณโยมบอกว่าจะพ้นอะไรนะฮะอบายมุขอบายภูมิใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงในเกณฑ์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยท่านสรุปไว้เลยนะในข้อศีลที่โยมอาจจะเคยได้ยินสีเลนะสุขติงยังติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุตินยังติตัสมาสีลังวิโสทะเยอาจจะเคยได้ยินนะท่านสรุปเอาไว้ว่าบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลแล้วก็บุคคลจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลของตนให้สะอาดหมดจดนะท่านก็ตรัสไว้เลยว่าเนี่ยถ้าเรารักษาศีลเพิ่มเติมด้วยบุญกิริยาวัตถุอีก10ข้อก็จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท่านบอกไว้แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านตรัสออกมาว่านี่นะถ้าเราทำแบบนี้นะเราจะได้สุคติคติแปลว่าทางไปสุก็เป็นดีเนี่ยทางไปดีไม่ต้องถึงว่าเราจะต้องสิ้นชีพไปแล้วไปบังเกิดในสวรรค์โยมรักษาศีลตอนเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยเราก็อยู่ในทางดีนะเราไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวติดกับดักกับอบายมุขแล้วนะฮะโภคทรัพย์บุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็คงจะเข้าใจว่าพอมารักษาศีลแล้วเราจะได้เงินทองมากมายอันนี้ก็จริงๆถ้าคนรักษาศีลก็ไม่ต้องไปเสียหายเรื่องเงินทองใช่ไหมฮะไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องไปดื่มไปกินอะไรที่จะมันฟุ่มเฟือยเกิดเหตุที่มันจะให้เรา ต้องมาใช้จ่ายกันอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในระดับหนึ่งแต่โภคทรัพย์อันนี้ทรัพย์คือสิ่งคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐอันประเสริฐที่อยู่ในใจเราศีลนี่แหละคืออริยะ

0: ทรัพย์ดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะว่าไม่มีผู้ใดมาแย่งชิงไม่ได้สูญหายไปเพราะภัยอันตรายต่างๆนี่แหละคือโภคทรัพย์คือคุณงามความดีที่เป็นคุณธรรมอยู่ในจิตใจของเราทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็ศีลก็จะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณโยมทำถูกต้องแล้วนะฮะเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเลยว่าที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญก็คือนั้นสิ่งที่คุณโยมได้ทำนี่แหละนะก็เพิ่มไปทำบ่อยๆดีใจในบุญที่เราทำพึงพอใจในบุญนั้นเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนำความสุขมาให้เรานะนะก็ทำต่อไปมากๆขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะคุณโยมขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: สาธุ

0: ขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: สาธุครับโยมที่ถามผมได้ยินนะผลอบายแน่ๆตามที่ท่านพระอาจารย์ธานีท่านบอกทำให้เป็นปกติเป็นนิสัยก็ควรระวังเราทำมาแล้วเนี่ยแต่ตอนที่จิตสุดท้ายเราจะแตกกลับจะต้องคงสภาพให้ได้จิตไม่วอกแวกเพราะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตอนนั้นนะจิตเตสัมปริเททุกปฏิปาติกังขาเลยนะจิตเนี่ยมันเศร้าหมองมันยังปรุงแต่งขุ่นมัวอยู่ทั้งเราทำความดีมาตลอดทั้งใส่บาตรฟังธรรมรักษาศีลแต่พอจิตสุดท้ายยังผูกมัดยังไปยึดเหนี่ยวผูกพันกับเรื่องราวอะไรก็เผลอไปได้เหมือนกันในตำราในไตรปิฎกก็มีอย่างพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลแกเป็นคนชักจูงที่นั่งชักจูงพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยเข้ามารักษาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเข้ามาในพระศาสนาเป็นอุบาสิกาอยู่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่จิตสุดท้ายแกนั่นแหละในตำราบอกเล่าว่าแกตกนรกเลยนะไปยึดติดกับเรื่องอะไรที่ทำไม่ดีเอาไว้มันเรียกว่าทำวางใจไม่ได้จิตสุดท้ายไปผูกพันตกอบายพระเจ้าประเสริฐโกศลเนี่ยรักพระมเหสีนี้มากก็พยายามจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าถามว่าคติที่ไปของนางเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทรงทำนิมิตให้แกลืมตามจนครบ7วันพอ7วันแล้วเนี่ยพอนางนั้นเดี๋ยวระลึกได้ก็พ้นจากอบายนั้นพอพระเจ้าประเสริฐโกศลมาถามวันที่7ก็เลยบอกออกไปนี่นะไปสู่สุคติเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าอยู่สวรรค์ตรงนี้ก็เป็นแง่คิดอีกนะเป็นมุมมองคิดอีกแบบนึงเราทำความดีมันตลอดเนี่ยในขณะจิตสุดท้ายเนี่ยมันยังผูกพันหรือมันยังคล้องมันยังติดเหมือนพระเนี่ยติดยังคล้องอยู่ในศีลเนี่ยก็จะไม่ตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีในตำอัตตปิฎกก็มีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยอัตถกถาอาจารย์ยังก็เล่าเอาไว้ภิกษุผูกพันกับจีวรที่ได้มาใหม่จิตมันก็ไปยึดอยู่กับจีวรนั้นเป็นห่วงอยู่พอมรณภาพไปก็ไปเกิดเป็นเลนเป็นไรเกาะอยู่ในจีวรเพราะจิตสุดท้ายเพราะเราไม่เคยฝึกนะเวทนากล้าเนี่ยทำให้สติความคิดอ่านอะไรเลอะเลือนพอมีคนจะตายมันถ้าขันมันจะแตกถ้าต้องเจอกับทุกเวทนาคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยมีขันติมีความอดทนก็ยากที่จะควบคุมอารมณ์ทางจิตนั้นได้ก็ไหลบางทีมันก็ทำให้เลอะเลือนฟุ้งซ่านจิตเศร้าหมองขุ่นมัวไปแล้วก็ต้องฝึกสมาธิบ้างยกใส่บาตรฟังธรรมถือศีลแล้วก็อย่าลืมภาวนานะนั่งสมาธิภาวนาด้วยครับท่านอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งเนี่ยบอกว่าชื่อโยมสมพรนุชผลการอุทิศบุญตามหลักพระพุทธศาสนาต้องเกิดจากการใส่บาตรพระสงฆ์อย่างเดียวหรือเปล่าครับการปล่อยปลาปล่อยสัตว์การทำบุญอย่างอื่นสามารถอุทิศบุญได้ไหมครับ
0: อ๋อได้หมดเลยนะคุณโยมบุญบุญที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณโยมท่านที่แล้วทำก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุถึง10ข้อเลยนะการฟังธรรมก็เป็นการทำบุญการประพฤติอ่อนน้อมก็เป็นบุญการช่วยขวนขวายรับใช้ในกิจที่ชอบมาสักการอุทิศเฉลี่ยส่วนแห่งความดีคืออุทิศบุญกุศลที่โยมมีให้ก็เป็นบุญการอนุโมทนาแสดงความยินดีกับความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญเมื่อสักครู่นี้การฟังธรรมการแสดงธรรมให้ความ

0: รู้ก็เป็นบุญทำจิตใจให้ตรงให้ถูกต้องก็เป็นบุญมีถึง10ข้อเลยทุกๆข้อเป็นบุญที่สามารถที่จะเฉลี่ยอุทิศบุญกุศลได้ตลอดเวลาอย่างในข้อที่คุณโยมบอกอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิทานะใหม่การอุทิศบุญกุศลเนี่ยก็คือทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีเนี่ยให้ผู้อื่นก็คือทำอุทิศการอุทิศบุญกุศลที่เรามีนั่นเองเหมือนโยมมีสตางค์โยมจะช่วยเหลือคนอื่นเราก็นำสิ่งที่เรามีเนี่ยไปให้คนอื่นซึ่งในทางพระพุทธศาสนาท่านก็จะบอกว่าการบำเพ็ญบุญทักษิณาทานเพื่ออุทิศให้แก่เปตญาติทั้งหลายเนี่ยเปตะหมายถึงผู้ที่ล่วงลับไปนะไม่ใช่เปรตนะเปตญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือญาติเราที่ล่วงลับไปเนี่ยทางพุทธศาสนามีการทำบุญอย่างนี้เหมือนการทำบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเขาไม่ได้สามารถที่จะมาทำบุญได้อีกแล้วนะเราก็สามารถที่จะทำบุญอันเนี้ยซึ่งผู้อยู่ข้างหลังก็คือบรรดาที่เป็นหมู่ญาติพวกเราเป็นหมู่ญาติทางพุทธศาสนาอธิบายว่าญาติก็คือผู้ที่อยู่เหนือตนเหนือเราเนี่ยขึ้นไป3ลำดับคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ทวดและญาติต่อไปอยู่ล่างลงไป3ลำดับก็คือลูกหลานเหลนเนี่ยหมู่ญาติทั้งหมดเนี่ยสามารถอุทิศบุญกุศลให้ได้หมดเลยดังนั้นยิ่งถ้าผู้ล่วงลับไปเนี่ยเป็นผู้ขวายในการทำบุญกุศลอยู่ก่อนแล้วนะก็จะได้บุญกุศลเพิ่มมากขึ้นและโดยตรงก็คือว่าหมู่ญาติที่เป็นผู้อุทิศเนี่ยก็จะได้บุญกุศลเนี่ยโดยตรงเลยได้ด้วยได้ตลอดเวลาแต่ให้เข้าใจว่าบุญทุกอย่างใน10ข้อเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทุกตลอดเวลาเลยคุณโยมเนี่ยลองไปศึกษาดูคุณโยมรักษาศีลเนี่ยมันเราได้ตลอดแล้วใช่ไหมให้ทานเราอาจจะบางครั้งเราดูแลพ่อแม่ทุกอย่างเป็นการให้หมดเลยนะฮะโยมดูแลพ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแลเรื่องปัจจัย4ที่หลับที่นอนพาท่านไปให้ความสะดวกไปวัดไปโรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าเป็นการให้การภาวนาและที่กล่าวไปในอีกสักครู่นี้ถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเลยสามารถอุทิศให้ญาติของเราหมู่ญาติของเราเปตญาติของเราที่ล่วงลับไปได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนไว้อย่างนี้ก็ลองศึกษาให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้หมั่นพึงพอใจในบุญนะฮะท่านบอกว่าทายกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทายกควรมีจิตไม่ท้อถอยให้ใดที่ให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นก็คือคุณโยมให้กับใครอยู่ให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้ทำบุญใส่บาตรทุกเช้ากับพระภิกษุสงฆ์สามเณรเราก็ให้แล้วก็ให้มีผลทุกที่เป็นการให้ช่วยเหลือผู้คนทำจิตอาสาใครทำอะไรในทุกอย่างที่เป็นบุญทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นชื่อของความสุขและการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: เดี๋ยวผมเข้าใจแล้วนะเราทำบุญเนี่ยบุญที่บุญกุศลได้หมดโดยเฉพาะเวลาที่เราทำสมาธิเราเวลาออกจากสมาธิภาวนาเนี่ยบุญเนี่ยสำเร็จด้วยการภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายครับคุณบิดามารดาคุณญาติตายายญาติเปตตาทั้งหลายให้หมดยิ่งตอนนั้นที่เราไม่มีนิวรณ์ด้วยจิตที่มันมีกำลังมีพลังก็ยิ่งได้มากแต่ถ้าญาติเรายังรอรับอานิสงส์ของบุญเหล่านั้นตามอัตภาพได้นะโยมถ้าเรามีของมีบุญก็คือมีบุญใจดีใจเย็นมีความสุขเหมือนเรามีสิ่งของจะให้ใครแล้วเราต้องมีของก่อนอย่างที่พระอาจารย์บอกเราจะมีของก็ด้วยบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายจะได้เอาของนั่นแหละแชร์แบ่งปันได้หมดไม่จำเป็นเฉพาะต้อง ใส่บาตรกับพระสงฆ์อย่างเดียวเป็นสังฆสงเคราะห์ให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออยู่ในหลักของบุญกิริยาวัตถุทั้ง10นี้ได้ครับท่านอาจารย์ครับคำถามอีกคำถามหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราเห็นว่าการเสพกามเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เพราะว่าเราเกิดมาจากกามแล้วเราสามารถละได้โดยที่คู่ของเราเขาก็เคารพการตัดสินใจการละตรงนี้สามารถช่วยเราเรื่องการเจริญสมาธิได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วเรื่องท่านในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะโยมท่านก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ติเตียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเช่นมีโอกาสที่เราจะงดเว้นถือวิรัตรัตเมถุนวิรัตก็คือการงดเว้นในโอกาสสมควรเช่นวันอุโบสถอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการฝึกพรหมจรรย์ของเราได้ถ้าเรายังอยู่ในศีล5เราเป็นผู้ครองเรือนเราก็ปฏิบัติโดยเราถือพรหมจรรย์ในบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองของเราถูกไหมฮะก็คือเว้นจากที่ไม่ไปผิดคู่ครองคนอื่นแต่ส่วนที่คุณโยมถามถ้าเราจะถือเว้นได้ในอุโบสถก็เว้นได้ในการปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นก็คือเว้นให้เด็ดขาดเลยในวันอุโบสถวันพระเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็คือจะต้องประพฤติในสิ่งนี้อยู่ในความดีงามนะพอเหมาะพอควรนั่นเองแล้วก็ควบคุมให้ไม่ให้เราตกอยู่ในกามอารมณ์นะฮะมีความควบคุมรู้จักควบคุมเรื่องนี้นั่นเองเรื่องทางเพศอะไรก็อย่างที่กล่าวถ้าถือเด็ดขาดก็ถือในวันอุโบสถแล้วในส่วนที่คุณโยมถามนั่นคือว่ามันไม่ได้เป็นข้อขัดขวางอะไรถ้าเรายังเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าบรรพชิตนี่ต้องเด็ดขาดเลยไม่ได้เลยที่จะไปคือมันคนละลักษณะของการถือกันคนละอย่างกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าห้ามกับนักบวชที่เป็นเพศบรรพชิตก็จะต้องงดเว้นเลยแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอันนี้ก็อย่างที่กล่าวก็อยู่ในพรหมจรรย์คือคู่ครองของเราแล้วก็ถ้าจะถือเด็ดขาดก็ได้ก็เป็นบุญกุศลของเราก็เป็นการฝึกตัวเราเองด้วยก็ที่คุณโยบอกก็ถ้ามีข้อตกลงกันก็ยิ่งดีคุยกันถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ห้ามสำหรับผู้ครองเรือนนั่นเองนะถ้าเราจะถือเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นก็ด้วยจะเป็นบุญกุศลของเรานั่นเองนะฮะญาติโยมครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับคำถามโยมมีแง่คิดหลายอย่างเพราะถ้าเราเห็นว่าการเสพกามเป็นบ่อเกิดแห่งการเสพกามเนี่ยกามคุณทั้ง5เนี่ยการเสพกามไม่ใช่เรื่องของชีวิตคู่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวการเสพบริโภคกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เป็นวัตถุกามที่มากระทบกับจิตที่มันยังมีกิเลสอยู่ถ้าเรายึดติดก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ก็ถูกต้องแต่ว่าพอโยมใช้คําว่าพ่อเราเกิดจากมาจากกามกามาสวะก็คืออวิชชาสวะก็ยังมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดเราเนี่ยแหละเกิดเราตัวเราก็จะเป็นพอมีเรามีของเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำถามโยมจะมีนัยยะเขาลบผู้ครองก็กลายเป็นการของโยมรูปการเสพกามการมีชีวิตคู่การตัดสินใจอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกมานะแล้วบอกว่าจะละตรงนี้แล้วช่วยเราเรื่องการเจริญสมาธิได้ไหมครับจริงๆการเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนยังบริโภคกามอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสามารถเจริญสมาธิได้สมาธิเรารู้แล้วนะฮะเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาจิตตภาวนาสัมปชัญญภาวนาในชื่อเดียวกันเป็นเรื่องของจิตที่ตั้งมั่นสงบไม่มีอะไรกวนเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธิได้ จะยังอยู่ในคู่หรือในของในการบริโภคกามพระฤาษีคารวะยังเสพกามอย่างเช่นมหาอุบาสิกาเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยอนาถบิณฑิกาเจสีก็ดีเนี่ยท่านก็มีชีวิตคู่มีหน้าที่มีธุรกิจการงานท่านมีลูกหญิงลูกชายอย่างละสิบมีหลานอีกเป็นร้อยท่านก็เจตนาบริโภคกามแต่ว่าท่านเป็นพระแล้วนะเป็นพระในบ้านแล้วเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วนะปฏิบัติสัมมาสมาธิอยู่ในองค์มรรคได้ตามคำพีของละสักยะทิฏฐิมีความเห็นผิดในละความเห็นผิดในกายได้ไม่ลังเลสงสัยไม่ถือข้อวัดถือศีลวัดอะไรผิดนอกพระศาสนาเรียกว่ายอดสังโยชน์เห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นเพราะนั้นคำถามโยมคำถามสุดท้ายเนี่ยคือสามารถทำได้หมดในการเจริญสมาธิแต่จะให้เข้ามรรคเข้าทางสัมมาสมาธิก็มีศีลเป็นพื้นเป็นฐานเราคฤหัสถ์คารวะเอาฐานคอยอยู่ลดความตนีความโลภเรามีศีลคอยกั้นให้โทสะความโกรธออกมาคอยขวางคอยกั้นมันเรามีภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาก็ทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมาธิคือปรับพื้นจิตพื้นใจคุณสมบัติของพอจิตมันตั้งมั่นมันละนิวรณ์ได้มันมีอะไรควรมันก็โปร่งมันโล่งมันใสเหมือนน้ำที่นิ่งตกตะกอนมองเห็นสรรพสิ่งใต้น้ำได้ชัดเจนเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเพราะมันไม่มีอะไรควรมันโล่งมันโปร่งใสมันเห็นอะไรได้ชัดขึ้นสองมันมีคุณสมบัติคือมีความสุขตรงนี้ก็ต้องรับรางวัลมองความสุขมองนั่งปุ๊บมันก็มีความสุขมันเพลินมันสบายมันไม่มีอะไรควรมันสุขก็มีโทษอีกถ้าเราไม่เอาวิริยะเอาความเพียรเข้าไปหนุนสมาธิเนี่ยต้องคู่กับวิริยะต้องเอาความเพียรเข้าไปหนุนไม่ก็เฉื่อยก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นโพสัญชาเป็นผู้ประมาทก็มีโทษเหมือนกันความสุขติดสุขนะทำอะไรก็สุขมันก็ไม่ก้าวหน้าสามมันมีพลังจิตที่มันแหลมคมมันหนึ่งมันมีกำลังมากพวกฤาษีเขาก็ไปเล่นฌานกีฬาเข้าฌานทำฤทธิ์ทำเดชทำอะไรต่ออะไรนี่ก็ไปอีกทางมีกำลังพระองค์เปรียบเองเหมือนเทน้ำสาดน้ำมาจากยอดเขาพระองค์อุปมาเนี่ยน้ำถ้าสาดไปไม่มีทิศมีทางก็กระจัดกระจายไม่มีกำลังเทลงมาไหลเป็นร่องเป็นราวก็มีพลังจิตก็มีพลังสามารถจะมีพลังที่จะทำอะไรได้ที่เขาไปเล่นลิสเล่นชาติกีฬาของฤาษีนี่ก็ไปอีกทางหนึ่งแต่เราเอาคุณสมบัติพวกนี้เป้าหมายของเราคือปัญญาการทำสมถะสมาธิจิตตภาวนาก็เพื่อให้เกิดทำให้มันเป็นกรรมนิยังอ่อนโยนเหมาะควรแก่การงานงานของเราคือรอบรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองงานของเราคือปัญญาปัญญาเพื่อจะมาแก้อย่างนี้โลกโลกโกรธดับทุกข์ให้บรรลุสิ้นกรรมงานของเราก็คือเป็นชีวิตที่ถูกต้องดีงามนั่นเองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นที่โยมถามมาที่ทำได้นะสำหรับครับอาจารย์ครับ
0: ขอครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ขออนุโมทนาของท่านทั้งหลายมีศรัทธามีวิริยะความเพียรยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมารับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายนะสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมที่ยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุ ครับธรรมสการลาครับอาจารย์ครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุง

0: เทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ก็เป็นที่ตกลงเรียบร้อยที่สามเณรได้มาบรรพชาอุปสมบทครบที่ได้กำหนดภาคฤดูร้อนก็สำเร็จดูร่วงแล้วก็แจกทุนให้การศึกษาแก่ผู้ที่ยังขาดอยู่ขาดโอกาส แล้วก็ให้รางวัลแก่พระพี่เลี้ยงดีเด่นแล้วก็ให้รางวัลแก่สามเณรดีเด่น เรื่องทั้งหมดนี้ความเป็นจริงแล้วก็ผ่านคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่มีอคติเพราะว่ากรรมการพิจารณาก็คือพระพี่เลี้ยงทั้งหมดทุกกลุ่มก็ให้คะแนนกันสมมติมีกลุ่มมา8องค์พี่เลี้ยงมี30รูปอย่างเงี้ยหรือ40รูปก็จะมาให้คะแนนให้คะแนนว่าใครได้รับรางวัลตัวเองก็ให้คะแนนที่ตัวเองเห็นว่าใครควรจะได้รับก็มาเปิดคะแนนกันว่าใครควรจะได้รับดีเด่นไม่ใช่ว่าผู้นำให้คนเดียวเป็นโดยมติรวมกันเหมือนมติพรรคกันก็คะแนนก็ตกลงมาอย่างนี้อย่าคิดว่าสามเณรจะเรียบร้อยทำไมไม่ได้เรียบร้อยจังเลยแต่ที่จริงแล้วบางทีก็เรียบร้อยเขาเรียบร้อยทุกคนแต่ที่เขาพิจารณาเนี่ยมันต้องเรียบง่ายแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่ประพฤตินอกสายตาของพระพี่เลี้ยงเขาก็ต้องเอาผู้ที่ในสังคมนิยอมรับนะสังคมนิยอมรับว่าทั้งพระพี่เลี้ยงทั้งสามเณรทุกคนก็ถือว่าทำได้โดยตามที่มติส่วนรวมเช่นว่าสามเณรดีเด่นเนี่ยต้องตื่นตีสามครึ่งนั่งสมาธิสวดมนต์ได้แล้วก็ทำกิจวัตรได้ไม่เล่นไม่ดื้อไม่แสดงออกกระโดกกระเดกเรียกว่าเรียบร้อยไปอยู่สถานที่ใดก็ใส่ใจสนใจกับการสั่งสอนการอบรมตลอดมาก่อนจะผ่านมีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องอยู่ในสายตาพี่เลี้ยงทุกองค์ก็แต่ทุกคนก็ดีเด่นในตัวเองคนเรามีจุดเด่นในตัวเองทุกคนคือเราจะไม่ได้รับรางวัลนี้เราก็มีจุดเด่นของตัวเราขอให้สำเร็จเนี่ยเอาไปใช้เถอะจุดดีของเรามีทุกคนไอ้รางวัลนี้เป็นเพียงว่าเป็นมาตรฐานว่าทุกคนทำได้ตามระเบียบของส่วนรวมแต่ไอ้ความจุดเด่นของตัวเองเนี่ยมันก็มี ถ้านำเอาไปใช้เป็นความอดทนเนี่ย

0: สำเร็จทุกคนได้ความขยันทุกคนได้ความพร้อมเพรียงทุกคนได้หรือความศรัทธาทุกคนได้ความเชื่อฟังก็ทุกคนก็ได้เพราะว่าถ้าสามเณรไม่อดทนคงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้แสดงว่าเนี่ยจุดเด่นของตัวเองเอาความอดทนตัวเนี้ยไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เมื่อศึกไปเรียนหนังสือก็อดทนไม่ท้อถอยในการศึกษาเล่าเรียนไอ้ความขยันเนี่ยก็มีอยู่อย่างพระพี่เลี้ยงก็จะสอนให้ทำกิจวัตรล้างห้องน้ำห้องส้วมปัดกวาดเช็ดถูทำเสนาสนะส่วนรวมเนี่ยความขยันความอดทนมีอยู่ตลอดการฝึกมารยาทก็ดีความฝึกความสะอาดก็ดีความมีระบบระเบียบก็เกิดขึ้นจากที่เราอยู่บ้านเนี่ยอาจจะพ่อแม่เลี้ยงอย่างเดียวพ่อแม่บางคนสอนลูกให้ผิดก็มีสอนลูกให้ขี้เกียจตั้งแต่เด็กบางคนสอนลูกให้ขยันบางคนสอนลูกให้พูดจาหยาบคายบางคนสอนลูกให้เห็นแก่ตัวบางคนสอนลูกให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายมาจากพื้นฐานจากพ่อแม่แต่ให้ไปไม่รู้ตัวให้นิสัยตัวเองไปแล้วก็ว่าลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงเมื่อเขาตามจากพ่อแม่มาพ่อแม่เนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกได้มากกว่าคนอื่นเป็นครูคนที่หนึ่งอุ้มท้องมา8-9 เดือนนะนี่ให้มาใส่เลือดแล้วออกมาก็ให้คำพูดเลยหัดสอนลูกเลยบางคนเรียกลูกอย่างนั้นพูดจาไพเราะมากับลูกตลอดลูกก็เลยได้ยินแม่พูดจาไพเราะมาตลอดก็จะต้องพูดตามแม่ไปโรงเรียนนั่นครูเข้าไปสอนพูดนิดเดียวแต่ที่จริงเราไปจากพ่อแม่ฉะนั้นเราอย่าคิดว่าลูกเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ไม่สำคัญสำคัญที่สุดอยู่กับพ่อแม่ฉะนั้นเด็กทุกวันนี้ที่มีปัญหาสังคมมาจากพ่อแม่เป็นคนสอนไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาสอนไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วถ่ายทอดนิสัยลูกไม่เป็นฉะนั้นถือว่าไอ้ที่เป็นโจรไปขโมยมาเนี่ยไม่ใช่ใครมาสอนไม่ใช่สังคมสอนพื้นฐานมาจากใส่เลือดจากพ่อแม่สอนไม่เคยสอนให้ลูกให้ทานไม่เคยสอนให้ลูกเสียสละไม่เคยสอนให้ลูกอดทนที่อย่างที่บรมราชินีท่านสอนน่ะจนไม่เห็นหน้าอายโกงสิหน้าอายเราอดไม่เห็นหน้าอายแต่ไปขโมยก็สิหน้าอายถ้าพ่อแม่สั่งสอนอย่างนี้ลูกก็จะละอายสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นรางวัลทั้งหมดที่ให้เนี่ยก็คือให้ไปตามความเป็นจริงฉะนั้นนิสัยของเด็กเราก็เป็นไม้อ่อนที่พวกเราจะฝึกได้ยิ่งพุทธศาสนาเนี่ยฝึกได้มากเลยเข้ามาถึงเดือนนึงเนี่ยก็จะเปลี่ยนนิสัยไปอย่างน้อยก็มีครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็มีพระเป็นพี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยถ้าพี่เลี้ยงจะอยู่กับเด็กในหนึ่งเดือนจะรู้เลยว่านิสัยของลูกเราในคนนี้เป็นไงถ้าพี่เลี้ยงจะหยั่งถึงดังนั้นให้พระพี่เลี้ยงดีเด่นเนี่ยเขาพ่อพระพี่เลี้ยงเนี่ยเข้าถึงสามเณรทุกองสามารถทำให้สามเณรกลุ่มเนี่ยเรียบร้อยสม่ำเสมอทำความดีเท่าทันกันหมดเลยจึงเป็นพี่เลี้ยงดีเด่นพี่เลี้ยงดีเด่นทุกคนนะทุกคนดีเด่นหมดแต่ว่าไม่สามารถจะทำให้สามเณรเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบระบบเดียวกันได้เพราะเด็กสมัยนี้ไม่ใช่สอนง่ายเพราะเขาไม่ได้อบรมให้ว่านอนสอนง่ายสมัยนี้เขาอบรมอีกคนอบรมแบบฝรั่งอบรมให้เถียงพ่อแม่ได้ทะเลาะกับครูบาอาจารย์ได้ให้แสดงออกอะไรออกมานั่นคือสิ่งที่เราสอนไม่ตรงกับพุทธศาสนาสอนไม่ได้สอนตรงกับศาสนาพุทธศาสนาสอนให้อดทนใครด่าใครว่าให้อดทนไม่เถียงพ่อแม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์ให้อดทนอดทนแล้วมันจะดับไปทุกข์อันนี้จะดับไปกิเลสจะดับไปแต่สมัยนี้อดทนทำไมเดี๋ยวเครียดแสดงออกเลยก็กลายสะสมกิเลสแล้วเข้ากับกายเด็กก็ก้าวราวทุกคนก็ต้องแสดงออกสังคมก็จะต้องเจอปัญหามากมายในเมื่อการสอนสวนทางกับพระพุทธเจ้าเรา ฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ไม่จะเป็นแค่มีลูกง่ายๆแต่เป็นพ่อแม่ที่ดียากที่พ่อแม่ที่ดีก็คือสามารถอบรมกุลบุตรธิดาลูกตัวเองให้เจริญเติบโตมีความรู้มีวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองไปนี่คือพ่อแม่ที่ดีเด่นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วได้ลูกหญิงลูกชายข้าก็ภูมิใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทำไงจะสานต่อให้ลูกเราเนี่ยมีอนาคตสดใสเป็นคนดีแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองเป็นคนไม่เสพติดไม่เกและมีการศึกษาที่สามารถเอาตัวเองรอดได้อย่างที่เป็นเหมือนอย่างพ่อแม่ดังนั้นตรงนี้เราเป็นห่วงสังคมทุกวันนี้เป็นห่วงที่ให้ทุนนี่ไม่ใช่เราให้ทุนการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถจะให้ได้ต่างประเทศไทยแต่อยากทำให้เป็นตัวอย่างว่าที่เมื่อก่อนนี้ให้ไปทั่วใครมาขอทุกโรงเรียนให้ตามโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยเราก็ให้ตอนหลังๆมันนึกว่าเขาไม่รู้จักธรรมะให้ไปเขาไม่รู้จักธรรมะก็เลยว่าทุนทั้งหมดนั่นเลยว่าไม่ให้เอาคนที่รู้จักธรรมะดีกว่าก็เลยว่าทุนต้องหมดก็เลยให้เฉพาะพวกมาบวชมาบวชแล้วก็ให้ทุนเพราะว่าที่จะให้ก็ต้องดูว่าเขาไม่มีทุนพ่อแม่แยกกันหรือพ่อแม่ตายไม่มีทุนก็พิจารณาพระพี่เลี้ยงตัวก็สอบประวัติจึงจะให้แสดงว่าเด็กที่มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยมีเยอะเลยหลายร้อยองค์เด็กที่มีโอกาสจะเรียนหนังสือโดยการทุนเนี่ยยังที่กล่าวมาแล้วมีแค่16องค์ที่เขายังไม่มีโอกาสจะเรียนทางวัดก็จะส่งเสริมทางมูลนิธิส่งเสริมให้เขาเรียนให้จบมีเด็กที่ศรีราชาลูกทายกมาบวชได้รับมาบวชเรียนได้รับรางวัลดีเด่นทุกปีเลยรางวัลดีเด่นเอาไปกินทุกปีเลยปีไหนเขามาบวชจะต้องได้ก็เขาเรียบร้อยเขาเป็นปกตินี่เสร็จแล้วก็ปีนี้อาตมาไปที่อินเดียพอไปที่อินเดียปุ๊บไปเจอเขาที่สนามบินเขาไปต้อนรับเราก็ไม่รู้ว่าเด็กอะไรพอคุยไปมาจำผมไม่ได้เลยผมบวชเนนพักดูร้อนทุกปีเนี่ยพระก็บอกพระท่านไปท่านจำได้แล้วเด็กคนนี้เหรอลูกทายกอยู่ที่ศรีราชาบนเด่นภาคดุรอนได้รางวัลดีเด่นทุกปีเลยแต่พ่อก็ส่งไปเรียนที่อินเดียไปเรียนปริญญาแล้วก็บอกว่าได้ทุนจากสังฆทานไปเรายังไม่รู้เลยว่าทุนทั้งเรานี่ให้ไปเรียนต่อที่อินเดียแล้วก็บอกว่าทำไมจึงได้ดีเด่นเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อไม่ให้ดูหนังเลยพ่อให้มีเวลาเล่นเกมมีเวลาดูหนังนิดเดียวเต้นเกตนิดเดียวแล้วให้ดูแต่หนังสือพ่อบังคับเลยเกมคือให้ลูกเนี่ยมีเวลาเรียนมากกว่าเล่นกับเที่ยวก็เลยกลายเป็นคนไม่ได้ก็เลยต้องเชื่อฝั่งพ่อเพราะพ่อวางอนาคตตัวเองให้ดีก็เลยเรียบร้อยไม่รู้จะไปเล่นกับใครพอมาบวชเองก็เรียบร้อยไปอยู่อินเดียก็เรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะต้องใช้ทุนเรียนที่อินเดียให้จบเสร็จแล้วเขาจะไปต่อที่อะไรปูนาหรือไมสออะไรที่เขาขายอะไรที่ฝรั่งมาซื้ออะไรนะซื้อซื้ออะไรนะบอกดังเลยเอาซื้อเขาที่แขกมันทำอะไรนะ
1: ซอฟต์แวร์
0: ใช่ไหมซอฟต์แวร์ในความเป็นจริงแล้วคนอินเดียเนี่ยไม่ได้ทำได้เองหรอกคนอินเดียเนี่ยมันไปเรียนที่อเมริกาแล้วเขาพอได้ความรู้มาเนี่ยเขาก็มาเปิดทำที่บ้านเขาอันนี้เขาทำเนี่ย

ไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยความเป็นจริงเลยไม่ใช่คนอินเดียคิดได้นะฝรั่งเนี่ยเขาคิดได้แต่คนอินเดียมีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาไปเรียนไปทำตอนนี้พอจบมาแล้วก็เอาวิชาความรู้เนี่ยมาทำที่บ้านตัวเองก็ทำแบบง่ายๆเล็กๆแต่พอเข้ารัฐบาลเห็นดีเห็นชอบสนับสนุนเลยก็เลยเป็นโครงการที่ใหญ่จนอเมริกาต้องมาซื้อซอฟต์แวร์อินเดียไปใช้ทุกวันนี้เมื่อก่อนคนบอกอินเดียไปเรียนอินเดียแล้วเฮ้ยไม่ไปหรอกทีนี้บอกไปเรียนไหนไปอินเดียดีกว่าคิดว่าแขกฉลาดแล้วทำซอฟต์แวร์ขายให้อเมริกาได้เป็นกำไรอย่างดีมากเลยถึงทำให้เงินเข้าประเทศแต่ที่จริงคนเราไม่รู้หรอกว่าอินเดียเนี่ยมันดีมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วดีมาก่อนดีมานานแล้วเรื่องด้านปัญญาดังนั้นไอ้เด็กคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนจบตรงนี้เขาจะไปต่อทำซอฟต์แวร์ที่กูนาไม่สอแล้วจะไปต่ออเมริกาบอกเออดีนี่เนสมเนนดีเด่นเนี่ยจากความคิดของสมณเณรดีเด่นที่เพราะได้ดีเพราะอะไรเพราะพ่อแม่วางกฎระเบียบไว้ให้เป็นเด็กดีไม่ใช่ตามใจอยากจะเล่นเกมก็เล่นไปเถอะอยากจะเล่นอะไรก็จะใช้โทรศัพท์มือไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เป็นหนุ่มไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยไปอยู่อินเดียไปง่ายเพราะอินเดียเขาไม่มีอะไรเมื่อทำงานทำการมีอะไรแล้วจึงแสดงออกว่าตัวเองมีคนอินเดียเขาไม่ให้ลูกใช้โดยที่เด็กหามาเองไม่ได้ดังนั้นมีเด็กคนไทยคนหนึ่งเรียนเป็นลูกคนรวยลูกคนเดียวเป็นเจ้าของโรงเฒ่าแก่โรงงานทุกคนตามใจหมดเลยพอตามใจก็ไม่เคารพคนในงานเลยถือว่าตัวเองเป็นลูกเฒ่าแก่ก็แค่7-8ขวบนี่จะตีใครด่าใครก็ได้เพราะทุกคนก็เอาใจเพราะมาทำงานกับเท่าแก่เพราะสุดเด็กคนนี้ก็เลยเป็นคนก้าวร้ายไม่เขาก้าวร้าวกลายเป็นก้าวร้ายไปเลยก็ที่สุดก็เรียนหนังสือโรงเรียนนี้ก็ไม่จบครูเขาก็รีทายออกในที่โรงเรียนเนี้ยเรียนไม่ได้เพราะเรียนไปแล้วก็ก้าวร้าวเรียนไปแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังทำไปทำมาเละหมดเลยเรียนไม่ทันเพื่อนให้หมอดูก็บอกว่าเด็กคนนี้จะไม่มีอนาคตเรียนจบหรอกแต่คนหนึ่งมาแนะนำบอกไปอินเดียสิไปอเมริกาก็ไม่ได้ไปอังกฤษก็ไม่ได้ยิ่งไปใหญ่เด็กแบบนี้แก้นิสัยไม่ได้เพราะฝรั่งตามใจลูกอยู่แล้วเพราะสุดก็ส่งไปอินเดียเราก็บอกเอ๊ะมันจะอยู่แค่เมืองแขกได้เหรอพอไปเมืองแขกเด็กแค่ไม่ถึง10ขวบเขาต้องส่งไปอยู่โน่นพอไปก็ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเขาบอกห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมาสร้างเด็กนิสัยเขาเสียหมดเขาบอกโรงเรียนนี้ไม่มีใครใช้โทรศัพท์มือเขาไม่ให้เด็กที่ใช้มือถือโดยฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่โรงเรียนนี้ต้องทิ้งโทรศัพท์มือถือไอ้ลูกคนนี้อยู่ไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่ก็ไปทะเลาะเขาอีกไปต่อยเขาอีกต่อยกันแขกเขากลับบ้านไม่กี่อาทิตย์จะกลับบ้านถึงบินไปบินมาเราบอกโอ้โหมันจะเรียนจบไปหมดนี่แค่ยังไม่ถึงผลที่สุดพ่อแม่ก็ทนนะทนที่สุดไปได้โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นคงจะมีโอกาสที่ว่าใช้ได้แต่ใช้บางเวลาให้ใช้โทรศัพท์มือเวลาคิดถึงพ่อก็โทรมาได้แต่ไม่ใช่ใช้แบบตลอดพร่ำเพื่อเหมือนเด็กยังเมืองไทยบอกเด็กเมืองไทยเนี่ยนิสัยเสียมาแล้วจะมาใช้เขาว่าเมืองไทยบอกเด็กนิสัยเมืองไทยเนี่ยนิสัยเสียมาแล้วอย่าเอามาใช้ที่อินเดียอินเดียไม่ใช่เด็กเมืองไทยเรียนคือเรียนผลที่สุดก็เลยต้องอดทนใช้ได้บางเวลาเดี๋ยวนี้เรียนภาษาอังกฤษดีแล้วนะเริ่มโตแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มอดทนขึ้นแล้วเพราะต้องอยู่ที่อินเดียไม่งั้นไม่มีอนาคตทีนี้กลับมาบ้านภาษาอังกฤษเก่งเลยเก่งกว่าเด็กที่เรียนเก่งๆในเมืองไทยเพราะอยู่ที่นั่นต้องพูดแขกทั้งหมดหรือกินนอนกับแขกแล้วก็ต้องประหยัดอดทนเขาไม่ฟุ่มเฟือยนี่คือเหมือนส่งสมัยก่อนที่ส่งลูกไปเมืองกับตักกศิลากลับมาจบมาเป็นเจ้าแผ่นดินมาเป็นข้าราชการอย่างดีเพราะความอดทนเนี่ยจะสอนนิสัยเด็กให้ดี
ความมักง่ายความไม่อดทนการเลี้ยงลูกให้สบายจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้จะไม่อดทนก็เรียกว่าเวลากินอะไรกินยังโจรปล้นเนี่ยนะกินยังโจรปล้นเวลาทำงานยังก็ขโมยย่องเบาเพราะงั้นนะเวลากินหูกินยังพายุเลยกินยัง

ยังโจรปล้นเลยยังปล้นเขากินแต่เวลาทำงานแล้วทำงานอย่างกับขโมยย่องเบาอ่ะค่อยๆย่องกลัวเขาจะได้ยินไอ้พวกนี้มีเยอะอาตมาได้เจอเยอะไอ้พวกประเภทกินยังโจรปล้นทำงานยังย่องเบาเนี่ยแล้วพวกนี้ไม่เจริญก้าวหน้าไม่เจริญก้าวหน้าคนที่ทุ่มเทต่อการทำงานจริงๆเนี่ยไม่ขี้เกียจขยันอดทนเนี่ยจะเจริญทุกคนไม่เสียดายแหลงตัวเองดังนั้นที่เล่ามาว่าสามเณรดีเด่นเนี่ยเขาก็ดีเด่นไปตลอดไปนะไปอยู่อินเดียเขาก็ขยันตั้งใจเรียนแล้วก็คิดมีอนาคตที่จะเอาจะไปเรียนซอฟต์แวร์ให้จบจะกลับมาทำธุรกิจเมืองไทยเราก็ถือว่าสังฆทานก็เป็นปูพื้นฐานเด็กได้ดีเหมือนกันเราไปเจอที่อินเดียจึงรู้แสดงว่าสามเณรที่ส่งมานี่ก็ไม่ผิดหวังต้องขอบคุณพ่อแม่เขาเพราะพ่อแม่เนี่ยปูพื้นฐานดีมากแต่เพราะพระอย่างเดียวนะไม่ไหวอย่างเหมือนสามเณรที่มาพึ่งปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยพ่อแม่กลับไปพ่อแม่ก็ต้องไปขัดเกลาต่อการสอนลูกไม่ใช่จะด่าสอนลูกไม่ใช่จะตีสอนลูกไม่ใช่ใช้คำหยาบสอนโดยเหตุว่าเขาคิดอะไรเขาอยากได้อะไรเขามีข้อบกพร่องในตัวเขาอย่างไรการพูดของลูกไม่ใช่บังคับเราต้องพูดตามใจว่าเขามีเหตุผลแค่ไหนเพราะเด็กอย่างนี้จริงๆเขาคิดไม่เหมือนเราเราจะพูดตามใจเราไม่ได้การอยู่กับเด็กเราจะพูดตามใจเหมือนเด็กไม่ได้เขาพูดแบบเด็กแต่เราต้องพูดแบบผู้ใหญ่เพื่อจะให้เขาเนี่ยลดตัวตนตรงนั้นลดความคิดผิดๆตรงนั้นเราต้องแก้เขาไม่ใช่ให้เขามาแก้เราการมีลูกคือต้องเข้าใจแล้วเด็กที่เสียหายมากคืออย่างนี้หนึ่งเด็กกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนสกปรกตื่นขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรกินอย่างเดียวไปโรงเรียนอย่างเดียวกลับมาก็ไปทำอะไรกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวนี่คือเสียเด็กแต่ถ้าว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้จักช่วยตัวเองอาบน้ำแปรงฟันทำอะไรช่วยเหลือพ่อแม่ได้ตักข้าวหาข้าวกินเองได้หรือตักข้าวจ่ายแจกคนอื่นได้ถ้าเด็กคนนี้ทำพัฒนางี้คือไม่ใช่คอยกินอย่างเดียวเด็กเจ็ดขวบไปแล้วจะต้องให้ขยันเมื่อกลับมาก็ต้องช่วยพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกขี้เกียจทำไมลูกไม่ต้องทำแม่กวาดเองลูกไม่ต้องทำล้างไม่กี่อย่างล้างเองเด็กเลยขี้เกียจเลยพอโตแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วบอกอีเนี่ยมันขี้เกียจไม่เคยใช้พ่อแม่เลยไม่เคยล้างช่วยล้างชามไม่เคยทำบ้านตัวเองเนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกขี้เกียจเพราะตอนเด็กๆไม่ทำอะไรเลยดังนั้นตอนเล็กๆเนี่ยต้องให้ทำมันจะทำแตกทำหล่นทำเสียไงเราเก็บมาล้างทีหลังเพราะไอ้ความขยันในเด็กมันจะสร้างสมองมันจะขยันตั้งแต่เด็กเลยนะสมองมันหยุดไม่อยู่มันจะทำโน่นทำนี่ตามไปปล่อยไปเลยที่โบราณเขาปล่อยให้ลูกเล่นไงแล้วพอโตแล้วมันจะไม่ทำของเสียเลยมันจะรู้จักมันจะเห็นท่านั้นอย่าเลี้ยงลูกแบบผู้ดีว่าไม่ให้ทำอะไรเลยแล้วลูกโตจะขยันกลับมาก็ให้ลูกมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรช่วยพ่อแม่ปัดกวาดเช็ดถูไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาไปเรียนหนังสืออย่างเดียวท่านั้นปริญญานี่มี2ใบปริญญาคือการศึกษาเล่าเรียนเอามาวิชาชีพจบแต่ปริญญาของชีวิตเนี่ยคือการเข้าสังคมการมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างร่มเย็นการเข้าสังคมได้ปริญญาที่เป็นมนุษย์ที่อยู่กับสังคมได้ปริญญาเนี่ยยากถ้าใครจบตรงนี้ไปที่ไหนก็ไม่ตกงานไปที่ไหนก็ไม่จนแต่บางคนเรียนจบมานะกูไม่เชื่อใครเลยกูเชื่อความคิดของกูทำอะไรก็เข้ากับใครไม่ได้ได้ปริญญาใบนี้ก็เข้าไปไม่รอดฉะนั้นสำเร็จดีเด่นก็ดีที่ไม่ได้ดีเด่นก็คือคนเด่นของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยรักลูกเนี่ยสำเร็จมาบวชเนี่ยเป็นสำเร็จดีเด่นของพ่อแม่นะวันนี้มารับดวงใจของฉันถือคนอื่นจะได้ดีเด่นแต่คนที่ดีใจนั่นก็คือพ่อแม่ของเนนที่ดีเด่นแต่คนที่ดีใจที่จะมาได้ลูกกลับไปเนี่ยดีเด่นในหัวใจ1เดือนเนี่ยเราคิดถึงแต่ลูกเรานี่ดีเด่นในหัวใจเราดังนั้นสำเร็จก็ต้องคิดว่าเราได้รางวัลดีเด่นจากที่เรามาบวชเนี่ยเป็นผู้ว่างนอนตอนได้อย่างน้อยในดวงใจเราก็อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขารักเราเขาจะเอาไปเราเลี้ยงอย่างดีเมื่อเขาเลี้ยงเราอย่างดีเราก็ต้องคิดถึงการกระทำที่เราได้รับ

อบรมไปจากตรงนี้ก็กลับไปทำดีให้เขาสบายใจให้เขารักเราอย่างนั้นให้เขาสมหวังอย่างนั้นเพราะเขาดีใจกับเราหนึ่งเดือนเนี่ยอย่าให้เขาผิดหวังอีกนะถ้าเราเอากลับความดีตรงนี้ไปทำได้ก็จะเป็นสามเณรดีเด่นเป็นลูกแก้วอยู่ในดวงใจของพ่อแม่ตลอดชีวิตนี้ลูกแก้วลูกขวัญใช่ไหมดังนั้นโอกาสนี้ทุกท่านมีทุกคนมีโอกาสแล้วแล้วถ้าเรามีสมาธิอยู่เรื่อยก็จะคิดได้ว่าที่แล้วมาเราทำอะไรพ่อแม่เสียใจบ้างทำอะไรพ่อแม่ไม่ดีบ้างก็เอาสมาธิเนี่ยไปกลับเป็นปัญญาเอาไปคิดว่ากลับไปนี่จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังจะช่วยพ่อแม่ทำให้ดีกว่านี้เพราะพ่อแม่เนี่ยให้เรามาหมดทั้งตัว

ให้เรามาหมดทั้งตัวเนี่ยเรายังใช้คืนไม่หมดเลยชีวิตนี้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาเงินทองนี่ไปใช้หนี้ชีวิตของพ่อแม่ที่ให้มาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราบวชแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวเรานี่มีค่ามากแต่พ่อแม่รักเรามากกว่าตัวเราฉะนั้นพ่อแม่เห็นค่าของตัวเรานี่มากต้องเมื่อเราคิดได้ตรงนี้เราก็ทนุถนอมแม่เราอย่าทะเลาะกับแม่เราจะอย่าเถียงแม่เราอย่าทะเลาะแม่คิดเลยคิดว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคนเราถ้าคิดไม่คิดเถียงพ่อแม่นะอดทนต่อพ่อแม่ว่ากล่าวสั่งสอนได้เด็กคนนั้นจะต้องเจริญพูดคำเสียงคำด่าคำเสียงคำมันก็อยู่ไม่เป็นสุขมันไม่เจริญนะนั้นถ้าตรงนี้ก็เราต้องกลับไปคิดกันว่าเราจะไม่อดกั้นจะไม่เถียงพ่อแม่ไม่ด่าพ่อแม่ถึงยังไงก็ต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตคนอื่นเนี่ยมาเจอเพื่อจากใช่ไหมแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีคิดจากลูกเลยคิดตายก่อนลูกคิดตายแทนลูกคิดเสียสละเพื่อลูกนี่จังนะเรายังเรียนไม่ถึงนะเราเป็นสามเณรเรียนธรรมะก็จริงถ้าเรายังไม่มีธรรมะเราก็ยังเรียนไม่ถึงหัวใจของพ่อแม่แต่เมื่อไรเราเป็นพ่อแม่มีลูกมาบวชเนรจึงจะรู้ว่าโอ้โหนี่หัวใจพ่อแม่เป็นอย่างนี้เองมันรักขนาดนี้ลูกไปไหนก็ไปด้วยเป็นห่วงเป็นใยทั้งที่รู้ว่าไม่ลำบากเลยนะแต่กลัวลูกลำบากกลัวลูกลำบากกลัวจะกินข้าวเวลาเดียวจะนอนยังไงเนี่ยความพุ่งแต่งของแม่เนี่ยเป็นกุศลทั้งหมดแต่กุศลในการที่เป็นห่วงเป็นทุกข์อันนี้สำคัญมากแต่นี่คนเด็กสมัยนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเขารักเราแค่ไหนคิดจะตอบแทนอะไรบ้างให้เขาสบายใจบ้างจะคิดได้ก็สายไปแล้วนะดังนั้นที่ให้รางวัลทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ากรรมการของเมตตาเขาผ่านการตรวจกรองอย่างดีไม่มีอคติลำเอียงทุกพี่เลี้ยงทุกคนก็รักสำเร็จทุกคนเหมือนกันหมดไม่ด้อยเกี่ยวกันเลยก็อยากให้ทุกคนเอาธรรมะนี้บุญกุศลนี่ไปใช้เมื่อศึกไปแล้วก็ให้มีการศึกษาเราเรียนให้จนเป็นวิชาอาชีพไปทุกคนนะอย่าไปคบคนไม่ดีเสพติดเนี่ยไม่ควรลองเลยบุหรี่ไม่ควรลองเขาลองมาหมดแล้วตายไปหมดแล้วปอดเน่าไปหมดแล้วเหล้าไม่ควรลองขับอุบัติเหตุตายไปเยอะเหล้าไม่ควรลองบุหรี่ไม่ควรลองยาเสพติดพวกยามายาอีไม่ควรหลงไม่มีของดีคนที่ไปอยู่ในคุกตารางนะเพราะอยากหลงคนที่ต้องอุบัติเหตุตายนะเพราะอยากหลงแต่ถ้าใครไม่คิดจะหลงไม่เจอเลยไม่เจอสิ่งชั่วร้ายในชีวิตเลยไม่ต้องหลงนะแล้วฉะนั้นก็สังคมตรงนี้เราต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความดีกันอย่างเดียวเพราะพ่อแม่ต้องการได้เห็นลูกเห็นลูกเป็นคนดีที่ไม่มีอบายมุขไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในตัวเองต่อมาได้ยินบางคนมาให้เราช่วยบอกโอ้ช่วยไงโยมมันไปถึงขั้นนั้นแล้วคือเลิกแต่ยังไปคบกับคนเสพติดอยู่เลิกแต่ยังไปเดินตามทางคนค้าขายอยู่เขาก็จับคนนั้นเองก็โดนไปด้วยติดหลังแห่ไปด้วยตำรวจเขาก็ต้องเอาเพราะมันมีประวัติแต่ถ้าเลิกเลยต้องไม่คบเลยต้องไปให้ไกลที่พระท่านบอกว่าพวกนี้เป็นคนผ่านต้องหนีให้ไกลรอโยชน์ผ่านโยชน์จึงจะพ้นคนผ่านคนผ่านท่านบอกว่าอย่าอยู่ใกล้ถ้าใกล้แล้วเราจะอันตรายท่านบอกหนีให้ไกลรอโยชน์ผ่านโยชน์นะโยมนะคนกินเหล้าเล่นการพนันพวกค้าขายของผิดกฎหมายต้องไปให้ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์อยู่ใกล้เดี๋ยวไปเข้าคุกโดยไม่รู้ตัวตายโดยไม่รู้ตัวแล้วสมบัติโลกเนี่ยสมบัติที่จะให้แก่ลูกหลานเราอย่าให้คนอกตัญญูถ้าให้คนอกตัญญูแล้วแม้แต่ยกเป็นดินให้มันก็ไม่ว่าเราดีต้องให้คนกตัญญูสมมุติเรามีลูกคนหลานคนไอ้ลูกคนนี้เก็บมาเลี้ยงไอ้ลูกคนนี้ลูกในใจแต่ลูกที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยมันรักเราดูแล

เราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเราไม่เคยทิ้งเราเลยแต่ไอ้ลูกที่เก็บไอ้ลูกในไส้เนี่ยมันไม่มาดูแลเราเลยมันมาขอเงินเอาไปลงไปกินไปใช้อย่างเดียวเราจะให้สมบัติกับใครโยมถามแม่ทุกคนบอกกูก็ให้ลูกกูเลยพ่อแม่มันโง่อ่ะพ่อแม่มันโง่อ่ะพ่อแม่มันไม่ได้อบรมธรรมะใช่ไหมพ่อมันโง่แม่มันโง่ก็ยกให้ลูกไอ้อกตัญญูเสร็จแล้วมันก็ไปกินไปใช้หมดเราพอแก่แล้วป่วยมันก็ปล่อยให้เราป่วยอยู่คนเดียวมันก็ไปเที่ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันสบายเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันพอเปิดก็ไปทิ้งบ้านคนชราพอเปิดก็ให้มาอยู่วัดสังฆทานไปไปให้ยังไงกูก็สบายใจวะยังไงก็เป็นลูกกูนี่สบายไหมเองสบายไหมโดยก็ประนาวว่าแม่โง่เลี้ยงลูกไม่เป็นแต่ถ้าเราให้คนลูกที่กตัญญูล่ะไอ้ลูกที่เราเก็บมาเลี้ยงมันรักเราอะเราให้มันหมดเลยให้มันหมดตายแล้วก็เอาไปพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ทิ้งแล้วโหดูสิเขารักเรามากกว่าลูกตัวเองอีกยังไม่ทิ้งเราสมบัติยังให้เราเลยขนาดเราเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงเนี่ยแม่เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีกับเรารักเราจริงเราต้องเลี้ยงแม่เราให้ดีพ่อเราให้ดียันตายจะไม่รังเกียจเลยได้คนเลี้ยงที่ดีไหมพอแม่ฉลาดใช่ไหมมันก็โง่กว่าทั้งนั้นแน่ใช่ไหมไม่มีใครให้ลูกเลี้ยงกับโยมจะมาสงสารลูกเลี้ยงบางคนไม่ได้อะไรเลยแต่ดูแลมาตลอดชีวิตเลยจะมาบอกสมควรแล้วแต่ก็น่าสงสารนะยังกลับไปดูแลอีกบอกมาเขามีบุญคุณเขาเก็บเรามาเลี้ยงตลอดเขาไม่ให้เราแต่เขาก็ให้ชีวิตเรามาโอ้มันดีขนาดนะคนดีแต่ลูกมันไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะผัวมันไม่ชอบแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผัวไม่ชอบแม่ถ้าเป็นผู้ชายก็เมียไม่ชอบแม่เข้ากับแม่ไม่ได้ไปเชื่อแค่คนคนนั้นเองแต่คนที่เก็บมาเลี้ยงเขาไม่ฟังใครเขาถือว่านี่เป็นหนี้บุญคุณต้องใช้นี่เป็นข้อคิดนะโยมนะข้อคิดให้โยมไปคุยกันนะว่าสิ่งที่ตมาพูดเนี่ยมันเป็นไปแล้วแล้วก็ยังเป็นต่อไปอีกด้วยแล้วก็เป็นจริงด้วยแล้วก็จะเป็นอยู่ทุกวันนี้ด้วยถ้าลูกเราไม่กตัญญูเราสมบัตินี้ไม่ต้องให้นะแต่สมบัติที่พ่อแม่ให้มากที่สุดเนี่ยคือความรักที่ให้การศึกษาและเล่าเรียนเนี่ยเป็นสมบัติที่ให้ดีที่สุดเลยโยมสมบัติอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ให้ลูกมีการศึกษาจนจบนี่เป็นสมบัติชิ้นใหญ่มากกว่าแผ่นดินอีกแผ่นดินจะไปไหนไปไม่ได้แต่การศึกษาเนี่ยเมื่อให้วิชาความรู้จะเรียนจบแล้วลูกไปไหนก็ไม่อดไม่จนตรงนี้คือแม่ให้เป็นสมบัติที่ดีที่สุดอยากจะกลับบ้านเลยไหมนี่ติดสินบนให้บวชเรื่องอะไรฮะมีเกมมีคอมพิวเตอร์มีพาไปเที่ยวมีพาไปกินมีรางวัลอะไรที่ติดสินบนเนี่ยใครรับสินบนบ้างใครโดนจ้างบวชบ้างเนี่ยฮะยังจะกลับไปทวงคืนหรือเปล่าฮะยังทวงคืนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรโยมติดสินบนให้ทำความดีก็อย่าไปผิดสัญญาเขาแล้วกันแต่ก็ต่อรองมันก็ได้แต่อยากให้ลูกดีก็ต้องอดทนอย่างที่อาตมาเล่าเรื่องเนนดีเด่นที่ไปเรียนอินเดียเนี่ยพ่อไม่ให้เล่นเกมให้เล่นคอมพิวเตอร์แต่ไม่ให้เล่นเกมไม่ให้ไปเที่ยวดูหนังไม่ให้ไปติดตามเพื่อนให้อยู่กับบ้านให้เข้าวัดเขาขีดให้ลูกเดินเพื่อให้ลูกมีอนาคตดีกว่าตัวเองแล้วลูกก็ไปแล้วลูกก็ไปเรียนเมืองนอกแล้วแล้วก็ลูกก็คิดดีแล้วว่าจะไปเรียนให้จบโปรแกรมต่างๆเพื่อจะกลับมาม่มีบางคนบวชทนไม่ได้รับวันดีเด่นได้รางวัลบวชทนบวชเมื่อไรก็ไม่ได้รางวัลดีก็เอาบวชทนก็ได้ดีก็ทนบวชบางคนศึกไม่ได้ทนบวชยันแก่เลยนะ
นั้นถึงว่าต้องให้รางวัลลูกนะโยมให้รางวัลลูกไงล่ะจะพาไปทำอะไรแต่ลูกเนี่ยมันจะสอนนิสัยนะว่าจะพึ่งได้ไม่ได้โยมรู้เลยไอ้เนี่ยพึ่งได้ไม่ได้รู้เลยไม่รู้ละอาตมาเนี่ยอยู่กับคนอาตมารู้พึ่งได้ไม่ได้อาตมารู้นะอยู่คนรู้เลยคนนี้พึ่งได้ไม่ได้แต่เราและเขาก็รู้นะว่าเราพึ่งได้ไม่ได้แต่เรานี่จะรู้เลยว่าคนนี้พึ่งได้ไม่ได้พระองค์นี้พึ่งได้ไม่ได้ชีคนนี้พึ่งได้ไม่ได้โยมคนนี้พึ่งได้มันจะบอกเองเด็กๆพวกนี้อยู่กับเราก็จะรู้ว่าพึ่งได้ไม่ได้โยมยังไม่รู้เลยว่าลูกพึ่งได้ไม่ได้มันสอนนิสัยคนที่พึ่งได้เป็นไงโยมแม่กินข้าวหรือยังพ่อกินข้าวหรือยังเอาหนี้ไหมเอาหนี้ไหมป่วยไปหาหมอไหมนี่อย่าแม่เป็นงี้อย่าเป็นงี้นะเป็นห่วงไปอย่างนั่นแหละพึ่งได้โยมแม่ขอตังค์ไม่มีก็ต้องเอาไอ้นี่พึ่งไม่ได้นั่นจะเอาไอ้นี่จะเอาถ้าจะเอาเราอย่างเดียวไอ้นั่นพึ่งไม่ได้จำไว้เลยนะไอ้ลูกขี้ขอเนี่ยพึ่งไม่ได้โยมเพราะมันเล่นขี้มันไม่ดีขึ้นหน้ามันเล่นขี้ขอมันมีแต่ขี้ทั้งตัวมันขี้ขอแต่ลูกที่ให้เนี่ยให้คือให้ทานเป็นของดีลูกที่แม่อย่าเป็นโน่นอย่าเป็นนี่เอาโน่นมาให้แม่เอานี่มีอะไรก็ซื้อฝากแม่มีอะไรก็ให้แม่กินอย่างนี้พวกที่ห่วงแม่ห่วงพ่อนั่นคือลูกที่พึ่งได้ดูง่ายไหมโยมง่ายไหมแต่เรียนดูออกหรือยังลูกคนไหนพึ่งได้ฮะลูกที่ห่วงพ่อแม่ใช่ไหมลูกที่ห่วงเพื่อนพึ่งได้ไหมลูกที่ห่วงเพื่อนพึ่งไม่ได้ลูกที่ห่วงพ่อแม่พ่อแม่พึ่งได้ใช่ไหมแต่ถ้าพ่อแม่ไปห่วงเพื่อนก็ลูกก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันถ้าพ่อแม่ไปห่วงเพื่อนลูกก็พึ่งไม่ได้เพราะมีอะไรไปให้เพื่อนกินหมดเสร็จเลยเมากลับบ้านลูกพึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมไปเล่นไพ่หมดแม่ก็เล่นไพ่หมดพ่อก็กินเหล้าหมดลูกก็พึ่งไม่ได้ไอ้นี่พ่อแม่ทำตัวไม่ถูกต้องแต่ลูกก็อย่าไปว่าพ่อแม่ยังไงก็เป็นพระอรหันต์ของเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีอย่าโต้ตอบสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นครอบครัวที่แตกร้าวไปต้องอดทนต้องต่อสู้ออกอุ้มพ่อแม่ให้ดีให้ได้เพราะเราเป็นลูกที่ดีปีปิยบุตรนิยมได้ตำราแล้วใช่ไหมแล้วตำราเลี้ยงลูกเลยใช่ไหมลูกที่ดีเป็นไงโยมห่วงใยพ่อแม่ใช่ไหมไม่ใช่ห่วงตอนขอเงินนะโยมนะที่ตอนขอเงินแล้วมาเคลียร์เขาก็ได้เงินแล้วหายเงียบเงินไม่ใช่ไอ้นี่มันรักฉันจังที่ไหนมันรักในตอนมีกระตังมันต้องรักเราตลอดเวลาไม่มาขอเงินรักห่วงใยอยู่กับเราโตแล้วแต่งงานแล้วก็ยังห่วงใยพ่อแม่อันนั้นถือว่าพิสูจน์ยาวนานแล้วว่าลูกนี่หลักเราฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าคู่ไหนห่วงใยกันพึ่งกันได้ไม่ว่าสามีภรรยาห่วงใยกันเรื่อยก็พึ่งกันได้ตลอดชีวิตถ้าไม่ห่วงใยก็พึ่งกันไม่ได้ที่เขาบอกอะไรโบราณเขาว่าถือไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าตีแตกไหมโยมท่านเรียนรู้ไหมจำไว้นะถือไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อก็เป็นเนื้อของอาตมาเหมือนเนื้ออาตมาถือไม่ใช่ถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าท่องไว้นะจำได้ไหมได้เพียงเดียวนะพยากลับบ้านนะวันนี้ต้องเทศนานหน่อยจะได้ฝังใจนะจำได้ไหมเนี่ยแล้วดูขนถือเราเก็บมาเลี้ยงเราไม่ได้อุ้มท้องมันแต่เราคุกคีกับมันมันรักเราเรารักมันไม่ใช่ชาติเชื้อเลยมันเลี้ยงเรายันตายนี่ถือว่าถือไม่ใช่ชาติเชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาเราเลี้ยงมันมาตั้งเลี้ยงอุ้มท้องมันมาเป็นเลือดเชื้อเนื้อเชื้อไขเรามันไม่เอื้อเฟื้อเลยพ่อแม่บางคนก็ไม่ดูแลลูกปล่อยลูกทิ้งก็เหมือนไม่ใช่ลูก
ไอ้ลูกเมื่อพ่อแม่เลี้ยงโตไปแล้วมันไม่กลับมาตอบแทนบุญคุณมันกลับดูถูกพ่อแม่ก็เหมือนเนื้อในป่าถือเป็นชาติเป็นเชื้อก็เหมือนเนื้อในป่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ที่ไม่ใช่ชาติใช่เชื้อดีกว่าเอามาเอื้อเฟื้อกับดีกว่าแต่ว่าสายเลือดเนี่ยมันข้นโดยมากเขาก็จะยึดถือว่ายังไงลูกมันก็ต้องรักเราเพราะมันเป็นชาติเชื้อของเราอันนี้ก็เลยคนก็เลยยึดว่าเป็นลูกเราดีกว่านี่โบราณเขาว่างั้นการคบคนก็ต้องคบแบบนั้นแหละให้คาถาคบคนดีแต่คาถาหนึ่งจะเล่านิทานให้ฟังนะคาถาคบคนดีพระราชาคนหนึ่งไปนี่คาถาสุดท้ายแล้ววันนี้เวลาน้อยเราก็จะกลับบ้านเราเหมือนกันทีนี้แต่แล้วก็พระราชาไปล่าสัตว์สมัยก่อนพระราชาล่าสัตว์ก็ควบมาไปทหารก็ไปกันเยอะก็ไปเจอกวางตัวหนึ่งพระราชานี่ถือว่ากวางมันเนื้อมันหวานน่ะถ้าฆ่าได้ตัวก็มาย่างกินอร่อยๆก็บอกกวางตัวนี้ถ้าออกทางไข่จะปรับพันตำลึงทองทหารมันก็กลัวว่ากวางเนี่ยจะออกทางตัวเองมันก็ไปล้อมกันซะติดหมดเลยขึงมาให้ติดเลยช่องโหว่มันก็อยู่ที่พระราชาดิก็ถือว่าไอ้ทหารมันกลัวโดนปรับกลัวโดนลงโทษมันก็ไปเอามาล้อมกวางมันมองเห็นไม่มีช่องว่างก็วิ่งมาทางช่องว่างก็วิ่งมาทางพระราชาพระราชาก็เปิดช่องโหว่เพราะไม่มีใครล้อมด้วยนี่พระราชาก็ผิดสิต้องลงโทษเหมือนกันก็ขัตติยะมหานามะก็ขับกวางไปเลยครูต้องจับให้ได้ทหารก็ไม่มีความผิดเขาก็ตามไปเหมือนกันแต่หลงป่าพอหลงป่าไปแล้วพระราชาก็ขับไปถึงเขาลูกหนึ่งก็ลงนอนเหนื่อยมากผักม้าลงก็นอนไปนอนอยู่ร่มใส่ใบใหญ่นะใส่อินใส่อัจฉริยโคตรใบไม่ใหญ่นะไม่ใช่ใส่ใบนี้นะอัจฉริยโคตรใส่มันใบขนาดเนี้ยใบใหญ่ก็ไปมองดูเอ๊ะทำไมใส่ตัวนี้สวยงามจังมีรูปนกยุงมีรูปโหงมีรูปเสือรูปลิงรูปกระรอกกระแตรูปนกยุงมีรูปอะไรไม่รู้สารพัดประสาทราชวังเอ๊ะทำไมใบไม้ทุกใบมันสวยจังเลยดูแล้วเพลินหลับไปเลยหลับเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นมามีคนมาพูดบนยอดไม้เออเจอมึงกูดีแล้วเดี๋ยวกูจะบอกพ่อกูให้มาจับตัวมึงมาจับตัวมึงเอาเครื่องนึ่งห่มเอาค่าถ่ายมึงพูดกันปุ๊บก็แงนดูว่าใครมาพูดจะมาให้พ่อกูมาจับตัวมึงไปเอาค่าถ่ายไปฆ่ามึงไปเอาสมบัติมึงก็แงนดูอ๋อเห็นนกแขกเต้านกแขกเต้าก็คือนกไอ้นกอะไรนกกระตั้วสมัยตัวใหญ่ๆไม่เหมือนนกแก้วพูดได้ถ้าใครสอนพูดได้ก็สะดุ้งตื่นนี่ภัยมาถึงเราแล้วก็ควบมาหนีเลยแสดงว่านกตัวนี้ต้องมีโจรเลี้ยงพระราชาก็ฉลาดนกตัวนี้ต้องอยู่กับโจรเลี้ยงจึงจะเรียกจะมาจับเราฆ่ามาเรียกค่าไถ่ขึ้นควบมาหนีข้ามเขามาเลยพอข้ามมาฝึงฝั่งอันนี้ก็คิดจะพักอีกเพราะมันเหนื่อยก็พอไปนั่งร่มไม้ขออภัยจะมาเล่าข้ามคนละเรื่องเอาสองเรื่องมาชนกันขออภัยไอ้เรื่องที่ยิงต้นไม้ไปต้นไม้อีกเรื่องหนึ่งพระราชาก็ข้ามมาอีกเขาหนึ่งเขามาก็มีนกมาบอกมานั่งลงมาเชิญท่านไปฐานน้ำในอาสมมีเผือกมันมีอาหารอย่างดีเชิญให้พระราชาไปฐานอาหารในอาสมมีน้ำพักผ่อนให้สบายพ่อข้ายังเข้าอยู่ในป่ายังไม่กลับมาแล้วขอต้อนรับก่อนพระราชาก็เลยเข้าไปอาสมไปเห็นนกตัวนี้ทำไมพูดจาไพเราะแสดงว่าคนเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นคนดีพอตกเย็นฤาษีก็กลับมาจะหาผลไม้ก็เข้าไปกราบฤาษีพระคุณเจ้านกตัวนี้ทำไมพูดเพราะนกตัวโน้นทำไมพูดหลายฤาษีบอกอ๋อสองตัวตอนนี้มันฝนมันตกแล้วไอ้หลังมันหล่นลงมามันก็ลอยน้ำมาตามหลังอาตมาก็เลยเอามาเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็โจรมาขอไปตัวหนึ่งโจรมันอยากได้ก็ขอ

0: ไปเลี้ยงฝั่งโน้นตัวมันพี่กับน้องกันสองเดียวกันไอ้ที่พูดมันโจรก็โจรมันไปเลี้ยงที่พูดถิ่นธรรมดีๆนี่ก็อาตมามาสอนให้โอ้ท้องเดียวกันอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนดีก็ดีนกนี่มันไม่ใช่ดีชั่วที่มันเกิดมาหรอกมันดีอยู่ที่คนเลี้ยงนั่นเองก็นึกเลยว่าเรากลับไปบ้านเมืองเราจะต้องให้ทุกคนอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีแสดงพ่อแม่เนี่ยเหมือนฤาษีไอ้ที่มีโจรลักขโมยจี้ปล้นฆ่ากันเนี่ยเพราะพ่อแม่เพื่อนที่คบไม่ดีไปถึงก็เป่าประกาศเลยทุกคนให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่าสอนลูกให้เป็นโจรอย่าสอนลูกให้เป็นคนผ่านจงสอนลูกให้รักพ่อแม่กตัญญูรู้บุญบาปคุณบุญโทษพ่อแม่จะเป็นผู้แก้ปัญหาได้หมดในสังคมนี้พอบอกประชาชนให้รู้จักสอนลูกดีตั้งบัดนั้นบ้านเมืองก็เจริญเลยโจรขโมยหมดเลยด้วยนกสองตัวเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ทำให้พระราชาคิดได้ฮะนี่มาอยู่กับใครนกพวกนี้มาอยู่ใครเนี่ยหึสามเณรนี่เปรียบเหมือนนกมาอยู่ใครมาอยู่ฤาษีเลี้ยงกลับไปก็ต้องพูดดีนะนี่โชคดีก็จบขอให้ท่านที่มารับลูกและลูกบวชก็ขอให้ท่านจงมีความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าตลอด 2,500 ปีเพราะพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของสากลคนนำพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าไปใช้แล้วจะเกิดเมตตาโลกเมตตาปฐมภิโรเกเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเราอยู่กันด้วยเมตตาสงสารรักใคร่ปกครองกันด้วยความรักความดีเนี่ยแล้วก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแกนกลางของโลกที่ทำให้คนเรารักใคร่สามัคคีกันไม่แบ่งแยกไม่มีศัตรูเลยมีแต่มิตรดีทั้งหมดเลยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่สำเร็จที่มาบวชนี้ก็ขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กลับมาอยู่ที่วัดก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ขอทดสอบทุกท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญตลอดไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกับ

นอกเหนือจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้เล็งเห็นการไกลอย่างเป็นเลิศกับปัญหาของชาวเขาบนดอยสูงต่างๆอันเนื่องมาจากการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นมาแต่ดั้งเดิมพระองค์ทรงสนพระราชฤทัยและมุ่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเป็นเวลานานกว่า20ปีที่ทรงดำเนินการพัฒนาชาวเขาให้กินดีอยู่ดีมีอาชีพถาวรแทนการปลูกฝิ่นเพื่อลดปัญหาการตัดไม้การทำไร่เลื่อนลอยโดยโปรดให้มีการปลูกพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาดอาทิผลไม้ผักเมืองหนาวต่างๆทรงแนะนำให้เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภคด้วยนับได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

และในขณะเดียวกันนั่นเองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการอาชีพเสริมอันได้แก่งานฝีมือศิลปะหัตถกรรมต่างๆเคียงคู่กันไปด้วยโดยทรงแนะนำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานทรงจัดครูไปสอนตลอดจนพระราชทานวัสดุอุปกรณ์และจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ประชาชนจากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งจนถึงทุกวันนี้วิถีชีวิตของชาวเขาและเกษตรกรไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากการเป็นชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาในสังคมและเกษตรกรที่แร้นแค้นก็กลับกลายเป็นผู้มีอาชีพถาวรมีรายได้พออยู่พอกินด้วยพระมหากรุณาของเจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่หลวงของพวกเขานั่นเอง

ด้วยพระราชวิจารณญาณอันสุขุมรอบคอบที่ทรงเห็นถึงปัญหาของภาพรวมในการพัฒนาชนบทอย่างลึกซึ้งทรงทราบดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมโดยแท้น้ำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการชลประทานจึงเกิดขึ้นมากมายอันเป็นผลมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานด้านชลประทานให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายอ่างเก็บน้ำคลองส่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งวิธีการดำเนินงานก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศเป็นกรณีไปดังปรากฏให้ประจักษ์กันทั่วไปแล้วว่าทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

น้ำพระทัยใสปานทานน้ำทิพย์ที่ทรงหยิบยื่นให้ไทยทั้งผองได้ดับร้อนผ่อนคลายสมใจปองแล้วเนืองนองเลี้ยงเขตเกษตรกรรมเกิดเป็นป่ารักน้ำสมดำริผลผลิตผลิตามาอยู่คลาคล่ำพร้อมๆกับอนุรักษ์ทรงชักนำเพื่อดินดำน้ำชุ่มเป็นขุมทรัพย์ทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ต่างๆพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยทรงวิตกว่าประเทศชาติกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปจึงมีพระราชดำริในอันจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้จงได้คือการตั้งโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้จะได้ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปซึ่งนั่นคือที่มาของโครงการป่ารักน้ำพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในป่าเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดพื้นที่ทำกินมีอาชีพไม่แน่นอนให้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อปลูกต้นไม้และดูแลป่าโดยพระราชทานเงินเดือนให้ตามสมควรนับได้ว่าพระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและโครงการดังกล่าวก็สอดคล้องกับโครงการป่าไม้3อย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดีการปลูกป่า3อย่างคือปลูกป่าสำหรับใช้ไม้สำหรับใช้ผลและสำหรับใช้ฟืนเพื่อเกิดสมดุลในอันที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้มากที่สุด

ื่อใดที่คนยังต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับพักพิงสัตว์ป่าก็ต้องการป่าใหญ่สำหรับการดำรงชีวิตเช่นกันปัญหาอันต่อเนื่องมาจากผลของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของมนุษย์แต่การเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นก่อให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าซึ่งนอกจากผลเสียจะตกแก่แผ่นดินที่มีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วชีวิตทุกชีวิตในพงไพรก็กำลังถูกทำลายไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยกว่าโครงการด้านอื่นเพราะทรงตระหนักดีว่าชีวิตที่จะสมบูรณ์บนแผ่นดินได้นั้นคือชีวิตที่ครบวงจรจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยมีการเพาะพันธุ์แล้วปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป

คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์ยิ่งนักหากมีหนทางใดที่จะทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นพระองค์จะทรงกระทำทันทีแนวพระราชดำริอีกแนวทางหนึ่งที่ทรงผลต่อเนื่องระยะยาวต่อการพัฒนาชนบทก็คือการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่ต่างๆทั้งนี้มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาในท้องถิ่นนั้นๆเช่นปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำลำธารทางภาคเหนือของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมพระองค์จึงทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาหารูปแบบการพัฒนาในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติต่อไปหากภาคใดที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยต่อการทำมาหากินเช่นในภาคใต้มีดินพรุซึ่งเป็นดินที่มีปัญหาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพระองค์ก็ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติเช่นกัน

หากทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้โดยไร้ซึ่งโรคภัยมาเบียดเบียนปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแพทย์ในชนบทคงหมดไปปัจจุบันนี้สังคมเอื้ออำนวยความสะดวกนานาประการให้คนเมืองหลวงรวมทั้งมีสถานรักษาพยาบาลชั้นดีจำนวนมากตรงข้ามกับสังคมชนบทที่ชาวบ้านห่างไกลจากโรงพยาบาลและหนทางที่ทุรกันดารก็ดูเหมือนจะเป็นใจให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างตามมีตามเกิดกันมาเป็นเวลานานเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ่อยครั้งพระองค์

ระหนักถึงปัญหาที่ว่าราษฎรจำนวนมากไม่ได้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตัวเองเท่าที่ควรซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและโรคติดต่อขึ้นง่ายพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์หลวงทำการตรวจรักษาและในกรณีที่มีคนไข้ซึ่งต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็พระราชทานพระมหากรุณารับผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติมาตลอดเวลากว่า45ปีมิได้มีเพียงชาวไทยเท่านั้นที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาแต่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วยจึงได้มีการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้

เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาที่ศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อ
หนังเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงตอนนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจก
นึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันมีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่าวฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้ท่านนั่นเองเห็นว่าลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกเจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขา
พิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเอง

0: เห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสเร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสเร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกออกกลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนหวั่นไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุขขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากข้าวหนนสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเอง ผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าเอาไปแหวะเอาไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างวัวทำวัวเนี่ยทำงูทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็จำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงูนี่เขาเก่งเขาจำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะ
1: เห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินแต่เหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือยนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือยจิตมันตัวสัปเหร่อมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสัปเหร่อคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความ รู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพระพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายคล่องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเคยรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแม้แต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไป
0: อันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายครับ

นอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกัน

ความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนเพื่อนหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกวาดไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้

จากความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะกนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปหยั่งลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาจักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรา
กรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบในการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนานี่กันหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหน
อยู่ที่จิตของเราดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนน้องคนนี้อีกเอาก็รู้ว่าคิดถึงคนน้องคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติทีนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่บริษัทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาของเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มานอนก็มาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขามันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศจักอย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอก
มันก็คือแปลอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่น

มาใส่อันนี้มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางทิ้วเข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางทิ้วเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ทางกายวาจาอย่าได้เบียดเบียนกันว่าไม่ดีไม่ชอบใจคนนี้ไม่ดีคนนู้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละเบียดเบียนกันแล้วไม่ใช่ดีนักเป็นนักบวชชั้นเลวๆเป็นนักบวชที่ไปนรกไม่ใช่นักบวชที่จะไปสวรรค์นิพพานนักบวชจะต้องมีพรหมวิหาร4เป็นผู้รักใคร่นักบวชมาจากทิศไหนๆก็ดีด้วยกันหมดเหมือนกับเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอย่าเบียดเบียนกันทางวาจาคนมีศีลมักจะเบียดกันทางวาจากันมากเบียดเบียนกันตีกันทะเลาะกันนี่แหละนรกทั้งนั้นพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสืออาจาริยบูชา

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทาน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้สาระแห่งการนำไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติมีวิธีการเพื่อการเจริญสตินั้นยังพัฒนาไปได้นิวรณ์เครื่องกั้นความดีมีอยู่5ประการด้วยกัน1กามฉันทะนิวรณ์เกิดความใคร่ต่อกามคุณอารมณ์2พยาปาทะนิวรณ์เกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นในจิตใจ 3. เกิดอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์เกิดความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ 4. เกิดทีนมิทธนิวรณ์คือความหดหู่ท้อถอยในจิตใจ 5. เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์คือความสงสัยลังเลใจดังนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มในระยะแรกๆก็จะต้องเผชิญกับนิวรณ์เหล่านี้ทีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนนั่งหลับสับประงกนะเราจะแก้ไขอย่างไรกามฉันทะความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไรพยาบาทอาฆาตแค้นฟุ้งซ่านนะจิตใจซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆหงุดหงิดลำคาญนะนี่คือกิเลสที่มากั้นฝางการปฏิบัติจึงเรียกกิเลสเหล่านี้ว่านิวรณ์ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเผชิญต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในทางการเจริญวิปัสสนามีหลักอยู่ว่าระลึกรู้สภาพธรรมหรือสภาวธรรมที่กำลังปรากฏด้วยความไม่ยินดียินร้ายระลึกรู้สภาพธรรมหรือสภาวธรรมที่กำลังปรากฏอย่างไม่ยินดียินร้ายด้วยนิวรณ์ทั้งหลายเป็นสภาวธรรมคือเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆเป็นธรรมชาติจริงเป็นนามธรรมเนี่ยกิเลสทั้ง 5-6 ตัวนี้เป็นนามธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงมีสภาพไม่เที่ยงมีสภาพเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราเป็นของเรา

นิวรณ์เหล่านี้เป็นสภาวะเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถธรรมเมื่อเกิดขึ้นก็เจริญสติระลึกรู้สภาพธรรมเหล่านี้ให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีลักษณะปรากฏอาการอย่างนี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความเป็นทุกข์อย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าหากผู้ปฏิบัติได้เจริญสติระลึกรู้นิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสติได้เกิดขึ้นปัญญาตามมาได้นิวรณ์ทั้งหลายกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นที่ตั้งของสติสติได้อาศัยนิวรณ์เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยระลึกรู้แล้วก็ได้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของนิวรณ์เหล่านี้นิวรณ์ก็กลายเป็นประโยชน์ให้ส่วนผู้ไม่ฉลาดเมื่อเกิดนิวรณ์ไม่กำหนดรู้มีแต่โกรธมีแต่เกลียดหรือมีแต่ความเพลิดเพลินตามไปกับสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นซ้ำร้ายขึ้นอีกเรียกว่ามีเสียกับเสียแต่ถ้าได้กำหนดรู้ได้มีสติได้ปัญญาพิจารณามันกลับได้ขึ้นมาได้สติได้ปัญญาขึ้นมาเรียกว่าอากุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมนิวรณ์เป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมที่ไม่ดีเป็นธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์แต่เมื่อมีสติปัญญาเข้าไประลึกพิจารณาอกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมเพราะสติเป็นกุศลธรรมปัญญาเป็นกุศลธรรมเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติจึงสามารถหยิบฉวยเอาอกุศลธรรมมาเป็นประโยชน์ให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาได้ถ้าคนไม่ฉลาดไม่เข้าใจได้เจอได้พบอกุศลธรรมโปรดอกุศลธรรมกลับเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไม่ได้กำหนดรู้และก็ยังไปเกิดกิเลสซับซ้อนขึ้นไปเช่นเวลาฟุ้งก็ไปรำคาญต่อความฟุ้งไม่ชอบใจต่อความฟุ้งอยากจะให้สงบอยากจะสงบความไม่ชอบใจเป็นกิเลสความอยากจะให้ได้สงบก็เป็นกิเลสเนี่ยกิเลสมันเกิดซับซ้อนไปอย่างนั้นนะถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจในการปฏิบัติวางท่าทีของการเจริญสติไม่ถูกต้องมันก็เกิดกิเลสซับซ้อนอกุศลธรรมมันเกิดซับซ้อนอยู่แต่ถ้าคนเข้าใจนี่มัน

อะไรอะไรก็เป็นประโยชน์หมดอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมากับเป็นประโยชน์ได้เจริญสติระลึกรู้ได้ปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงของกิเลสว่ามันมีสภาพอย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นั่นแหละได้ปัญญาได้พิจารณาความเป็นจริงขึ้นกามราคะนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีหรือความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ก็คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่าเป็นกามคุณอารมณ์ตัวที่เข้าไปติดใจตัวที่เข้าไปยินดีติดใจอันนี้เป็นกามเป็นกิเลสกามเป็นกามฉันทะนิวรณ์เป็นนามธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่จริงประกอบเกิดขึ้นต่อจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็ระลึกรู้ในกระแสจิตนะพิจารณาสังเกตในกระแสจิตว่ากามฉันทะนิวรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดูอาการมันไปดูมันไปดูมันไปสักแต่ดูสักแต่รู้ไปเฉยๆขณะที่เข้าไประลึกรู้สติก็เกิดขึ้นแต่กามฉันทะก็ยังเป็นไปอยู่ยังสืบต่ออยู่ยังสืบต่อแต่มีสติเข้าไปรู้อาการเหล่านั้นมันเท่ากับว่ามันเกิดสลับกันอยู่นะเมื่อสติเกิดต่อเนื่องขึ้นอีกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็เป็นสติที่ไม่มีอกุศลเข้ามาแทรกแซงเป็นการระลึกอย่างปกติปล่อยวางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อสติเกิดบ่อยขึ้นระลึกขึ้นระลึกขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าอาการของกิเลสหรือกามฉันทะนี้จะคลี่คลายจะจางคลายจะสลายตัวและก็อันตรธานหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องไปกดดันอะไรโดยไม่ต้องไปคิดแง่มุมอะไรอื่นๆเพียงการระลึกรู้ให้ตรงลักษณะของกามฉันทะที่กำลังปรากฏรู้ระลึกรู้รู้รู้รู้ไปอย่างปกติมันชำระกันเองมันทดแทนกันอกุศลธรรมนี้ก็จะห่างห่างห่างและก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็หายไปจากใจเมื่อกามฉันทะมันหายไปจากใจสภาพของใจที่มันหายจากกามฉันทะมันมีสภาพอย่างไรผู้ปฏิบัติก็รู้อาการของใจที่มันปราศจากกามฉันทะนั้นก็เป็นนามธรรมก็คือเป็นจิตจิตที่ปกติจิตที่ไม่มีกามฉันทะก็มีความปกติแล้วก็มีสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมก็รู้อีกนะหรือเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นความโกรธแค้นอาฆาตเกิดขึ้นให้ขุ่นเคืองในจิตใจสติก็ระลึกรู้ลักษณะของความโกรธแค้นพยาบาทอาฆาตที่กำลังอยู่ในจิตใจรู้ดูอาการของความโกรธ
ความแค้นความพยาบาทที่กำลังเกิดขึ้นระลึกรู้ดูอาการนี้ไปอย่างวางเฉยอย่างปกติอย่างไม่ว่าอะไรก็จะเป็นสติสัมปชัญญะที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีอกุศลเข้าไปแทรกแซงที่สุดความพยาบาทความโกรธแค้นก็จะจางคลายคลายและก็หายไปในที่สุดสติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติได้ระลึกเห็นได้ระลึกรู้เห็นอาการของความโกรธความพยาบาทมีสภาพที่จางคลายและหายไปได้ระลึกถึงจิตถึงสภาพของจิตที่ปราศจากความพยาบาทมีสภาพที่ปกติก็ระลึกรู้อีกไม่ต้องไปกดดันเพียงระลึกรู้อย่างปกติมันก็ชำระกันเองนะเมื่อฝึกใหม่ๆอาจจะมีสติสัมปชัญญะยังไม่คมหรือมีกิเลสเข้าไปสนับสนุนเช่นระลึกด้วยความโกรธซ้ำไปอีกระลึกด้วยความไม่พอใจระลึกด้วยความหงุดหงิดระลึกด้วยความอยากจะให้มันหายมันก็เลยไปเติมเป็นเชื้อเติมอาการเหล่านั้นให้ต่อเนื่องสืบเนื่องหรือแรงขึ้นหรือก็ยังทรงตัวอยู่แต่ถ้าผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ด้วยใจเป็นกลางนะถึงมันยังไม่หายทันทีก็ดูมันไปอย่างเฉยๆมันจะจางคลายให้เห็นและหายไปในที่สุดสติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติที่มีความคมกล้าขึ้นเมื่อระลึกก็จะพบว่าบางครั้งมันก็หายไปทันทีความโกรธความไม่พอใจกำลังปรากฏพอระลึกรู้มันก็สลายหายไปทันทีเป็นสภาพที่จิตที่เป็นปกติขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏผู้ปฏิบัติสัมผัสได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงได้ด้วยสติปัญญาของตนเองสันทิฏฐิโกธรรมะคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ถึงได้ด้วยตนเองนะไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อไปเฉยๆผู้ปฏิบัติจะประจักษ์ได้ด้วยใจด้วยสติปัญญาตนเองลองฝึกหัดไปเถอะจะพบว่ามันหนึ่งได้เจอว่ามันมีกิเลสประเภทนี้จริงๆในใจได้เจอกามฉันทะมีจริงได้เจอพยาบาทความโกรธมีจริงได้เห็นสภาพของสติที่ระลึกรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้ก็จางคลายหายไปได้นี่ก็เป็นการเข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงธรรมอย่างหนึ่งนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงธรรมได้เจอสภาวะเหล่านี้ได้พบความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นแง่หรือเป็นสภาพอย่างหนึ่งเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจสองตัวด้วยกันฟุ้งซ่านกับรำคาญใจเนี่ยคนละธรรมชาติกันภาษาธรรมะก็เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เรียกว่ากุกกุจจะกุกกุจจะรำคาญใจฟุ้งซ่านแล้วก็มีรำคาญใจผสมกันไป
ในทางการเจริญวิปัสสนามีหลักอยู่ดังที่กล่าวแล้วสภาวะธรรมอันใดกำลังปรากฏก็ระลึกรู้สภาวะธรรมอันนั้นในเมื่อความฟุ้งซ่านกำลังปรากฏรำคาญใจกำลังปรากฏจะทำอะไรก็ระลึกรู้ใส่ใจสังเกตระลึกพิจารณาถึงสภาพหรืออาการของความฟุ้งซ่านที่กำลังปรากฏขึ้นในใจรำคาญขึ้นในใจฟุ้งซ่านขึ้นในใจก็ให้รู้ลักษณะของสิ่งเหล่านี้ไปรู้นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหมดระลึกรู้ไประลึกรู้ไประลึกรู้ไปด้วยใจเป็นกลางด้วยวางเป็นปกติอย่าไปอยากให้มันหายฟุ้งความอยากเป็นโลภะเป็นตัณหาเป็นเชื้อของกิเลสให้ระลึกด้วยความวางเฉยให้ระลึกด้วยความรู้สึกเป็นปกติไว้ความไม่พอใจต่อความฟุ้งก็เป็นกิเลสถ้าระลึกด้วยความไม่พอใจมันก็ไปเติมมันอีกใส่กิเลสไปเติมต่อกิเลสมันจะเกิดกิเลสซับซ้อนขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องระลึกให้ดีทำใจดีๆเมื่อมันมีความฟุ้งจริงอยู่มันมีทุกข์มันไม่สบายเวลามันฟุ้งเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจมันอึดอัดมันไม่สบายมันเป็นทุกข์ก็ต้องอดทนทำเป็นทีท่ามันไม่ทุกข์ด้วยเฉยเฉยใจดีนะใจดีสู้เสือดูมันไปเฉยเฉยดูมันไปเฉยเฉยดูมันไปเฉยเฉยทำเหมือนว่าฟุ้งก็ฟุ้งไม่ว่าอะไรฟุ้งก็ดูฟุ้งก็ดูฟุ้งก็ดูถ้าทำใจดีๆเฉยๆทำเหมือนไม่ได้รังเกียจรังงอนทำเป็นว่าพอใจที่จะดูมันกลับจางคลายหายไปง่ายๆแต่ถ้าไปกดดันจะหายฟุ้งอะไรจะหายฟุ้งหงุดหงิดมันไปเติมมันก็หายยากต้องทำใจดีๆทำเหมือนว่าจะดูฟุ้งจะดูฟุ้งมันเกิดมาอาจจะดูจะพิจารณาดูพอใจดีๆกับสิ่งอันนี้มันก็หายเมื่อความฟุ้งจางคลายก็รู้ความฟุ้งหายไปก็รู้สภาพของจิตที่ปลอดจากความฟุ้งมีสภาพอย่างไรผู้ปฏิบัติก็เจริญสติสัมปชัญญะระลึกพิจารณาถึงสภาพของจิตที่ปราศจากความฟุ้งปราศจากความหงุดหงิดปราศจากความรำคาญเผลอๆมันก็แทรกฟุ้งเข้ามาอีกก็รู้อีกมีหน้าที่ระลึกเรื่อยไปรู้เรื่อยไปได้สติจากความฟุ้งได้ปัญญาพิจารณาจากความฟุ้งได้ความฟุ้งซ่านก็กลายเป็นประโยชน์แล้วก็แสดงความจริงให้รู้ให้เห็นความฟุ้งซ่านเป็นนามธรรมมีสภาพเปลี่ยนแปลงมีสภาพไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราทีนะมิทธะความหดหู่ท้อถอยความง่วงเหงาหานอนความเกลียดค้านเมื่อเกิดขึ้นก็ระลึกรู้นะด้วยสติสัมปชัญญะระลึกสังเกตสภาวะของความท้อแท้ท้อถอยที่เกิดขึ้นในจิตใจใจมันท้อใจมันถอยใจมันถอยลงผวังหลับสับประงกเนี่ยสังเกตพิจารณาอาการที่ใจมันท้อถอยใจที่มันถอยหลับสับประงกเนี่ยให้ระลึกมันเป็นสภาวะมันเป็นความจริงความง่วง
มีจริงเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นมีอาการอย่างไรปรากฏอย่างไรระลึกนะใส่ใจพิจารณาสังเกตตามดูตามรู้อาการที่มันท้อถอยอาการที่มันง่วงซึมอาการที่จิตที่พลอยตัวหลับพอรู้มันตื่นเคลิ้มลงไปรู้ว่าเผลอมันหลับรู้พอตื่นก็รู้ความหลับให้สังเกตความหลับความตื่นความหลับความตื่นอยู่ถ้าสติสัมปชัญญะเขาระลึกรู้บ่อยขึ้นเขาก็มีความแข็งตัวเขาก็มีกำลังพอระลึกลงไปมันจะกระจายความง่วงจิตจะตื่นเกิดความตื่นตัวตื่นใจสว่างสวัยในดวงจิตนะเนี่ยถ้าสติสัมปชัญญะที่กำหนดไปมันมีกำลังแต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ทันกันถูกกลืนไปหมดพอรู้ความง่วงรู้ไปถูกกลืนตกอยู่ในอำนาจของความง่วงหลับสับประงกไม่รู้ตัวหรือหลับสับประงกอยู่หลายเที่ยวก็อย่าไปทนอย่าไปปล่อยอยู่ในสภาพสับประงกนะเพราะมันจะเคยตัวเคยชินแล้วก็นั่งทีไรก็สับประงกถ้ารู้ตัวว่ามันแพ้ก็ให้ทำความรู้สึกตื่นตัวด้วยการถอยความรู้สึกเผินๆขึ้นมาไม่เพ่งลึกลงไปทำความรู้สึกเผินๆเบาๆขึ้นมาเพื่อให้มันเพิ่มสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นแล้วเราเคยมองดิ่งลงไปเนี่ยแล้วมันตามมันไม่ทันก็ถอยออกมาเผลอๆคือไม่จ้องทำความรู้สึกเผลอๆเหมือนคนที่ดำน้ำรู้ว่ามันดำแล้วมันลึกไปมันไม่ทันมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ทำตัวเองให้มันเบาเผินๆให้มันลอยๆขึ้นมาอันนี้เหมือนกันเวลาปฏิบัติทำจิตทำความรู้สึกตัวให้มันเผินขึ้นมันก็จะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจแต่ถ้าทำใจเผินๆมาแล้วมันก็ยังแพ้ต่อความหลับสงบก็เอากายเข้าช่วยในการลืมตาปฏิบัติเนี่ยลืมตาแต่ลืมตาก็ไม่ลืมตัวนะลืมตาก็เจริญสติทำความรู้สึกใส่ใจในความรู้สึกที่มันยังมีสภาวะในกายในใจมันก็จะแก้ไขได้นะและจะไม่ยอมให้มันสับประงกให้รู้สึกตื่นตัวตื่นใจถ้าลืมตาแล้วก็ยังแพ้ยังหลับสับประงกก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมลุกขึ้นเคลื่อนไหวเจริญสติในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนะถ้าเดินจงกรมแล้วก็ยังง่วงยังหลับก็ให้ปรับสายตาเป็นปกติบางทีเดินเราจิตจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ง่วงอีกจิตไปจ่ออยู่ที่เท้าที่ซ้ำแล้วง่วงก็ให้ทำความรู้สึกทั้งตัวมองธรรมดาไม่ต้องไปจดจ้องที่เดียวระลึกไปธรรมดามองเหมือนเวลาเราอยู่ปกติทำไมเราไม่ง่วงพอปฏิบัติมันง่วงใจมันไปจ่ออยู่ที่เดียวก็ทำสายตามองธรรมดาเดินเจริญสติระลึกไปเรื่อยนะถ้าต้องรู้จักแก้ไขตัวเองแล้วก็มานั่งใหม่

หรือขณะที่นั่งมันง่วงบางทีเราทำจิตกำหนดต่ำมันง่วงแล้วก็ยกจิตขึ้นมาสูงสูงคือระลึกรู้มาในส่วนบนของกายทำความรู้สึกให้มันไม่ลงต่ำมารู้มาใส่ใจในส่วนบนของกายส่วนหน้าอกส่วนสมองใบหน้าให้มันอยู่บนไว้อันนี้มันก็เป็นวิธีแก้ได้อย่างในขณะที่ทำจิตขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ระลึกถึงความรู้สึกมันล้าในสมอง

ข้างบนเนี่ยก็ระลึกถึงความรู้สึกมันล้าในสมองใจมันจะปล่อยตัวทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมประคับประคองในการเดินในการยืนในการคู่เหยียดเมื่อฝึกบ่อยๆเข้าสติที่สะสมกำลังมันก็จะผ่านได้นะมันจะผ่านวัน2วัน3วันเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วนะผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งนะทุกคนทำได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเราฝึกมากขึ้นทุกคนผ่านได้หมดแต่ว่าจะช้าจะเร็วต่างกันเท่านั้นโดยทั่วไปถ้าทำจริงๆระยะ3วันเนี่ยจะเริ่มผ่านนะอย่างวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตีตื้นกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกกิเลสมันเล่นงานความง่วงความฟุ้งราคะพยาบาทก็อย่าไปยอมแพ้ง่ายๆประคองตัวไว้เราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้เนี่ยนะประคองไปเดี๋ยวมันก็ผ่านได้คลี่คลายได้อย่างน้อยก็ระลึกสลับไปว่ากิเลสมันเกิดก็รู้กิเลสก็มีสติสัมปชัญญะสลับอยู่ไปสลับไปนะเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ความสงสัยลังเลใจก็ให้ระลึกรู้เหมือนเดิมจำไว้ว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมีหน้าที่ระลึกพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏความสงสัยเป็นนามธรรมเป็นกิเลสถึงจะเป็นกิเลสแต่มันก็เป็นสัจธรรมเป็นนามธรรมมีจริงเวลามันสงสัยขึ้นมาเนี่ยระลึกรู้ลักษณะที่สงสัยมันก็จะดับไปมันจะไม่ต่อเงื่อนกันไปอย่ายอมโดยคิดว่าเดี๋ยวต้องมาสงสัยก็คิดไปเรื่อยๆมันจะได้หมดความสงสัยมันไม่หมดหรอกมันยิ่งคุยกันไปใหญ่นะระลึกรู้มันสงสัยเรื่องนั้นยังไม่จบเรื่องก็อย่าปล่อยรู้ตัวสงสัยนะทันทีพอรู้ทันมันก็ขาดกันไปรู้ทันมันก็ขาดกันเผลอๆมันขึ้นมาอีกก็รู้อีกเผลอขึ้นมาอีกก็รู้อีกนะเรายังห้ามกั้นมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดให้ระลึกรู้กิเลสทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดมันขาดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นให้ระลึกรู้ให้พิจารณาให้สังเกตสภาพของกิเลสที่กำลังปรากฏนะนี่เป็นแนวทางของการเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้ไขกำราบกิเลสให้มันซาลงระดับหนึ่งด้วยวิธีของสมถะก็ได้โดยวิธีของใช้หลักธรรมแนวความคิดการอบรมสั่งสอนการปลอบใจตัวเองก็ได้ก็สามารถจะกำราบกิเลสให้ยุบตัวลงนะคือการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเดินทางด้วยวิปัสสนาตลอดเสมอไปบางครั้งก็อาจจะเอาสมถะเข้ามาใช้สลับเอาหลักธรรมแนวความคิดมาอบรมสั่งสอนเตือนใจแก้ไขตนเองก็ได้มันจะกำหลาบกิเลสลงไปแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาต่อถ้าหากใช้วิธีของการเจริญวิปัสสนาดังที่แนะมาเนี้ยไปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ชำนาญแพ้ต่อกิเลสแพ้ต่อนิวรณ์ก็ให้นำสมถะกรรมฐานมาใช้เช่นเมื่อเกิดกามราคะก็หันไปเพ่งอสุภะ

0: คือการเพ่งความไม่งามของสังขารร่างกายยิ่งถ้าไปเห็นศพจริงๆได้ก็ยิ่งไวต่อการระงับกามาฉันทะเนี่ยดูศพจริงๆนี่จะได้ผลชะงัดมากหรือถ้าเราไม่ได้มีศพให้เพ่งพิจารณาก็นึกเอาก็ได้นึกไปถึงร่างกายที่มันเป็นอสุภะความเน่าเปื่อยผุพังหรือการพิจารณาถึงความไม่งามความไม่สะอาดของร่างกายเนี่ยเพราะจิตเราเนี่ยมันที่มันมีกามฉันทะเพราะเรามีอโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยไม่แยบขายในสุภนิมิตคือเราไปมองในความงามมองในแง่ความงามมันก็เกิดราคะเราก็ต้องกลับมองใหม่มองจะให้เห็นความไม่งามให้ได้เช่นเรามองคนบางทีเราก็มองเพียงรูปร่างมองรูปทรงสันฐานมองอวัยวะบางส่วนเรียกว่าอนุพยัญชนะมันก็เกิดความพอใจติดใจชอบใจแล้วพระเจ้าจึงสอนให้ไม่มองในลักษณะนิมิตหรืออนุพยัญชนะคือไม่มองเป็นลักษณะรูปทรงสันฐานหรือส่วนย่อยของอวัยวะเราไปมองตางามปากงามอะไรเงี้ยมันก็เกิดกิเลสหรือรูปทรงสันฐานนะพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สะอาดโดยพิจารณาจากตัวเราเองก็ได้เช่นเราพิจารณาร่างกายเนี่ยมันไม่สะอาดแม้ขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยบางคนบอกพิจารณาว่าชีวิตนี่มันเมื่อสิ้นลมหายใจก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นของอสุภะจริงแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันยังไม่ตายมันก็ไปชอบเราก็ต้องพิจารณาตอนที่มันยังเป็นนี่แหละไม่ต้องตายก็ได้เราพิจารณาให้มันทะลุหนังลงไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าดูหนังมันยังดูว่าสวยงามลองพิจารณาให้มันในภายในของหนังมันเป็นอะไรมันเป็นเนื้อปนเลือดลักษณะเนื้อปนเลือดมันเป็นยังไงโดยสีโดยกลิ่นเหม็นคาวสีก็ไม่น่าดูปอดสภาพเป็นยังไงฟอนแฟะซักฟอกโลหิตหัวใจเต้นพรึบพรับกับโลหิตกันอยู่เนี่ยลำไส้ขดมากมายมีอุจจาระมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดคือการพิจารณาอย่างนี้มันต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะแยกแยะไปแยกแยะพิจารณามันจึงจะเกิดอสุภนิมิตได้เห็นความไม่งามเห็นความเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอย่างเนี้ยอารมณ์มันเป็นบัญญัติอารมณ์มันเป็นภาพมโนภาพเป็นความหมายเป็นแต่ก็เป็นกรรมฐานในทางของสมถะทำให้กำราบกิเลสลงได้นะหรือเราเกิดความโกรธความพยาบาทเนี่ยเราจะมาเจริญเมตตาก็แก้กันได้เจริญเมตตาแผ่เมตตาแผ่กระแสจิตให้มีเป็นมิตรให้ปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายโดยแผ่ให้กับบุคคลที่เราแผ่ได้ง่ายก่อนคืออย่าเพิ่งไปแผ่ที่เราโกรธหรือคนที่เป็นศัตรูเราต้องไปแผ่ให้คนที่เรารักเราเคารพนับถือหรือเราเป็นมิตรแผ่ง่ายหรือแผ่ให้ตัวเราเองก่อนนะ แผ่ให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดเมตตาได้ง่ายจิตมันจะเกิดความแช่มชื่นขึ้นมานึกแผ่ซ้ำๆให้ตัวเองมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่จิตมันก็จะไปสัมผัสกับความสุขความสบายมันก็ปรุงจิตปรับจิตให้คืนสภาพผ่องใสแช่มชื่นหายจากความโกรธอย่างนี้ก็ได้แผ่เมตตาหรือแม้แต่การพิจารณาอบรมสั่งสอนตัวเราเองที่เราโกรธเราอาฆาตพยาบาทว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษตัวเราเองนะเราโกรธเราพยาบาทเราก็ต้องเครียดอยู่เราก็ต้องไม่สบายอยู่ดีไม่ดีเราก็เส้นเลือดแตกเรียกว่าเป็นกระทบต่อโรคหัวใจอะไรเงี้ยพิจารณาว่ามันเป็นโทษไม่ดีหน้าตาใครเห็นก็ไม่ดีไม่น่าเริ่มใสอะไรอย่างนี้พิจารณาถึงเรื่องของกรรมเราโกรธใครพยาบาทใครมันเราว่าเขานั้นเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นกรรมของเราเองเราทำบาปทำกรรมไว้อย่างนี้เราก็ต้องเจออย่างนี้ก็ใช้หนี้กันไปอะไรอย่างนี้การคิดพิจารณาอย่างนี้จะสามารถกำราบกิเลสประเภทโทสะแต่มันไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันเป็นการพิจเอาหลักธรรมมาคิดมาพิจารณาสั่งสอนอบรมจิตใจตัวเองพิจารณาถึงความเป็นญาติคนเราเกิดมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่จะไม่เป็นญาติกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดไม่ใช่เป็นไปได้ง่ายเพราะว่าเป็นญาติกันแยกเป็นธาตุก็ได้แยกสัตว์บุคคลมันก็คือธาตุดินน้ำลมไฟเพื่อจะสลายความเป็นรู้สึกเป็นตัวตนแม้จะคิดเอานึกเอามันก็สามารถจะช่วยได้แล้วแต่ใครที่จะเหมาะสมถนัดกินใจในการพิจารณาอย่างไรระลึกนึกถึงพุทโธวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยรับสั่งว่าแม้มีโจรมาเอาเลื่อยเอาอาวุธมาเฉือนมาเลื่อยเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจดเยื่อในกระดูกถ้าเธอยังโกรธยังผูกโกรธยังโกรธไม่ชื่อว่าได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าน่ะอย่างเนี้ยก็สามารถจะกำราบกิเลสประเภทโทสะนึกถึงปฏิปทาของพุทธเจ้านึกถึงปฏิปทาของพระสงฆ์ครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเคยเป็นในอดีตที่บำเพ็ญเป็นดาบทขันตีดาบทเนี่ยถูกพระเจ้าพระราชากราปะทำร้ายท่านก็ไม่โกรธไปพักอยู่ที่อุทยานของพระราชาพระราชานี่ก็ชอบเสวยน้ำจันทร์แล้วก็มีนางสนมมากมายคอยปนเปลือวันหนึ่งขณะที่ให้นางสนมกำลังปนเปลือตัวเองก็ดื่มน้ำจันทร์นอนบรรทมหลับไปนางสนมทั้งหลายเห็นว่าพระราชาหลับแล้วก็ไม่ต้องไปมัวไล่ลามปนเปลือแล้วก็เดินเล่นดีกว่าเดินเล่นไปเรื่อยไปถึงอุทยานก็ไปพบดาบทฤาษีทุกคนก็เลยเข้าไปไหว้เข้าไปนั่งสนทนาพระราชาตื่นขึ้นมาไม่เห็นนางสนมเท่าไหร่โกรธเดินติดตามมาเจอเห็นมานั่งอยู่กับดาบทก็ไม่พอใจตรงมาต่อว่าแล้วถามว่าท่านดาบทท่านสอนอะไรอาตมาก็สอนให้ทุกคนมีขันติความอดทนเป็นต้นอ๋อท่านสอนอย่างนี้หรือดูซิว่าท่านจะทำได้อย่างที่ท่านสอนหรือเปล่าทดลองดูสั่งราชบุตรสั่งทหารสั่งอำมาตย์ให้เคี่ยน เอาไหวมาเคี่ยนเลือดสาดเป็นยังไงที่ว่าสอนว่ายังอดทนท่านอดทนได้หรือเปล่าท่านก็ยังอดทนอยู่ไม่ได้โกรธที่สุดพระราชาตัดหูตัดจมูกตัดแขนขาท่านก็ไม่โกรธท่านบอกว่าความโกรธไม่ได้อยู่ที่แขนขามันอยู่ที่ใจอย่างนั้นหรือก็เลยกระทืบพระราชาพระบาทกระทืบหน้าอกดาบสท่านก็มรณภาพโดยที่ใจไม่มีความโกรธนี่คืออดีตของพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนพระราชาพ้นจากนั้นไปก็ถูกเป็นอินทรีย์ได้ทำบาปกับบุคคลที่ไม่ทำร้ายไม่โต้ตอบมีความหยาบช้ามากจนแผ่นดินไม่สามารถรองรับได้แยกออกสูบลงสู่อวิจีมหานรกเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงปฏิปทาพระพุทธเจ้าว่าโดนกระทำอย่างนั้นท่านก็ไม่โกรธก็เอามาเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะฉะนั้นก็บางครั้งเราก็ใช้คำสอนมาเป็นเครื่องยับยั้งแก้ไขจิตใจให้กิเลสระงับลงแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อฉะนั้นการปฏิบัตินั้นบางทีเราก็มีสมถะเข้ามาช่วยหรือมีคำสอนทำปลอบใจนะอะไรต่างๆแต่ให้รู้ว่าการเจริญวิปัสสนาจริงๆนั้นเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏมีราคะเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ราคะมีโทสะเกิดขึ้นก็กำหนดรู้โทสะมีความฟุ้งซ่านนำคันใจเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ความฟุ้งซ่านนำคันใจมีความท้อถอยเกิดขึ้นมีความง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นก็กำหนดรู้อาการเหล่านี้มีความสงสัยเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความสงสัยอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาส่วนการแผ่เมตตาการเจริญอสุภกรรมฐานอย่างนั้นเป็นการเจริญสมถะหรือการคิดพิจารณาอบรมสั่งสอนจิตใจตัวเองปลอบใจตัวเองก็เป็นแนวทางใช้หลักธรรมมากำลากิเลสก็เอามาใช้ได้เนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัตินี้ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลก็กลับมาเป็นประโยชน์ให้เกิดกุศลขึ้นสิ่งใดที่เป็นกุศลก็กำหนดรู้ให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆนะระลึกรู้นะอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรพอระลึกรู้ทีสติเกิดขึ้นทีกุศลธรรมก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายยังปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นต้นเนี่ยนะแม้เธอจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาให้สิ้นกิเลสก็ตามแต่ได้ชำระได้เป็นการชำระอาสวะอยู่แต่เธอย่อมไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งได้ชำระอาสวะไปมากน้อยขนาดไหนเปรียบเสมือนกับลูกพลวนเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรแล้วก็ลากขึ้นบกอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่สามารถจะสังเกตได้ว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่นั่นคือการได้สึกก่อนไปทุกวัน นี่คือคำสอนพระเจ้าที่สอนบอกไว้ถึงว่าถ้าบุคคลที่กำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นการขัดเกลากำชำระอาสวะกิเลสอยู่แต่ไม่รู้หรอกเจ้าตัวจะไม่รู้หรอกว่ามันชำระไปเท่าไหร่แต่มันเป็นการชำระอยู่นะถึงจะปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์หรือไม่ปรารถนาก็ตามก็ย่อมสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ย่อมชำระกิเลสอยู่ทุกขณะที่เจริญสติอยู่ดังนั้นมันจะไปเห็นชัดก็แต่เมื่อฝึกต่อเนื่องบ่อยๆเนืองๆเข้าเราก็จะพบเห็นปรากฏว่าสภาพของจิตใจได้เบาขึ้นผ่องใสขึ้นเยือกเย็นขึ้นคลี่คลายขึ้นจากอาสวะกิเลสจะเริ่มผลเห็นปรากฏขึ้นแต่ตอนนี้มันกำลังมีกิเลสอยู่แต่เมื่อมีสติเข้าไปรู้เข้าไปรู้เนี่ยมันก็เป็นการได้ชำระกันอยู่สะสมสติสัมปชัญญะเหตุปัจจัยอยู่จึงขอให้เราได้เพียรพยายามไปนะไม่ท้อถอยนะก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเองโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

ามเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปดเปื้อนแม้ฉันใด

เกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกไม่ได้แปะเปื้อนดูก่อนพรามท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์โทนสูตรอังคุตรนิกายจตุก

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ปัจจุบันธรรมทำอะไรปัจจุบันใจคิดอะไรจิตปรุงแต่งอะไรเราเคยดูในจิตเราไหมเคยดูในใจของเรามั้งส่วนใหญ่จิตจะส่งออกสู่ข้างนอกไปดึงข้างนอกเข้ามาข้างในทั้งที่ข้างในเราก็เรื่องมากมายพอสมควรอยู่แล้วความเสื่อมความโทรมความชรามันมีอยู่กับเราความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเอาสิ่งภายนอกเข้ามาอีกมันก็เป็นอะไรที่ว่ามากมายก่ายกองเกินที่เราจะรับได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องปล่อยไปปล่อยวางเมื่อเราใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัวของเราการงานหรือที่ทำงานของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมมันก็อยู่ยากเพราะจิตนี่มันไวมากพอตาเห็นปุ๊บรับรู้เลยรับรู้แล้วไปที่ไหนรับรู้ก็ไปเก็บสิเหมือนคอมเนี่ยมั้ยพอเราคีย์เข้าไปแล้วปุ๊บพอมันรู้ปุ๊บมันเอาไว้ที่ไหนมันก็เก็บในเมมใช่ไหมแล้วถามว่าเก็บมากๆบ่อยๆมันเต็มไหมมันเต็มแล้วทีนี้จะเอาอะไรเข้ามาอีกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มแล้วแต่ถามว่าเต็มตรงนั้นเต็มดีหรือเต็มไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อาอย่างบางคนใช้คอมเนี่ยก็เอาสิ่งที่ดีเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อเราจะได้ไม่ลืมบางคนมีแต่เก็บอะไรเก็บในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะดูแล้วก็เกิดโทษอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่เก็บไว้ในจิตใจในใจของเราสิ่งที่เก็บไว้คืออะไรทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่แหละเก็บจนเต็มนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบารมีที่สร้างมันเต็มแล้วแต่ถามว่าเอาอะไรมาวัดว่าเต็มไม่เต็มมันไม่ต้องวัดหรอกรู้ด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างสมบารมีของท่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่แสนกับนับไม่ถ้วนเกิดแล้วตายแล้วเกิดเป็นนู่นเป็นนี่จนสุดท้ายบารมีของท่านเต็มทุกอย่างบารมี10ทัศน์30ทัศน์ปรมัตถบารมีบารมีที่สุดยอดยอดเยี่ยมให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเราให้อะไรได้บ้างนะบางครั้งก็ให้ได้บางครั้งก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีเรายังไม่เต็มทานเราให้หมดได้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะถือว่าเราจะต้องใช้จะต้องเก็บจะต้องมีเรื่องใช้นั่นแหละเราก็บริจาคตามโอกาสตามเวลาแต่ถ้าบารมีเต็มมาโยมใครมาขอก็ให้หมดเลยบางคนก็อยากจะให้บารมีเต็มก็บริจาคหมดเหมือนกันเอาแบบพระพุทธเจ้าแต่ถามว่ามันเต็มไม่จริงหรอกมันจะต้องเดือดร้อนให้หมดแล้วตัวเองไปอยู่ที่ไหนเอาคนปฏิบัติธรรมแล้วเกิดทำขึ้นภายในจิตใจว่าสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็ยกที่ดินให้วัดให้วาหมดเลยแล้วถามว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนตัวเองมีที่อยู่อาศัยอย่างตัวเองก็ยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอาศัยวัดต้องไปอาศัยคนนี้คนนี้เดือดร้อนนี่เรียกว่าปัญญาไม่ถึงนะแต่จิตคิดดีจะบริจาคจะให้ทานแต่ว่าตัวเองยังเดือดร้อนเท่านั้นการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเบียดเบียนตัวเองแล้วอย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะทำอะไรขอให้ทำให้สม่ำเสมอนะ ทำมากทำน้อยไม่ว่าแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าปีนึงจะทำบุญสักทีนึงบางทีก็นึกได้วันเกิดตัวเองทำบุญแค่ใส่บาตรตอนเช้าพอตอนเย็นก็เชิญเพื่อนมาเลี้ยงดูปูเสือเหล้ายาปลาปิ้งทำบุญวันเกิดแต่ถามว่าถ้าบุญวันเกิดนี่ต้องไปทำที่ไหนก็ไปทำกับพ่อแม่เราสิเพราะพ่อแม่เรานั้นให้กำเนิดเรามาเป็นผู้เลี้ยงเรามาไม่ใช่เพื่อนฝูงเนี่ยมาให้เราเกิดได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไปเลี้ยงเขาทำอะไรผิดศีลผิดธรรมเอาเหล้ายามามอมเมาอีกเราก็เป็นต้นเหตุนำพาคนอื่นเขาผิดศีลเข้าไปอีกฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลเมื่อเราไม่รับศีลแล้วเราไปละเมิดเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรนะอย่าคิดว่าไม่ผิดสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งนั้นถ้าละเมิดแล้วเป็นสิ่งที่ผิดเป็นโทษฉะนั้นศีลห้ามันไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยโยมนะมันเป็นศีลประจำกับมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่ถ้าลงละเมิดห้าอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะผิดหมดนะฉะนั้นแต่พุทธเจ้าท่านชี้แจงละเอียดถึงคุณถึงโทษไม่ใช่ให้เชื่อพระเจ้านะไม่ให้นับถือพระเจ้าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตนแต่พระพุทธเจ้านั้นมีตัวตนธรรมะมีตัวตนพระสงฆ์มีตัวตนคำสอนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าญาติโยมสงสัยไม่ต้องสงสัยลงมือปฏิบัติทำจิตให้สงบหาเวลาว่างๆทำสมาธิให้จิตสงบหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ช้าไม่นานนั่นแหละไอ้ความสงสัยไอ้ความลังเลมันหมดไปสิ้นไปแต่ถามว่าเราทำประจำไหมเราก็ทำแค่ครั้งสองครั้งเขาว่าแล้วก็เลิกไปแล้วจะดูได้ยังไงเมื่อกี้เราเรียนเนี่ยถ้าเรียนไม่จบเราจะมีวิชาไหมหัดเขียนกอไก่ขอไข่ได้แต่เราไม่ผสมสระมันจะเป็นอะไรมันจะสื่อความหมายอะไรมันจะได้อะไรเมื่อเรียนประถมหนึ่งเราผสมสองผสมสี่เลื่อนขึ้นเรื่อยขึ้นไปสิ่งที่เรารู้น้อยก็รู้มากก็รู้ยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเราไม่ศึกษาในพุทธศาสนาก็เสียโอกาสเสียเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยปล่อยโอกาสที่มีอยู่ลมหายใจที่มีอยู่หมดไปสิ้นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมเกิดโทษอีกโยมฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเอาประโยชน์ให้มากถ้าตายไปแล้วเอาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยโยมตายไปแล้วไปอยู่ภพไหนภูมิไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยให้มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ขอให้มีประจำบางคนก็อ้างว่าโอ๊ยรักษาไม่ได้ไม่ต้องไปรักษาก็เราศีลน่ะศีลเค้ารักษากายวาจาใจของเราเองนะเพียงแต่ละงดเว้นสิ่งที่ห้ามแล้วถามว่าสิ่งที่ห้ามมันดีมั้ยก็ไปพิจารณาเอาอยู่ไม่ต้องเชื่อพิจารณาเอาใช้ปัญญาของตัวเราเองใช้ปัญญาให้ถูกต้องนะอย่าใช้ปัญญาในทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ปัญญาในทางธรรมเพราะโลกกับธรรมไปด้วยกันโยมจะเน้นไปทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้เน้นทางธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องไปคู่กันนะแต่ว่าเราไม่ยึดติดมันเท่านั้นแหละแล้วบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็โอ๊ยไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดไปหมดนะงั้นก็อยู่ใครก็ไม่ได้นั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้เราใช้ปัญญานะณวันนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทุกคนต่างชาติต่างภาษาสนใจที่เขาสนใจเพราะอะไรเพราะเขาลงมือทำแล้วเขาเห็นจริง อย่างโยมเกิดความไม่สงบเนี่ยวุ่นวายที่ประจำวันเนี่ยหาเวลาว่างๆนะหรือเวลาเราทำงานเนี่ยมันอ่อนล้าอ่อนเพลียวุ่นวายโอ้ยปัญหามันเยอะหยุดแล้วก็นั่งทำใจให้สงบไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนั่งปล่อยวางปล่อยวางอะไรความคิดของตัวเองความคิดอะไรเข้ามาไม่ต้องไปยึดมันสักแต่ว่าเท่านั้นแหละโยมถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะอย่างที่ธรรมาว่าเพราะยังไม่รู้ว่าทันแล้วมันได้อะไรแต่ที่รู้ๆก็คือทำงานก็ได้เงินนั่นแหละใช่ไหมแต่เรื่องพุทธศาสนานี่ไม่ใช่อย่างนั้นให้ใช้พิจารณาเอาว่าสิ่งที่เราทำปุ๊บไม่ใช่มันได้เลยในปัจจุบันเมื่อกรรมที่เราทำไว้เนี่ยกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันทำแล้วถามว่ามันให้ผลหรือยังบางครั้งก็ให้ผลบางครั้งก็ไม่ให้ผลยังไม่ให้ผลสิ่งที่ให้ผลเขาเรียกว่าวิบากกรรมสิ่งที่ปรากฏจากการกระทำของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นเราต้องสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันเป็นสิ่งที่กระทำลงไปแล้วแก้ไม่ได้ถามว่าทำบาปแล้วจะไปแก้ไปล้างบาปไปตัดกรรมตัดบาปนั้นได้ไหมมันไม่ได้บุญทำแล้วก็เรื่องบุญบาปทำแล้วก็เรื่องบาปไม่ใช่พอทำบาปแล้วโอ้นึกได้ทำบุญมากๆไปล้างบาปมันไม่ใช่นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไปเรียกว่ามันมีรอยแล้วไม่มีการกระทำลงไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ทำสิ่งดีๆให้มันมากแต่ไม่ใช่ไปลบล้างนะทำสิ่งดีให้มันมากทำบุญให้มันมากกับบาปเมื่อบุญมากแล้วบาปตัวนั้นจิตมันจะไม่แวบเข้าไปแต่ถ้าทำบาปมากทำบุญน้อยจิตมันก็จะแวบไปหาแต่สิ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเรา

อย่าไปคิดว่าเรานี่ไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเราไม่สามารถอยู่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาให้มันถูกให้มันต้องสมควรกับเวลาช่วงไหนเวลาไหนก็ขอให้เราพิจารณากันเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาตามความเป็นจริงสิ่งไหนที่เราหวังที่เราคาดถ้ามันไม่ดังที่เราหวังว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองยึดไม่ได้ไม่ยึดไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมเมื่อเราจูงงัวจูงควายลากงัวลากควายเนี่ยกำลังเราไม่พอกับมันเนี่ยมันดึงเราไปเนี่ยเราจะไปยึดมันไหมเราก็ต้องปล่อยเชือกปล่อยสายถ้าเราไปยึดไปยังไม่ปล่อยมันก็ลากเราทุลุ่งทุกังหัวถลอกปอกเปิกแขนขาหักแล้วก็ต้องปล่อยมันไปตามกระแสของมันนี่ถือว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะที่เราเป็นมนุษย์แล้วเรามาพบพุทธศาสนาเราได้มีวัดปฏิบัติเนี่ยและสำคัญที่สุดเนี่ยเรามีสื่อตอนนี้ใช้สื่อกันมากมีประโยชน์แล้วก็มีโทษฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะรับจะบริโภคอะไรไปก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่เห็นอะไรปุ๊บก็รับเลยถ่ายทอดไปเลยเอ้าทั้งๆสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรือว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างนะบางทีส่งมาตามไลน์ตามเฟซเนี่ยบางทีเรื่องมันมารู้ปีไหนแล้วเอาลมเอามาลงใหม่จนคนจำไม่ได้แต่คนมันคนจำได้ว่าอันนี้มันของเก่าบางทีทำให้คนรับสื่อแล้วก็ตื่นเต้นสนุกตกใจกังวลใจทั้งที่ของนี่มันเป็นของเก่าฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อรับรู้แล้วได้สื่อของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะพิจารณาซะก่อนอย่าเพิ่งบริโภคอย่าเพิ่งเก็บนะดูมันข้างนอกดูให้พินิจพิจารณาดูให้ส่องแท้ดูให้ละเอียดมาได้เห็นปุ๊บก็พอใจปุ๊บก็รับเข้ามาเลยบางครั้งมันเกิดโทษนะโยมนะเพราะคนเราขาดการพิจารณาเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาที่เกิดปัญญาเขาเรียกวิปัสสนาคือความรู้แจ้งแทงตลอดฉะนั้นความจะรู้แจ้งแทงตลอดมันต้องเกิดจากสมถะคือความสงบกายวาจาใจของเราเสียก่อนถ้าโยมยังวุ่นวายไม่มีทางสงบกายให้ได้เสียก่อนกายไม่เคลื่อนไหวกายอยู่เฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ยุกยิกยุกยิกพลิกไปพลิกมาอันนี้กายก็ยังไม่สงบแถมใจก็ไม่สงบอีกไปอดีตอนาคตวุ่นวายไปเรื่องอะไรที่ยังไม่เกิดเขาเรียกว่าบางทีก็มโนไปเองคิดไปเองปรุงแต่งไปเองวิตกจริตไปเองวิตกกังวลไปเองหมดฉะนั้นมันต้องเกิดจากฐานของความสงบก็ต้องมีหลักกรรมฐานกรรมฐานนี่คืออะไรล่ะกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของงานงานที่นี่งานอะไรไม่ใช่งานธรรมะรับประทานงานนี้งานเรื่องจิตใจของพวกเราฉะนั้นกรรมฐานถ้าเริ่มต้นที่ไหนทุกคนที่มาบวชเนี่ยรับอะไรครั้งแรกก็ต้องรับกรรมฐานกรรมฐานตั้ง5คือท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละไม่ต้องไปยกเอาที่อื่นเอาในกายตัวเราเองไม่ต้องลงทุนเพราะมันมีอยู่แล้วถ้าไปยกเอาที่อื่นมามองไม่เห็นอีกแม้กระทั่งอยู่ในกายเราก็ยังมองไม่เห็นเลยโยมถึงแม้มองเห็นด้วยกระจกแต่จิตใจของเรามันมองเห็นความแท้จริงไหมโยมมองกระจกเห็นผมโยมเคยคิดว่าไม่เป็นนะโอ้มันยังสวยมันยังสลวยยังยาวเป็นระยะเป็นเงาเป็นอะไรเราก็คิดว่าเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นมันกระจกลวงตาแต่ถ้ากระจกไม่ลวงตาก็ต้องพิจารณาผมมัน
มันเป็นอะไรผมมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากธาตุสี่แล้วเมื่อมันมีผมอะไรมันเป็นที่ตั้งความไม่เที่ยงใช่ไหมทำไมผมมันดำอะโยมเออทำไมผมมันแดงทำไมผมมันเป็นสีฟ้าล่ะผมเป็นสีทองนี่เพราะอะไรสมัยก่อนมันก็มีแค่ผมขาวผมดอกเราเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดสีหลากสีบนหัวเราเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมพอสีนี้ไม่เที่ยงไม่เอาไปเปลี่ยนมันใหม่อีกแต่พิจารณาจริงแล้วถ้ามันเกิดจากธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้เลยโยมถึงแม้จะยอมเดี๋ยวมันก็กลับเหมือนเดิมอีกใช่ไหมถามว่าคนเรารับยอมรับความเป็นจริงไหมไม่ยอมพอส่องกระจกดูโอ้ต้องไปยอมผมแล้วนะใช่ไหมอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเกิดอะไรเกิดสุขหรือเกิดทุกข์สิ่งไหนไม่เที่ยงมีความสุขไหมบางครั้งก็มีนะบางครั้งก็ไม่มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์นี่คือทางธรรมแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขก็มีหลายอย่างนะหุ้นวันนี้มันขึ้นหุ้นเดี๋ยวนี้มันลงเราเล่นแล้วเออวันนี้มันลงพรุ่งนี้มันขึ้นโอ้นี่ความไม่เที่ยงแต่ทำอะไรสุขเพราะอะไรเพราะมีกำไรท่านนี้บอกว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้หรอกเราก็อยู่กับเขาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราอย่าไปหลงถ้าหลงเราหาทางกลับยากนะเหมือนหลงป่านะโยมถ้าหลงเราหาทางออกยากเพราะมันมองไม่เห็นอะไรมันเหมือนกันหมดอย่างที่มาเคยเดินทุดงไปกับครูบาอาจารย์ดีก็ไปเองเนี่ยเมื่อหลงป่าแล้วโยมไม่มีทางออกเลยเดินไปตรงไหนมันก็เหมือนกันหมดเดินไปตรงไหนก็ไม่รู้จักทางทางมันมีนั่นแหละรู้กี่ทางแต่เดินไปแล้วมันก็หลงหาทางออกไม่ได้อย่างนี้ทำยังไงเดินไปให้เหนื่อยนะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเดินยันอดก็เดินวนกันอยู่นั่นแหละวนไปวนมาวนไปวนมาก็เรียกว่าไม่ต้องเดินแล้วหยุดไม่ต้องหาทางแล้วนั่งเฉยๆตั้งสติภาวนาคนเราถ้าหลงถ้ากลัวมันยิ่งลวนลานขาดสติแต่พอเราทำสมาธิให้เกิดสติมันจะเห็นแนวทางมันจะเกิดปัญญาพิจารณาว่าต้องสังเกตอะไรพิจารณาอะไรฉะนั้นเนี่ยสติสำคัญที่สุดฉะนั้นอย่าพวกเราอย่าหลงนะอย่าหลงบางคนหลงก็ยังกลับได้เพราะยังมีผู้มีครูบาอาจารย์ดึงกลับมาแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยประพฤติวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยฟังเทศฟังธรรมยิ่งหลงใหญ่เลยโยมใครไปพูดก็ไม่เชื่อเออเนี่ยถูกทางเนี้ยใช่เลยนี่แหละทางร่างธรรมรวยทางที่จะไปลาภยศสรรเสริญนี่ทางเนี้ยถูกต้องแล้วใครมาว่าใครมาทักก็ไม่เชื่อแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ไม่เชื่อแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อเพราะจะมาพิสูจน์แล้วเนี่ยแม้กระทั่งบวชเรียนเป็นครูบาอาจารย์โมหะเกิดครอบงำจิตใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อพระอรหันต์ขนาดเป็นครูบาอาจารย์นะโยมแล้วอย่างพวกเรานี่ล่ะถ้าหลงแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อมันก็ไปกันใหญ่ดังนั้นเนี่ยทำสมาธิ
ทางใจให้เราสงบเนี่ยมันจะไม่หลงหรอกเมื่อมีสติมีสมาธิและปัญญามันเกิดใครจะมาชักชวนยังไงมันก็ไม่หลงเหมือนบางคนเนี่ยขายที่ขายบ้านขายอะไรมาก็อยากจะรวยก็มีทุนอยู่ก้อนเดียวแล้วขายบ้านขายที่ขายนามาเห็นเขารวยกันเล่นหุ้นก็ไปลงกับเขาโอ้ยเนี่ยได้กำไรลงแค่นี้ได้แค่นี้ล้านล้านล้านคิดแต่ได้ไม่คิดว่าถ้ามันเสียล่ะคนเราต้องนึกสองอย่างได้กับเสียอย่าไปคิดว่าได้อย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเสียอย่างเดียวก็ไม่ได้เมื่อมีได้ก็มีเสียเมื่อมีเสียก็มีได้จริงไหมโยมเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ยแต่เราต้องพิจารณาดีว่าไอ้ที่รำลงไปแล้วมันได้กับเสียนี่อะไรมันคุ้มกว่ากันจากการที่เรามีเงินเป็น10ล้าน20ล้านแต่เราเกิดความละโมบโลภมากเอาไปทุ่มหมดตัวเลยปรากฏว่าเจ๋งจากคนที่เคยมีจากคนที่ไม่ต้องทำมาหาประทานก็ต้องไปทำงานต้องไปเป็นข้าทาสบริวารก็เหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมก็มันนั่งนับหนึ่งใหม่แล้วถามว่าสมัยนี้เมื่อไหร่มันจะถึงร้อยได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปได้มาแค่นี้ใช้ไปแค่นู้นมากกว่าที่ได้มาอีกโยมเพราะอะไรเพราะความทะเยอทะยานความอยากของพวกเรามนุษย์เราแค่กินอิ่มนอนได้ไม่เป็นโรคภัยไม่เบียดเบียนแค่นี้โยมพอแล้วอย่าไปหวังร่ำหวังรวยอะไรมันเกินไปไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำมาเนี่ยอย่าไปหวังเลยอย่าไปหวังอะไรถูกไว้รางวัลที่หนึ่งลงไปเจ๊งไปหมดไม่เคยได้ทุนกลับมาสักทีที่แน่ๆน่ะไปค้าไปขายเถอะไปทำงานเถอะมันได้แน่ได้มากได้น้อยมันยังได้แต่ไปหวังอะไรลาภลอยมันไม่คงยากเราไม่เคยสร้างไว้มันจะไปได้อะไรนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเองนะปัจจุบันนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วช่างมันณปัจจุบันนี้อนาคตข้างหน้าต้องสร้างคุณงามความดีสะสมไว้คนเราทำความดีแล้วมันจะมีตัวมารเหมือนนั่งสมาธิพอไปนั่งก็เหม็นมันง่วงเลยนะพอนั่งคุยกันก็เหม็นมันเมื่อยพอบอกนั่งสมาธิแล้วเอาแล้วยังไม่ทันเจริญกรรมฐานเสร็จเลยจิตเข้าสมาธิแล้วหัวทิ่มแล้วสงบดิ่งไปแล้วเนี่ยพอนั่ง5นาที10นาทีโอ้ยปวดจังให้นั่งนานหน่อยก็บ่นเนี่ยมารพอจิตสงบเอาแรกก็โอ้มันวุ่นวายนะคิดฟุ้งซ่านอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไม่รู้อดีตอะไรที่มันเราลืมแล้วมันผุดขึ้นมายังไงก็ไม่รู้กว่าจะต่อสู้กับอารมณ์ความคิดมาได้พอจิตจะสงบเอาตอนนี้ละสังขารมารเอาละจิตกำลังสงบดิ่งเอาคันคอมันอยากจะไออีกแล้วพอจิตสงบก็คันนู่นคันนี่ยุกยิกยุกยิ่งหมดแหละอันนี้มารสังขารมารและจิตมารก็ความคิดของเรานั่นแหละฟุ้งซ่านรำคาญหดหู่ท้อถอยนิวรณ์ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเจอนิวรณ์แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนิวรณ์มันก็ดับนิวรณ์ห้าง่วงเหงาเฮานอนลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยอาฆาตพยาบาททุกคนต้องได้ประสบพบแต่เราจะรู้ไหมทุกคนเจอทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเราไม่รู้เราเจอแต่พอเราผ่านไปแล้วครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าอารมณ์นิวรณ์ห้าเนี่ยมันเข้าอย่างนี้ง่วงนี้เราจะรู้อ๋อนี่เราผ่านมาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้เราก็ต้องผ่านมันซะก่อนถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วเราจะไปบอกใครได้นิวรณ์ห้ามันเป็นยังไงเวลามันเกิด

วลามันง่วงจะแก้นิวรณ์ได้ยังไงเอามันหลับตาหลับตาง่วงก็ลืมตาดิลืมตาแล้วมันจะหลับไหมล่ะถ้าหลับได้ก็เก่งลืมตาสำคัญจะเผยตาให้มันขึ้นมาได้หรือเปล่าไปละคำตาได้หรือเปล่านี่มันมีหลักของมันเนี่ยที่จะต้องต่อสู้ทุกอย่างมันต้องต่อสู้สร้างความดีก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์สร้างกับมารพวกมารทั้งหลายแหละแล้วยิ่งถ้าเราอยู่บ้านนะโอ้มารมันเยอะทั้งในบ้านทั้งข้างบ้านสารพัดนะมาวัดก่อนนิวรมันก็เยอะมารก็เยอะนะฟังเทศสบายๆแดดก็ร้อนบางคืนจะนั่งสบายอยู่ก็กัดจะนั่งให้นานก็โอ้เจ็บก้นเหลือเกินไม่มีฟูกไม่มีอะไรนุ่มนิ่มนั่งอยู่เนี่ยนี่เราฝึกให้อดทนโยมถ้าฝึกให้สบายโยมไม่รู้จักทุกข์หรอกมาที่ไหนก็สบายสบายแล้วมันคงทนถาวรไม่ความสบายความสุขมันไม่คงทนถาวรแต่นั่งเงียบทุกแล้วทำยังไงทุกแล้วทำยังไงต้องทนใช่ไหมถ้าจะมาไม่เลิกโยมจะลุกได้ไหมบางคนก็ลุกไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ลุกเพราะอะไรเพราะเป็นมารยาทเพราะพระท่านกำลังอบรมพระกำลังเทศแสดงว่าไม่เคารพในธรรมเป็นกรรมอีกเนี่ยเราก็ต้องทนใช่ไหมทนวัตถุบังคับเพราะวัตถุบังคับไปนานๆเป็นไงสบายทนได้ชินซะแล้วฉะนั้นคนเราต้องทำความอดทนทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนความคิดทนร้อนทนหนาวทนยุงกัดทนทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วเป็นไงนั่งทนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้นั่งแข่งกันก็ได้แต่เราไม่เคยฝึกเคยหัดเลยนะคนที่ไม่เคยฝึกเคยหัดเคยนั่งไปแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็มีเบาะมีฟูกอะไรพอมานั่งนี่โอ้ยไม่มาแล้วว่าสังฆทานไม่มีอะไรเลยทักสิ่งทักอย่างไม่อำนวยความสะดวกอะไรเลยนั่งก็ไม่มีหลังคานั่งก็ไม่มีฟูกอย่างนี้แหละโยมดีโยมได้รู้จักความทุกข์ได้รู้จักอดทนทุกข์ทำให้เกิดปัญญาสุขไม่เคยทำให้ใครเกิดปัญญาสุขจะทำให้คนนั้นหลงติดแล้วถอนยากเพราะเราจะติดสุขนะเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เคยนั่งสมาธิจิตของเราเนี่ยวุ่นวายไม่เคยสงบพอเรานั่งสมาธิจิตมันสงบมันปล่อยวางมันเกิดความสุขทีนี้พอนั่งสมาธิแล้วสุขมันดับไม่เอาแล้วเมื่อวานนั่งยังสบายตัวเบาจิตเบาใจนี่โอ้โล่งโปร่งมองอะไรก็เป็นสุขหมดมองอะไรก็ยิ้มอยู่คนเดียวแต่พอลาสุขมันดับสมาธิไม่เกิดเอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ไม่เอาแล้วฉะนั้นอย่าไปติดสุขสุขไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่ทุกข์นี่แหละทำให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์มากๆแล้วจะทำไงแก้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าสาเหตุที่เกิดจากทุกข์เพราะอะไรล่ะมันปวดตรงไหนมันเจ็บตรงไหนโยมมันปวดก้นปวดเอวปวดคอปวดหลังปวดแขนปวดขาเพราะอะไรเพราะมันมีใช่ไหมถ้าไม่มีคอไม่มีเอวไม่มีหลังไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีก้นมันเจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บเพราะมันไม่มีไงแต่เพราะว่ามันมีความว่ามีเนี่ยมันจะมีทั้งสุขและทั้งทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราจะไฝ่คว้าเอาแต่สุขทุกข์ไม่เอาถ้าถามเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เหมือนอยู่วัดเนี่ยวัดคือสถานที่มีบุญทำบุญเกิดบุญพร้อมกันนั้นก็จะมีทำบาปเกิดบาปสะสมบาปอันนี้เรื่องจริงรับรองได้เพราะทุกคนเข้าวัดนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่บุญไม่ใช่ว่าจะทำแต่บุญทำบาปทำกรรมมีทุกคนมี
อันนี้คือกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งความจริงยอมวิ่งไปหาความสุขเดี๋ยวทุกข์มันก็มาให้เรารู้อย่างนี้ว่ามันมีคุณและมีโทษมีบุญและมีบาปไม่ว่าวัดไม่มีว่าบ้านไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่เมื่อมีสิ่งนี้มันก็มีอีกสิ่งนี้เพราะมันเป็นของคู่กันมีโลกก็มีธรรมนะมีโลกิยะก็มีโลกุตระธรรมใช่ไหมเนี่ยมันสองอย่างนะถ้าเราเข้าวัดเราต้องศึกษาอย่าไปเน้นอะไรอย่างเดียวเมื่อเน้นอะไรอย่างเดียวคือการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตัวนี้แหละคืออัตตาตัวตนจะมองคน

ตัวตนจะมองคนแบบดูถูกดูหยันถ้าเราไปพึ่งปฏิบัติได้แล้วโอ้ยเราได้คันนั้นได้คันนี้แล้วคนนี้มันต้องมาคุยกับฉันพระองค์นี้มันต้องคุยกับฉันฉันสูงธรรมะฉันสูงกว่าพระอีกเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นมีอะไรเป็นอะไรก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางก็จบปัญหาทุกอย่างปล่อยวางจบถ้าปล่อยวางแล้วมันก็เกิดความว่างเหมือนเกียร์ว่างอะนะเกียร์ว่างไม่ไปหน้าไม่ไปหลังมันก็ว่างมันอยู่งั้นนะเราก็เหมือนกันทุกอย่างที่มันเกิดเพราะเราไปยึดเราไม่ยึดถือโยมปล่อยวางมันทีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างภายในครอบครัวของเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องปล่อยวางบังคับมันไม่ได้หรอกยิ่งอายุมากๆสังขารที่ใช้มันมากๆนี่แหละความเสื่อมมันเกิดมากก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันช่างมึงอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปต่างคนต่างไปก็แค่นั้นเนี่ยเมื่อมันไม่ไปเราก็ไปใช่ไหมเมื่อเราไปมันก็ไปก็ได้เมื่อเราตายแล้วมันจะเจ็บข้าวเดี๋ยวป่วยโรคบางอย่างรักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายเรียกโรคกรรมตัวนี้สำคัญที่สุดโยมจะดิ้นรนไปเถอะโรงพยาบาลดีๆมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านไปรักษามันก็ไม่หายหรอกเพราะมันเป็นโรคกรรมที่เราทำไว้ดังนั้นเราต้องรับผลของกรรมคนเรานั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ผลกรรมนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วง่ายที่สุดคิดอะไรไม่ออกกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยของหายสามีไปมีเมียน้อยภรรยาไปมีสามีใหญ่ก็ถือว่ากรรมลูกเราเลี้ยงเรามันไม่ได้ดังใจเราไม่อยู่ในอาวาสของเราก็ถือว่าเป็นกรรมแค่นี้จบทำไมงั้นไม่จบโยมเดี๋ยวก็เผลอโยมเป็นโรคประสาทต้องไปอาศัยยานอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะอะไรเพราะเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองก็ไม่รู้จักทำยังไงรักษาใจของเรามาให้มันตกไปในอกุศลทำยังไงให้รักษาใจของเราให้ได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแค่นี้โยมทรัพย์สินเงินทองอื่นน่ะไม่ต้องไปห่วงมันหรอกโยมถ้ามันได้มาก็ถือว่าเป็นโชคของเราถ้ามันเสียไปก็ถือว่ากรรมของเราก็จบแค่นั้นน่ะมันก็หมดอยู่แค่นี้แล้วถามว่าใครสบายตัวเราสบายคนอื่นก็เห็นเราสบายเขาก็สบายถ้าคนอื่นเห็นเราไม่สบายเราเป็นคนแบบหงุดหงิดอะไรฟุ้งซ่านคนเพ้อเจ้อเพื่อนฝูงเห็นเราเอ๊ะทำไมมันจะเสียจริตมั้งจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าทุกวันนี้คนเราเป็นโรคซึมเศร้านะอยู่คนเดียวไม่เป็นนะยิ่งคนแก่นี่คนลูกคนที่รักไม่มามิตรสหายไม่มีดูทีวีก็ไม่เป็นสุขฟังวิทยุก็ไม่เป็นสุขทำอะไรก็ไม่เป็นสุขว้าเวเหงาแต่ถ้ามีธรรมะนะไม่เหงาหรอกโยมดีสิอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครมากวนใจแต่นี่ไม่มีหลักธรรมยิ่งคนแก่คนเฒ่าด้วยนะถ้าไม่มีธรรมะนี่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็คิดฆ่าตัวตายมีเยอะโรคซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนแก่คนสาวคนหนุ่มก็เป็นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่มีที่พึ่งใจนี่ไปพึ่งคนอื่นทำไมไม่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่ะเนี่ย

0: เรามีของดีแต่เราไม่รู้จักไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพระพุทธเจ้านี่แหละอธิษฐานดิอธิษฐานขอบุญบารมีท่านแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามใจของเรานั่นเองขาวสะอาดนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ตัวเองให้ขาวรอบมันไม่ได้ยากไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายทำที่ไหนก็ได้กายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนก็มันไปด้วยกันกายกับจิตที่อยู่ด้วยกันก็อาศัยความรู้ความมีสติต้องอาศัยความภาคความเพียรอยู่ละความขี้เกียจขี้ค้านสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันยังไม่เห็นกับตาหรอกโยมมันต้องใช้เวลาเราบอกโยมนั่งสมาธิแล้วจะมีสุขนะใจจะมีสุขเถียงอีกก็เห็นอยู่ชัดๆหลวงพ่อบอกว่าสุขถูกไงโยมปวดจะตายอยู่นะนั่งแล้วโยมก็คิดสารพัดโอ้วุ่นวายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันยังมีของเก่าของเก่ามันยังไม่หมดไปมันของใหม่จะเข้ามาได้ยังไงเหมือนแมงมันเต็มอ่ะยังไม่ไปล่ามันออกอ่ะใช่ไหมจะเอาสิ่งดีๆเข้าไปได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้นะเหมือนน้ำมันกับน้ำอ่ะมันก็น้ำเหมือนกันอ่ะแต่มันเข้ากันได้ไหมมันก็น้ำแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมล่ะกายกับจิตของเราก็เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่มันอาศัยซึ่งกันและกันเราสามารถแยกมันได้เวลาเรามีทุกขเวทนาเนี่ยก็แยกกายส่วนกายจิตก็ส่วนจิตมันเวทนาทุกเวทนามันเกิดที่ไหนนะมันเกิดที่กายมันเกิดที่จิตเราไหมเกิดที่ใจเราไหมไม่ใช่แต่ที่มันใช่เพราะเราไปยึดว่านี่คือของเราทุกอย่างที่เป็นทุกข์เพราะโยมไปยึดนี่คือลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไรนารถลาคฤหาสน์เรือนชานคือของเราพอยึดแล้วเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่ยึดเอาไปดิไปก็ไปนั้นสบายไม่มีอะไรฉันก็หมดภาระนี่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดไม่ต้องกลัวข้าวมีฟรีทุกอย่างไม่เสียสตังค์จะเสียก็ทำบุญก็เป็นของโยมอีกก็ไม่ได้เป็นของพระของวัดดังนั้นโยมที่มาบริจาคนะอย่าคิดว่าเป็นของวัดนะไม่ใช่คิดเป็นของพระนะญาติโยมบริจาคปัจจัยเข้ามาเนี่ยก็เป็นของโยมนั่นแหละแต่ว่าพระท่านมีหน้าที่เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมเหมือนเงินเราฝากอยู่ในธนาคารนี้เฉยมันจะเกิดประโยชน์ไหมบางคนไม่ก็ไปเกิดไม่เกิดประโยชน์ก็ไปลงทุนเล่นหุ้นแทงหวยก็เจ๊งทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามาทำบุญกับวัดน่ะไม่มีเจ๊งไม่มีจนนะโยมนะแต่พูดอย่างนี้คนก็เชื่อแต่ยังไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีความตะหนี่เพราะกลัวให้แล้วกลัวจะจนก็ลองให้ดูสิมันจะจนไหมล่ะให้แล้วกลัวจะอดไหมล่ะก็ลองให้ดูสิจะลองยังไม่ลองแล้วไปตัดทิ้งใจได้ยังไงมันไม่ได้ต้องลองลองแล้วก็ลงมือทำมันจะเห็นผลนะเพียงแต่รู้ฟังแล้วก็ไม่หมดสงสัยหรอกโยมความสงสัยของมนุษย์มันมีเยอะมีมากนะก็ต้องตัดความสงสัยให้ออกไปจากจิตใจของพวกเรานี่แหละอย่างที่พวกเราทำกันนี่แหละอย่าไปว่าตัวเราเองไม่มีบารมีนะทุกคนมีบารมีทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเรานี่โอ้เราไม่ได้เรียนเราก็ศึกษาน้อยเราคงจะไม่ละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่ความรู้นี่มันก็รู้เรื่องทางโลกแต่รู้เรื่องทางธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการสลัดละตัดไม่แบกไม่หาม ถ้าทางโลกก็ต้องแบกต้องหามนะโยมนะแต่ทางธรรมไม่ต้องแบกต้องหามตายแล้วก็ไม่ต้องใส่โลงไปหรอกบุญที่เราทำไว้ทานที่เราให้เป็นของเราไปในนามธรรมไอ้ข้างนอกเนี่ยมันรูปธรรมที่จับต้องได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยที่โยมใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่ให้เป็นนามธรรมโยมก็จับได้แล้วก็หยอดตู้มันเป็นนามธรรมแล้วเนี่ยฝากไว้ในธนาคารบุญยังเบิกไม่ได้ฝากประจำถ้าเบิกแล้วถอนแล้วดอกเบี้ยไม่งามนะผลตอบแทนมันได้น้อยต้องฝากบ่อยๆฝากประจำประจำประจำมันก็เพิ่มพูนขึ้นเองนะโยมไม่ฝากประจำโยมฝากสักล้านหนึ่งไอ้หนูก็จำเป็นไอ้นี่ก็จำเป็นถามว่าหมดไหมล้านหนึ่งเดี๋ยวก็หมดถ้าฝากประจำเหรอไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่ถึงกำหนดเวลายังไม่ตายยังเบิกไม่ได้ยังเอาไปใช้ไม่ได้จริงไหมจริงแต่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่ว่าการเพราะว่าปัญญาเรายังไม่ถึงอันนี้มันเรื่องของปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าทุกคนมีปัญญาเหมือนสมัยพุทธกาลทุกคนนั่งฟังนี้สำเร็จหมดอ่ะนะฟักหมดเลยใส่ตู้หมดเลยกลับบ้านก็เดินกลับหรือไม่ก็โบกรถเข้าไปแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคนมีคนรวยนะโยมมันรวยเหมือนกันน่ะแต่ปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนรวยเป็นร้อยร้อยล้านถามว่าเคยบริจาคไหมบริจาคเหมือนกันนะนิดหน่อยแค่บริจาคเศษตังค์ของเขานี่ก็โอ้ยบุญมหาศาลอันนี้มันคิดไม่ได้ไอ้พวกเราเนี่ยคิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีไงเกิดมีก็ทำคิดไม่ได้อีกโอ้แต่ก่อนเคยจนให้ไปแล้วก็หมดอีกไม่ทำดีกว่าเก็บไว้ก่อนอุ่นใจยังไงไงเงินอยู่ในมือเราในแบงค์เราเนี่ยเป็นของเราแน่ถ้าอยู่กับวัดนี่ไม่รู้ไม่ใช่ของเราแน่แล้วก็ใช่ตอนนี้แต่มันข้างหน้ามันใช่แน่นอนชัวร์ไม่เชื่อลองตายดูแล้วนะแล้วกลับมาบอกด้วยบุญที่เคยทำไว้โยมได้วิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วจริงหรือเปล่านะพอมันตายแล้วไม่มีใครกลับมาบอกเลยมันเลยไม่เชื่อก็มีนะคนที่ยังไม่ถึงข่าวตายพอรู้บุญทานมีจริงฟื้นขึ้นมารีบทำบุญใหญ่เลยคนจีนเนี่ยเผากระดาษเงินกระดาษทองคิดว่าทำบุญให้ปู่ย่าตายายทำบุญให้ตัวเองก็มีคนรู้จักกันก็ทำบุญสังฆสีให้ศาลาสักแผ่นทำแบบเสียไม่ได้อ้าวทำแบบแผ่นพอดีตายชั่วคราวก็ไปเห็นไอ้ตัวที่เองเผากระดาษเงินกระดาษทองอะไรไปให้ปู่ย่าตายายอะไรก็นะไม่ได้หรอกก็แต่สังฆสีแผ่นเดียวที่มันคุ้มหัวไม่ให้ร้อนอย่างนั้นแหละฟื้นมาก็โอ้โหทำบุญใหญ่เลยนะแต่เชื่อพระเดี๋ยวพระไม่หลอกหรอกรู้จะหลอกไปทำอะไรโยมหลอกให้โยมทำบุญก็คือบุญของโยมนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่หลอกเรามาเข้ากระเป๋าตัวเองก็ไม่ใช่ถ้าไม่หลอกโยมก็ไม่ทำอีกทำไมบังคับก็ไม่ทำอีกใช่ไหมไอ้นี่คนอื่นก็ทำกันเราไม่ทำมันก็จะเสียหน้านะเสียไม่ได้ก็ทำไปงั้นนะผลท้ายไอ้ที่ว่าเสียไม่ได้เนี่ยคือของเราแต่ถ้าเราทำด้วยปัญญาของเราเองว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทำนะมันจะได้ 100% วันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าในอดีตคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นมิ่งขวัญของเราปวงประชาชนชาวไทยสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้ก็นี่แหละเรามารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสวดมนต์นี่แหละเพราะจะอะไรให้ท่านท่านก็ไม่เอาแล้วเพราะท่านบารมีท่านเปี่ยมล้นหมดแล้วแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะย้อนมาหาเราเป็นของเราเหมือนกับเราทำบุญให้ปู่ย่าตายายบิดามารดาของเรานี่แหละทำไปแล้วได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แน่ๆคือได้ที่แรกคือได้ทำก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณแล้วที่ได้ที่สองก็คือได้บุญย้อนกลับมาหาเราแล้วก็ได้ที่สามคือได้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังหรือบุตรหลานของเราได้ดูเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในสิ่งที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธปู่ย่าตายายทำมาโดยตลอดถ้าเราไม่มีผู้ที่ทำเป็นแบบอย่างเราคงจะไม่ได้มาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกันก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานำพาบุรพาจารย์ของเรานั้นนำพาพวกเราให้ปฏิบัติในสายของกรรมฐานทุดงกรรมฐานวัดป่าวันเราเป็นวัดป่าแต่เราไม่เขียนชื่อวัดป่าเราเป็นป่าแบบธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งจะปรุงแต่งก็เรื่องจิตใจของโยมนั่นแหละปรุงแต่งในทางไหนทางบุญหรือทางบาปกุศลหรืออกุศลเท่านั้นแหละ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเจตนาดีมีผลร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านผู้หนึ่งมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อประมาณปี2530หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เจ้าของเรื่องรู้สึกว่าเป็นการทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปหรือไม่ทั้งที่เขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาปรารถนาดีทั้งกับคนและสัตว์มุ่งมั่นทำแต่ความดีมาโดยตลอดแต่ทว่าพอมาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเอ็นดูมีเจตนาให้พ้นทุกข์ทรมานแต่บังเอิญผิดพลาดทำให้สัตว์ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเขาต้องได้รับบาปกรรมด้วยหรือสาโรจน์เป็นชายหนุ่มอายุราว25ปีมีนิสัยเรียบง่ายรักเพื่อนรักสงบอารมณ์ดีเมตตาสัตว์โดยมากเมื่อเดินทางไปที่ไหนหากพบสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยจะต้องหาทางพาไปหาหมออย่างน้อยให้ได้กินยาฉีดยาแล้วปล่อยไปเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายปีวันหนึ่งเขาได้พบแมวตัวหนึ่งท่าทางรู้เดียงสาคล้ายกับฟังภาษาคนรู้เรื่องเดินมาบริเวณหน้าบ้านและนั่งนอนๆทำท่าจะขออาศัยอยู่ด้วยจึงได้หาอาหารให้กินหาที่นอนให้มันก็อยู่ด้วยจริงๆผ่านไปอีกประมาณ2เดือนเศษไม่ทราบว่ามันไปกินอะไรมาทำให้ท้องเดินอย่างหนักถ่ายรถเรี่ยราดเขาก็เช็ดถูทำความสะอาดพ ร้อมทั้งดูแลความสะอาดตัวให้มันด้วยเห็นแล้วเวทนายิ่งจึงได้ไปซื้อยาแก้ท้องเสียของคนมาให้กินเนื่องจากในระยะนั้นไม่มีเวลาที่จะพาไปหาหมอครั้นแม่ได้กินยาแล้วปรากฏว่ามันเดินกระวนกระวายท่าทางไม่เป็นสุขแต่ท้องไม่เสียอีกแล้วเห็นมันเดินไปหย่อนก้นลงแช่ที่ถาดน้ำที่รองไว้ให้กินอยู่พักใหญ่มันก็เดินต่อด้วยความสงสารจับใจแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีจึงได้ใช้น้ำราดตัวอาบน้ำให้ฟอกยาสระผมให้ล้างสะอาดเช็ดตัวจนแห้งอุ้มไปนอนที่ผ้านุ่มๆคลุมผ้าให้อุ่นเห็นมันนอนนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ลุกมาอีกคราวนี้มันร้องและวิ่งไปวิ่งมาเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดสักพักมันก็หายออกไปจากบ้านในช่วงนั้นสาวโรดออกไปทำงานนอกบ้านได้แต่หวังว่าเจ้าเหมียวอย่าเป็นอะไรเลยขอให้หายป่วยแต่ครั้นเขากลับมาพบว่ามันได้นอนเสียชีวิตแล้วข้างๆประตูทางเข้าบ้านท่าทางทรมานก่อนตายเขาได้จัดการเก็บศพให้มันอย่างดีจากนั้นไม่นานสาวโรดมีอาการปวดท้องเป็นหายๆเวลาปวดมากจะรู้สึกร้อนและร้าวตึงไปทั้งบริเวณหน้าท้องไปหาหมอรับยามากินก็บรรเทาไประยะหนึ่งอยู่มาประมาณ 10-20 วันก็เป็นอีกแต่คราวนี้เป็นหนักรุนแรงพอมีอาการปวดหนักเข้าหน้ามืดจะเป็นลมหน้าซีดมือเท้าเย็นเหงื่อออกไปหาหมอได้รับน้ำเกลือพักค้างที่โรงพยาบาล2 คืนหายเป็นปลิดทิ้งครั้นต่อมาประมาณเดือนครึ่งอาการปวดภายในของสาโรดก็กำเริบถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดออกมาทีละมากมากและหยุดหายได้3-4 วันก็กลับเป็นอีกถ่ายเป็นเลือดออกแต่ละครั้งคล้ายกับเป็นแผลในกระเพาะหรือลำไส้หรือไม่ก็เป็นฤทธิ์สีดวงทวารแต่ไปให้หมอตรวจดูแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ประการใดเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นานถึง7 เดือนเต็มอาการปวดจึงค่อยๆทุเลาบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์แม้อาการถ่ายเป็นเลือดก็ไม่มีอีกจากนั้นเขาก็สบายตัวขึ้นรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังจากที่งดอาหารบางอย่างกลัวว่าจะแสลงทำให้เป็นพิษจากการที่สาวโรดได้ป่วยเป็นโรคซึ่งหมอก็ตรวจไม่พบนี้นานเป็นเวลาถึง7 เดือนเต็มทำให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาได้ทำกับแมวแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีปรารถนาให้หายจากการท้องเสียแต่แมวไม่สามารถรับยานั้นได้กลายเป็นยาพิษปลิดชีวิตของแมวในที่สุดเขายอมรับว่าวันนั้นถ้าเขาพาแมวไปหาหมอมันคงไม่ต้องตายและถ้าไม่ได้ไปหาหมอโดยที่เขาไม่ต้องให้ยาแก่มันมันก็อาจจะไม่ตายเท่ากับการตายของมันเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบการเจ็บป่วยครั้งนี้ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำกับแมวแน่แท้จะเห็นได้ว่าการทำความดีบางครั้งถ้าทำไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจกลายเป็นการทำบาปกรรมได้โดยไม่ตั้งใจขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีผลเช่นเดียวกับไฟแม้เพียงเป็นแสงประกายก็ทำให้ร้อนได้เพราะฉะนั้นความสุขทุกข์ของคนเราเกิดกับชีวิตเพราะกรรมเท่านั้นมิใช่เพราะเหตุอื่นดังสุภาษิตโลก

กนิษฐ์คำโคลงว่าหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมโหนว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเอ็นไซ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุตัวเองสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนรดื้อและเด็กดื้อไม่มีหรือมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่ประสีประสาตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวรวงเหลือลึกหลอกคนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดพิษสงเลิกตัวกูรู้ตัวธรรมโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย

ฝ่าวังบนมุดซ้ายตั้งกายตรงๆหลับตาสักพักหนึ่งเพื่อการสงบใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อนำความสุขสงบให้เกิดความรู้ขึ้นที่ใจเราสงบที่ใจเราด้วยการทำจิตให้เป็นหนึ่งคือทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราสลัดละทิ้งความกังวลต่างๆให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดยั้งชั่งจิตหรือว่าพักจิตถ้าเป็นรถยนต์ก็ดับเครื่องให้เครื่องมันเย็นแล้วค่อยวิ่งต่อไปการทำใจสงบก็ไม่ต่างอะไรกับพักดับเครื่องให้มันสนิทความสึกหรอของมันก็จะหมดไปการที่ใจของเราคิดไม่ยอมสงบนั้นเหมือนกับหัวใจนั้นทำงานมากเรียกว่ามันทุกข์มากหนักมากจนไม่มีเวลาหยุดทำให้สึกหรอแก่เร็วเจ็บเร็วชำรุดทรุดโทรมเร็วเพราะใช้กำลังใจมาก ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจของเราไปจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่คิดอะไรมากรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราไว้อย่างเดียวไม่ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นการที่เราได้มาฝึกใจการเข้าถึงธรรมะคือเราต้องการได้ความสงบสุขทางใจบุญที่เราทำบ่อยๆเราทำเพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์หรือไม่ให้ใจของเรานั้นมีความเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาบุญเป็นเพียงความดับทุกข์บุญไม่ปรารถนาอะไรมากนอกจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทำความดีก็ต้องการเดินไปทางเดียวคือทางไปดับทุกข์ไม่ปรารถนาไปทางอื่นฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรามารู้เรื่องของใจมารู้ของวิธีดับใจเพราะโลกมันร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่ามันร้อนใจมันร้อนเพราะความไม่ถูกใจมันร้อนเพราะความไม่สมหวังของใจมันร้อนเพราะความปรารถนาไม่ได้ดังใจจึงทำให้ใจเรานั้นเป็นทุกข์กวนกวายกระสับกระส่ายร้อนยิ่งกว่าร้อนแดดร้อนยิ่งกว่าร้อนไฟเผาบุญทำให้ใจเราเย็นเย็นเพราะเราลืมความร้อนใจเช่นเรามาวัดเราก็ลืมเรื่องการงานลืมเรื่องภาระที่เราเคยเป็นห่วงกังวลที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลเราคิดไม่หยุดอยู่ที่บ้านเรามาวัดก็ลืมไปชั่วขณะหนึ่งเพราะเราได้เห็นเราได้ยินแต่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่มีตัวตนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของเขามาวัดมันก็เป็นเรื่องที่เห็นตามความจริงสภาวะธรรมะก็คือความจริงทั้งหมดจริงในสัจจะจริงในธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรม

ของอะไรมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดแต่ตัวปรุงแต่งนั่นคือตัวไม่แน่นอนทั้งหมดแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาจากข้าวจากน้ำจากดินจากไก่จากลมตัวปรุงแต่งมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ที่จริงมันมาจากวิญญาณก็เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดนามรูปขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งอย่างนี้แล้วจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนในเมื่อเหตุมันเกิดจากการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละความปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติก็กลายไปเป็นธรรมชาติคือเป็นของเดิมเมื่อโลกเราเกิดมาจากไหนโลกเราก็เกิดมาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่ใครสร้างให้เกิดโลกเราเกิดมาจากการปรุงแต่งน้ำลมไฟดินมาประชุมพร้อมกันลมเป็นตัวให้กำเนิดน้ำน้ำเป็นตัวให้กำเนิดดินน้ำไฟเป็นตัวทำให้พอดีทำให้น้ำหมดน้อยลงทำให้เกิดเป็นธาตุดินขึ้นมาเพราะกำลังลมน้ำไฟจึงกลายมาเป็นธาตุดินธาตุดินก็เป็นแหล่งที่จะมาเป็นพื้นฐานให้กำเนิดสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นการที่กำเนิดมาจากปัจจัยทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมแต่ปัจจัยนามรูปที่เกิดมาก็เกิดมาจากความไม่รู้ความจริงว่าอะไรความไม่รู้นี่แหละทำให้เราหลงทำให้เราปรุงแต่งทำให้เรากำเนิดความทุกข์ทั้งปวงมาได้เช่นเกิดพอใจและไม่พอใจถ้ารู้แล้วก็เข้าถึงสัจธรรมคือดับทันทีไอ้ที่เราหลงคิดหลงลึกหลงเป็นทุกข์หลงเศร้าโศกเสียใจว่าอย่างนั้นจงเป็นของเราอย่างนี้ไม่ควรเป็นของเราอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการจงได้มาแต่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้แต่ว่าเราก็ปรารถนาอะไรที่เราต้องการไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งมันตัวปรุงแต่งขึ้นมาในอารมณ์ของเราจึงไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันในเมื่อเราไม่ยินดีหรือเราไม่ปรุงแต่งตามเช่นเดียวกับโลกนี้เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมโลกนี้เมื่อขาดจากดินน้ำไฟลมมันเกินกำหนดน้ำเกินไปลมเกินไปหรือไฟเกินไปโลกนี้ก็อันตรธานสูญหายไปโลกนี้เกิดจากปัจจัยดินน้ำไฟลมที่สร้างให้โลกเกิดขึ้นมาได้สังขารร่างกายเราก็เป็นปัจจัยที่เกิดมาจากนามรูปเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่โลกนั้นอยู่ได้เป็นล้านล้านปีแต่สังขารเรานี่เกิดอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีเมื่อปัจจัยมันปรุงแต่งถึงที่สุดมาแล้วมันก็เสื่อมหมดไปสิ้นไปกลายเป็นธาตุไปใจเรานี่เกิดปรุงแต่งชั่วขณะเดียวแต่เป็นทุกข์ยาวนานแต่เป็นสุขนิดเดียวก็เกิดจากปัจจัยที่เราหลงเราปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเมื่อมันเป็นอวิชชาเลยมันก็สร้างสรรค์สร้างสมอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะเราไม่รู้ของจริงเราจึงดีใจเสียใจกับที่มันปรุงแต่งอยู่เสมอไปการที่เข้ามาหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็มารู้ความจริงมารู้ความดับทุกข์มารู้ตัวสร้างสรรค์ที่มันให้เกิดความวุ่นวายใจถ้าเรามีปัญญามีสติสมาธิแล้วทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้เพราะมันมีแต่บุญกุศลเมื่อมีบุญกุศลมากเท่าไรตัวสังขารที่จะปรุงให้ร้อนใจก็ไม่มีเจตสิกที่จะมาปรุงให้เราวุ่นวายใจก็ไม่มีมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งไม่เป็นทุกข์กับที่มันปรุงแต่งชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดี

การเข้าถึงธรรมะก็คือการเข้าถึงทางดับทุกข์นั่นเองมาวัดทำไมมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมแล้วได้อะไรอยู่บ้านไม่ดีหรือกินเดินนั่งนอนไม่ดีหรือเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรอยู่บ้านแสดงว่าคนที่มาวัดคนมีปัญหาทั้งนั้นสิเขาก็จะมองเราว่าคนมีปัญหาทั้งนั้นหรือพวกคนเข้าวัดคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาเขาก็จะคิดว่าอย่างนั้นมาโลกมันแยกกันมาในความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิในความเห็นทั้งสองทางเราเห็นว่าการเข้าหาธรรมะนั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องระงับใจมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจถ้าเราจะเป็นอะไรปุ๊บปั๊บไปเราก็ยังมีพระรัตนตรัยเป็นประกันชีวิตเป็นการประกันชีวิตที่ไม่ตกไปในอบายไม่ตกไปในชั่วจริงอยู่คนไม่ต้องเข้าวัดเลยมีความสุขทุกอย่างมีเงินมีบ้านมีคู่แต่งงานมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดเขาก็เสวยความสุขอย่างวิมุตติทางโลกจริงๆว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนไม่เหมือนเราคือคนมีปัญหาคือคนมีทุกข์เราดำรงชีวิตทำความดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องอาศัยธรรมะเมื่อเขาติดเพลินไม่ต่างอะไรกับคนที่กินเหล้าเนี่ยติดมากขึ้นคิดว่าเป็นความสุขคนสูบบุหรี่เพลินว่าสูบบุหรี่มีความสุขไม่คิดจะทิ้งบุหรี่กินเหล้าไม่คิดว่าจะทิ้งเหล้าถือว่าเหล้าเป็นความสุขเล่นการพนันคิดว่าการพนันเป็นความสุขที่จะสร้างสรรค์ชีวิตได้คนเราเมื่อหลงไปในทางผิดแล้วก็เหมือนคนหลงตัวเองที่ว่าชีวิตนี้คงไม่มีทุกข์แต่หายนะมันอยู่ข้างหน้าเราความตายรออยู่ข้างหน้าเราความเจ็บรออยู่ข้างหน้าเราในเมื่อเราหลงเดินไปความเจ็บกับคนกินเหล้าก็มีมากความเสียหายคนกินเหล้าก็มีมากความผิดหวังความผิดพลาดจากการจะคนกินเหล้าก็มีมากไม่ใช่สมหวังจากการดื่มน้ำเมาจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่ก็มีมากก็มีอันตรายอยู่ทุกลมหายใจจากการหายนะจากการเล่นการพนันก็มีอยู่ทุกเวลาที่เล่นไม่ได้สมหวังดังที่ตั้งใจบั้นสุดท้ายชีวิตอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนวิบัติหรืออนาคตของลูกหลานเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคงเปรียบเทียบว่าเมื่อเราทำความสุขที่ว่าเราชอบใจเราทำความสุขที่เราชอบใจเราก็ถือว่าความสุขนั้นเป็นของดีไม่คิดว่าจะมีโทษเช่นเดียวกับเราที่เราหลงว่าลูกเราหลานเราทรัพย์ของเราบ้านของเราว่าเราไม่ต้องเข้าวัดเราคงมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกรักในดวงใจของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงก็รักษาไม่หายเนี่ยเราไม่มีธรรมะเป็นที่เกาะเรายึดลูกว่าเป็นที่รักของเราจะไม่ต้องพันธะจากกันในชาตินี้แต่เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำใจได้ไหมเราจะทำใจไม่ได้เลยในเมื่อลูกที่รักของเรากลับเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นร้ายไปจากดีกลายเป็นเสียไปเราทำใจไม่ได้เพราะเราคิดว่าลูกของเราตลอดชีวิตแล้วเราก็ยึดสามีเราว่าสามีเป็นที่รักของเราถ้าเกิดสามีเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่หรือสามีเกิดเป็นอะไรพิการหรือเจ็บตายขึ้นมาเราจะสุขไหมเราลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดสามีเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งในทางที่ไม่ดีเราจะสุขไหมเราคงทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีธรรมะหรือถ้าภรรยาเราเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรไปสักอย่างหนึ่งทีแรกเราก็ว่ามีความสุขแต่เกิดภรรยาเราต้องล้มหายตายจากหรือเป็นอันตายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดจากการที่อำนาจของกรรมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำใจได้ไหมในเมื่ออะไรอะไรเกิดพร้อมกันทั้งหมด
เกิดพลัดพรากจากของรักจากของชอบใจทั้งแก้แหวนเงินทองและครอบครัวเราต้องวิบัติเป็นอันไปเหมือนกับที่เราได้ข่าวลายว่ารถไฟทั้งขบวนไปตกรางเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวเกิดสามีและภรรยาของเราเนี่ยเกิดพันสามีก็ดีภรรยาเราก็ดีหรือลูกก็ดีพ่อแม่เราก็ดีไปอยู่ในขบวนรถไฟนั้นทั้งหมดเราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงเพราะเราไม่เคยคิดแต่ว่าเราจะต้องพัดพลาดจากกันเพราะเราคิดว่าคนไม่เข้าวัดนั้นไม่มีทุกข์เลยเราจะทำใจได้ไหมถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนที่เรารักเนี่ยไปอยู่ในขบวนรถไฟขบวนนั้นเราต้องทำใจไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเพราะเรารักมากเราเป็นห่วงมากในขบวนนี้ต้องคนที่ไม่มีธรรมะและดีก็ดีคนที่มีธรรมะก็ดีต้องไปเป็นอันไปคนอยู่ที่บ้านจะทำใจยังไงหรือถ้าเรารวยมีเงินขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเครื่องบินลำนั้นไปตกแต่เราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงกับครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเรามีเงินไม่เดินดินแล้วขึ้นบนฟ้าแล้วแต่กลับมาพัดพรากจากกันอย่างที่เราเคยได้ยินว่าเครื่องบินตกบางคนบอกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ทำไมบางคนคิดอย่างนั้นนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ตายไปหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมแต่ถ้าคนเรามีธรรมะล่ะคิดว่ามันเป็นกรรมเขาตายไปเพราะเขาทำบุญของเขาแค่นั้นเราได้ทำบุญสร้างกุศลของเรามาเราก็ต้องทำความดีทำบุญกุศลให้เขาไปแต่เกิดชาติหน้าความใหม่ก็จะได้เป็นคนดีจะได้เป็นคนไม่ผิดหวังจะได้มีนิพพานเป็นที่พึ่งโอ้เพราะเราหลงเองเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เราก็ไม่เคยผิดหวังเลยเราหลงว่าลูกเราพ่อแม่ของเราภรรยาของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามาตลอดเลยไม่เคยคิดว่าธรรมะเป็นของเราเรามองอคติมาตลอดเวลาเลยว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนผิดหวังคือคนมีทุกข์จึงเข้าวัดแต่พอเราผิดหวังครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหาธรรมะเป็นที่สงบใจคนที่ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเลยคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยคนที่ไม่เคยทำบุญเลยได้ทำเอาจริงเอาจังเลยเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องผิดหวังถึงขั้นนี้เมื่อก่อนเราเคยนั่งหัวเราะเยาะคนเข้าหาธรรมะว่าเป็นคนไม่มีทางไปแต่วันนี้เราได้พบแล้วว่าเราก็ไม่มีทางไปเหมือนกันเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราหวังว่าเป็นความสุขของเรานั้นกับอันตรธานหาไปชั่วพริบตาเดียวเหมือนกับคนที่มีวาตภัยชั่วพริบตาเดียวบ้านหายไปจมน้ำหายไปพ่อแม่พี่น้องหายไปหรือเราคนเปลี่ยวหรือเหมือนคนเกิดอัคคีไฟร่ำรวยพริบตาเดียวเหลือแต่ตัวบ้านช่องเรือนฉานญาติพี่น้องหายไปหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในครอบครัวเราชั่วพริบตาเดียวคนที่เรารักนั้นต้องจากเราไปนี่เนี่ยที่ว่าทำไมจะต้องเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวทำไมจึงไม่รอเข้ามาแก่มาตายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะพัดพรากจากกันเมื่อไหร่เราจะเสียของรักเมื่อไหร่เราจะต้องน้ำตาหนองหน้าร้องไห้ค่ำครวญว่าที่รักของเราจากไปโดยไม่ที่ไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้คาดคิดเลยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความพลัดพรากจากกันเพื่อได้ตั้งสติเพื่อได้ยังคิดเอาไว้พิจารณาเห็นไปตามความจริงว่าโรคนี้เกิดมาแล้วมีแต่ความเสื่อมเพราะมันเกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งเหมือนกับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมาเป็นกายเรา
ก็เกิดจากความปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มีวิญญาณครองเมื่อมันแตกแยกออกจากกันแล้วหมดความปรุงแต่งแล้วก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมฉันใดก็ฉันนั้นเราจึงว่าคนที่เข้าวัดนะเพราะคนมีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาทำมาหากินอย่างเดียวมีปัญญามองเห็นทุกข์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเราไม่รู้หรอกตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังห้ามไม่ได้เลยตัวเราเองยังห้ามทุกข์ไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามเจ็บไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามแก่ไม่ได้เลยตัวเรายังหยุดยั้งความตายไม่ได้เลยแล้วพระองค์ใดเราที่จะมาบันดาลให้เราอมตะหรือเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมะเท่านั้นนะที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสงบด้วยการมองเห็นธรรมมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันต้องเกิดและมันก็ต้องแตกต้องดับไปในที่สุดการเข้าหาธรรมะนี่เป็นคนที่ฉลาดเมื่อมีทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจุบันก็สามารถจะระงับใจไม่ให้ฉุกเฉินหรือเกิดฉุกเฉินก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ระงับใจไว้ได้บางคนถึงกระช็อกบางคนถึงกระชักบางคนถึงก็สลบบางคนถึงก็เสียสติเพราะอะไรเพราะด้วยการที่ไม่เคยเข้าหาธรรมะเลยไม่เคยคิดว่าของรักจะไม่เป็นของเราการที่เราจะต้องหาธรรมะหาที่พึ่งเข้าวัดเนี่ยเพราะกลัวพัดพรากจากกันกลัวความไม่เที่ยงที่พุทธเจ้าสอนว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนความพัดพรากจากของรักของชอบใจจะไม่มีกับเราไม่ได้เลยความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาใครจะหลีกจะเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ของที่รักของที่ชอบใจจะต้องไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันต้องเปลี่ยนแปลงการที่เราเข้ามาหาธรรมะเนี่ยเราเข้ามาหาอุบายหาฉลาดหาอุบายเพื่อจะนำทางออกให้พ้นทุกข์จากการผูกพันจากการลอยลัดจากการที่มีความหวังผิดๆจากการที่มีความหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็นึกว่าเราเกิดกันมาก็อาศัยกันอยู่แต่ถ้าเราจากกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาว่าเธอต้องตายพร้อมเราเราต้องตายพร้อมเธอไม่มีใครจะบังคับให้เจ็บพร้อมกันตายพร้อมกันทำอะไรไปไม่ได้ดังที่ปรารถนาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนได้เข้าหาธรรมะจึงได้เปรียบทุกประตูของความคิดนึกที่ว่าอะไรๆมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้เมื่อไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ทำใจเป็นกลางทำใจไม่หวั่นไหวต่อความเสียหายไปแต่ถ้าคนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เตรียมใจมีแต่ทุกข์อย่างเดียวคิดแต่จะได้คิดแต่จะสมหวังคิดแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเมื่อนั้นเองคนที่ว่าเข้าวัดมีทุกนั้นจะเห็นเลยว่าตัวเองไม่เข้าวัดนั้นมีทุกมากกว่าเกินเมื่อนั้นแล้วเราจึงจะรู้ธรรมะฉะนั้นการที่เราเข้ามาถึงศีลธรรมนี่ก็ถือว่าถึงทางดับทุกข์เป็นเกาะแก้วหรือเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นเศร้าโศกเสียใจอย่างน้อยชีวิตอยู่ประจำวันเราก็ยังมีสติครองระลึกรู้อยู่เสมอว่าควรจะทำอย่างไรกับตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะทำยังไงเมื่อเช่นคนเขาว่าเราเขาให้ร้ายเราอย่างน้อยเราก็ไม่โมโหโทโสยังมีสติพิจารณาเกิดความกระดากละอายใจว่าการความโกรธนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขสงบเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเข้าวัดดีกว่าเข้าวัดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวดีกว่าการไม่หาธรรมะเลยการไม่หาธรรมะเปรียบเหมือนกับคนที่ต้นไม้โตๆต้นไม้ที่โตๆแล้วไม่มีรากแก้วเลยโตวันโตคืนมีดอกมีใบแต่รากแก้วไม่มีแต่ถ้าเกิดลมพายุฝนมาอย่างแรงๆต้นไม้นั้นจะล้ม
อย่างดังอย่างแรงที่สุดกิ่งก้านสาขาจะหักหมด

0: ม่เหลือเลย
1: เปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ยอมเข้าหาธรรมะคิดว่าเป็นความสุขตลอดชีวิตแล้วไม่เดินเข้าสู่ทางธรรมเลยเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพัดภาคจากกันแล้วจะต้องเสียใจจนระงับใจไม่อยู่จึงจะเห็นว่าทุกข์ที่สุดนี่ก็ความเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วคนที่เข้าวัดหาธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายสั่งสอนอบรมให้เป็นพื้นฐานมาเหมือนกับต้นไม้ที่โตด้วยรากแก้วยิ่งโตวันโตคืนรากก็ยิ่งลึกลงลึกลงใหญ่สาขามากขึ้นถึงจะมีต้นใหญ่ดอกใบมากเท่าไหร่รากก็ใหญ่ลึกลงเท่านั้นเมื่อลมพายุมาก็ผัดโค่นได้ยากเพราะมีรากแก้วยึดเหนี่ยวไม่ต่างอะไรกับคนเราที่มีศีลมีสมาธิเป็นรากแก้วที่ไม่สามารถจะหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจะมีความพัดพรากจากกันเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ไม่โค่นไม่ล้มได้ง่ายเลยเพราะโตด้วยรากแก้วมันต่างกันกับต้นไม้สองอย่างต้นไม้ที่โตวันโตคืนแต่ไม่มีรากแก้วเหมือนกับคนที่มีความสุขทางโลกคิดว่าไม่ผิดหวังอะไรเลยแต่ในเมื่อชีวิตบั้นปลายแล้วเกิดความพันพากจากทุกอย่างจะไม่ต่างกับต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นคนที่โตด้วยรากแก้วได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหาทางดับทุกข์หาอุบายออกย่อมไม่โค่นล้มได้ง่ายเลยย่อมมั่นคงในเมื่อเกิดพายุเกิดฝนเกิดพายุสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องเป็นอันแต่มันก็ไม่เป็นอันไปการที่เราทำใจให้มั่นคงเนี่ยทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตที่เกิดขึ้นขัดขวางฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมจึงเป็นรากลึกที่ทุกคนจะต้องเข้าหาถึงใครจะว่ายังไงแต่เราถือว่าการเข้าหาพระธรรมนั้นเป็นที่การพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราและเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านปลายชีวิตเราก็มีแต่ครอบครัวเป็นสุขสงบทุกคนก็ต้องเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ตัวเองได้มากขึ้นดีกว่าคนที่ไม่เข้าหาธรรมะเลยฉะนั้นจึงว่าบทเรียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้สึกกันนอกจากตัวเองประสบเองเท่านั้นเองจึงจะพบว่ามันทุกข์จริงๆในเมื่อเราประมาทหลงในชีวิตที่ไม่เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งมากต่อมากหลายร้อยชีวิตแล้วที่ต้องเสียใจจากการที่ไม่หาธรรมะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เคยเห็นเขาเป็นอย่างไรเขาได้สมหวังอะไรบ้างที่เขาได้ทำไปเขาได้ผิดหวังอะไรบ้างที่เขาคิดว่าไม่ผิดฉะนั้นก็การเข้าวัดก็จึงถือว่าเป็นกำไรชีวิตการมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแก้เป็นการละเป็นการบั่นทอนความทุกข์ใจให้หมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราได้ตลอดชีวิตสิ่งอื่นไม่ประเสริฐเลยไม่ทำให้เราใจเย็นเลยฉะนั้นการเข้าหาธรรมะก็ถือว่าเป็นหนทางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการดับทุกข์ของเราบุญจึงเป็นเครื่องแก้ใจของเราให้เกิดความสุขความสงบเยือกเย็นตลอดไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าสมาธินั้นจึงแสวงหาความสุขได้ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในใจเราไม่ได้เลยถ้าเรานั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบแล้วเราจะได้ความสุขตรงไหนได้ถ้าเรานั่งสงบกินสงบนอนสงบสามารถแก้ปัญหาใจตัวเองได้เมื่อนั้นเราจะพบความสุข

ร้อนเลยร้อนกายนะใจไม่ร้อนใช้ได้กูบ้านนะถึงจะเย็นกายแต่ใจก็ร้อนนะครับพูดกันเข้าใจไหมโยมทำใจบ่อยๆทำนึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะ

นะถามว่าโอ้ฉันไม่มีอะไรเลยฉันอยู่คนเดียวฉันตายคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันกินคนเดียวใช่ไหมฉันกินคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันตายคนเดียวใครช่วยฉันไม่ได้เลยท่านนึกอย่างนั้นนายโยมจะได้คิดได้ว่าโอ้ใช่จริงเนาะคนเรานี่อยู่คนเดียวจริงๆพยายามมีทุกข์เนี่ยมีสักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวพยายามมีทุกข์เนี่ยอยู่สักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเห็นเหมือนว่าทุกข์เนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวซะก่อนแล้วจะไม่ทุกข์เลยแต่นี่ถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่เคยคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คิดว่าเราตายคนเดียวเราเกิดคนเดียวเราเจ็บคนเดียวเพราะเราคิดผิดแต่พอมารู้ที่แล้วทุกข์คนเดียวทุกข์เพราะความไม่สบายใจคนเดียวไม่สมหวังคนเดียวพุทธเจ้าท่านจึงได้หัดเนี่ยหากให้เรามาเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเพื่อจะให้ทำใจเป็นคนเดียวทุกข์จะได้ไม่มีแต่ถ้าเราทำอยู่หลายๆคนเนี่ยพอจากไปคนเดียวแล้วโอ้ทุกข์จริงๆใครจะอยู่ได้คนเดียวเห็นไหมเพราะเราไม่เคยฝึกใจเคยอยู่กันเจ็ดคนประคาไปสักคนเดียวเมื่อไรเนาะมันจะมามองคนทางแล้วมองต้นทางอีกเป็นห่วงอยู่แต่คนเดียวเพราะมันขาดแต่คนเพราะมันเคยคิดว่าคนนั้นอยู่กับเราทุกข์เพราะเคยไม่ได้ทำใจไว้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราฝึกว่าเคยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์มาก็ดีใจไม่มาก็ไม่เสียใจก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ปรงเราไม่ได้พิจารณาเราจึงได้ยึดว่าเรามีอยู่กันหลายคนเราก็จะพยายามรวมให้มากขึ้นมากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าการรวมให้มีความรู้สึกว่าเรามีหลายคนนั้นยิ่งทุกข์มากขึ้นถ้ามันขาดไปหรือถ้ามันเกินไปหรือถ้ามันไม่พอดีธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงให้กินคนเดียวนอนคนเดียวให้ปฏิบัติรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราให้แยกกายกับใจออกกันสักบ้างแล้วก็จะได้ธรรมะที่ว่าไม่ทุกข์หรอกในเมื่ออะไรมันจะเกิดขึ้นแต่นี่คนเรามันคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากจะคิดเพราะกลัวมันจะเป็นตามความคิดใช่ไหมโอ้ยคิดว่าคนนี้ตายจากเราเนี่ยใจหายวับทันทีหรือคนคิดว่าคนนี้จะต้องเจ็บหัวใจหายทันทีแต่คิดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคิดเนี่ยท่านไปคิดไปตามความจริงของท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมะทั้งหมดเลยคนนี้จะต้องเจ็บคนนี้จะต้องแก่คนนี้จะต้องตายทั้งเราทั้งเขาทุกวันมีแต่เจ็บแต่แก่แต่ตายพลัดพรากจากกันไม่ขาดเลยทุกวันในโลกนี้ไม่ขาดจากคนคนโชคดีก็มีทุกวันคนโชคร้ายก็มีทุกวันคนเกิดก็มีทุกวันคนตายก็มีทุกวันคนแก่คนเจ็บมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมงคลก็มีทุกวันเอาว่ามงคลก็มีทุกวันโชคดีก็มีทุกวันโชคร้ายก็มีทุกวันทุกสุขมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนว่าเป็นวันมงคลมันอยู่ที่ใจทั้งหมดแยกไม่ออกโยมใช่ไหมอย่างวันนี้วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันดีจะยกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนบ้านโน้นเขาตายกันบ้านโน้นเขาตายให้บ้านเราว่าเป็นวันนี้เป็นวันดีวันพฤหัสวันดีนู่นวันโน้นตายกันต้นกันมั่งฆ่ากันมั่งไฟไหม้น้ำท่วมมั่งแผ่นดินไหวมั่งโอ้โหแต่วันดีของเราวันนี้วันเผาผีวันว่าเราไม่ดีเพราะบ้านโน้นเขาแต่งงานกันเขามีความสุขวันเกิดกันอะไรกันสนุกสนานอ้าววันแล้ววันวันไม่ดีทำวันตายแล้วเราไม่รู้จะแยกวันไหนมันเป็นวันดีใช่ไหมถ้าอย่างนี้โอ้โหถ้าเรามองออกไปลึกๆไกลๆเนี่ยไม่มีวันไหนเลือกได้เลยวันเกิดของเราก็วันตายของคนอื่นวันตายของญาติเราก็วันเกิดของคนอื่น

วันเป็นอวมงคลของเราก็เป็นวังมงคลคนอื่นวันเป็นมงคลของเราก็เป็นอวมงคลคนอื่นแยกไม่ออกเลยโยมทุกวินาทีซึ่งเป็นวันเกิดวันตายของคนที่อยู่ทั่วโลกวันที่ดีที่สุดนั่นคือวันได้รู้ธรรมะวันได้เข้าใจใจตัวเองวันไหนรู้ใจตัวเองวันนั้นโกรธแล้วเลิกได้วันนั้นคือวันมงคลวันนั้นทำใจได้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันมงคลเลิกดีที่อยู่ที่ใจเราฉะนั้นจะไปหาว่าเวลานั้นดีเวลานี้มันเป็นเพียงเฉพาะตัวเราดีเฉพาะตัวเรามงคลเฉพาะตัวเราบุญเฉพาะตัวเราพ้นเคราะห์เฉพาะตัวเราวันนี้นะเป็นวันพ้นเคราะห์ของเราแต่คนอื่นมีเคราะห์วันนี้ไม่เป็นวันไม่มีเคราะห์สำหรับเราเลยวันนี้วันเกิดของเราโชคดีแต่คนอื่นมีเคราะห์แขนหักขาหักเอ้แต่เราพ้นเคราะห์ไอ้คนอื่นแขนหักขาหักยามเดียวกับเราวันนี้ยามนี้เศรษฐีเกิดลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดลูกคนขอทานก็เกิดเวลาเดียวกันนี่จะว่าเลิกดีไงได้ไอ้นุ่มก็เกิดเวลาเดียวมันก็เป็นขอทานนี่เศรษฐีเกิดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนทำอย่างไรนั่นแหละมันจึงจะสมควรถ้าคนที่เกิดที่นี่ทำดีมีการมีงานดีมีศีลมีธรรมดีมันก็ดีแต่คนเกิดวันนี้ไม่ทำการไม่ทำงานไม่มีพ่อดีไม่มีสังคมดีไม่มีแม่ดีมันก็ไปไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับใจของเราที่ปรารถนาและกระทำทั้งหมดต้องแก้กับตรงนี้แก้เคาะแก้กรรมแก้เวรแก้ดวงชะตาแก้โครงการกระทำทานศีลภาวนาแก้ได้หมดพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นที่ใจตัวเองทั้งหมดไม่ใช่พ้นไปที่วันที่คืนที่เดือนที่ปีเหมือนเข้าทรงนะโยมนะวันนี้วันเสาร์สมเด็จพุทธจารย์โตจะเข้าทรงเข้าหมดทั่วประเทศไทยเลยไม่รู้ส่งคนไหนจริงเลยฮะน้องก็โตนี่ก็โตสั่นกันทุกบ้านเลยเอ๊ะโตไหนจริงแน่ๆนะวันอาทิตย์รอ5จะเข้าส่งสมเด็จรอ5เข้าส่งเข้ามันหมดทุกบ้านเลยไม่รู้รอ5คนไหนรอ5ก็มีวิญญาณเดียวไม่จะเชื่อใครได้ใช่ใช่คนเลยว่าสามีเราเนี่ยมันไม่เชื่อเรานะสามีเราเนี่ยไม่เชื่อเชิญรอ5มาได้เนี่ยมันเชื่อรอ5ปราบสามีได้ก็ดีไปอย่างภรรยาเราไม่เชื่อเราก็เชิญสมเด็จพระจันทร์โตมาเชื่อเราได้ต้องเอาวิญญาณสองวิญญาณหนึ่งไม่เชื่อเพราะวิญญาณหนึ่งมันไม่สงบวิญญาณหนึ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะวิญญาณสองมาแหมศักดิ์สิทธิ์เลยพูดยังไงเชื่อหมดเลยนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีคนอุบายออกที่ดีเราก็มีอุบายออกถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นมาเป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ต้องมีสติปัญญาหาธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจเราเราไม่โกรธกันแล้วกันคนเราไม่โกรธกันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่มีทุกข์เลยใช่ไหมความไม่โกรธเนี่ยเป็นตัวผูกพันความไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาอยู่กันยังมีเมตตาต่อกันเนี่ยนั่นแหละเป็นความสุขที่โลกนี้อยู่ได้ภรรยาไม่เคยโกรธสามีเลยสามีไม่เคยโกรธภรรยาเลยพ่อแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยมันต้องอยู่ด้วยกันได้ลูกไม่เคยโกรธพ่อแม่เลยเพราะอะไรเพราะความเมตตามันเหลือล้นโลกนี้ก็อยู่ในความสุขสงบไอ้ที่มันอยู่กันละหองละแหงเพราะมันไม่มีเมตตาต่อกันเดี๋ยวก็ดีมั่งเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็ร้ายมั่งตัวคนเดียวเป็นได้หลายอย่างเป็นผีมั่งเป็นพระมั่งเป็นยักษ์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นทุกอย่างเพราะอะไรอะไรเข้ามามันไปหมดตามอารมณ์นั้นพอพระเข้ามาก็ลุกเอ้ยพูดได้ดีพอผีเข้ามาก็เอาละลายแหละ
พอยักเข้ามายักเขี้ยวเยี่ยวฟันใจคนเดียวเป็นได้ตั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราเชิญพระเข้ามาไว้ในหัวใจเราทุกวันทุกวันใครเขาเอาไปไว้กราบไหว้เพราะมันมีแต่ความร่มเย็นความตกต้องหาที่ใจเราต้องหัดก็ต้องหนุนนำสร้างความดีให้เป็นพลังเกิดขึ้นบ่อยๆจิตเราจะได้ดีขึ้นจะเอาวันไหนดีอย่างนั้นทำบุญทุกวันเลยนะโยมนะไม่ต้องรอวันไหนทำเอาเลิกดีทุกวันทำบุญมันทุกวันพุทโธมันทุกวันน่ะดีทุกวันถ้าวันไหนพุทโธหายไม่ดีละนะพุทโธมีความดีก็เกิดพอพุทโธหายไม่ดีละใจของหงุดหงิดมองหน้าคนไม่เป็นหน้าคนเนี่ยพอใจพอมองพอพุทโธเกิดมองคนเป็นคนดีหมดเลยพอพุทโธเกิดเนี่ยมองคนเป็นคนดีหมดพอพุทโธหายมองคนเป็นคนเสียคนหมดพอใจเรามันเสียนั้นเราต้องยึดพุทโธไว้เป็นที่พึ่ง

0: ธรรมะประการมหาความมหาความจริงมหาความจริงในที่นี้ก็คือรู้จักใจตัวเองรู้จักใจเพื่อจะได้ห้ามใจไม่ให้เป็นคนช่างคิดไม่เป็นคนช่างนึกไม่เป็นคนช่างเป็นทุกข์ไม่เป็นคนเป็นทุกข์กังวลต่างๆให้ปล่อยวางเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไปเก็บมาคิดใหม่แล้วก็เป็นทุกข์ใหม่เราจะทำให้ใจสบายได้ก็คือการรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่จะทำให้ใจเรานั้นมีความสุขสงบนี่ก็เป็นธรรมะคือความไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตธรรมะคือไม่มีอดีตคือไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจดีทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสว่างทำใจอย่างไรก็ได้ที่ให้มันเป็นใจหนึ่งที่ให้มันเป็นใจดีจึงเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจบาปคือความร้อนใจก็ภาวนาให้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราการที่จะทำใจให้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่เราจะตั้งใจแค่ไหนทุกสุขที่เกิดขึ้นของใจเราก็อยู่ที่เจตนาธรรมถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ไม่ต้องก่อทุกข์ให้กับใจเราตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นในชีวิตศีลธรรมศีลธรรมคือการแก้ปัญหาหัวใจแค่คนเรามีศีลข้อเดียวก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ร้อยแปดไม่ต้องมีศีลถึงห้าข้อมีข้อไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นให้เสียใจไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำที่เป็นคำที่ไม่สุภาพพูดแต่คำที่ไพเราะเพียงศีลข้อเดียวก็ทำให้เป็นที่รักของตัวเองและคนอื่นพูดให้คนรักกันพูดให้คนดีกันพูดไม่คนทะเลาะกันพูดไม่คนตีกันพูดไม่คนแตกแยกกันพูดให้ทุกคนสามัคคีกันพยายามพูดอย่างไรจะให้คนเราทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันมองหน้ากันสนิทไม่แตกแยกด้วยคำพูดของเราถ้าเรารู้จักใช้คำพูดแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครจะว่าเราดีเราชั่วมันก็เรื่องของปากเขาเพราะคำพูดของเขาไม่ดีแต่ตัวเราเราก็รู้ว่าเราดีเราชั่วอย่างไรฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับปากที่คนเขาว่าเราถ้ามัวเราไปทุกข์วันไหวกับปากที่เขาว่าเราเราก็คงต้องไปตามปากเขาเขาว่าชั่วเราก็เลยต้องชั่วตามปากเพราะคนเราไม่ชอบชมคนอื่นว่าดีชอบมองตัวเองดีและชมคนอื่นไม่ดีหรือว่าติคนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราจะว่าเราก็มาแก้วาจาหรือปากของเราให้พูดแต่สิ่งที่ดีไม่ให้ลายป้ายสีคนอื่นยกย่องสรรเสริญคนทำดีตักเตือนว่ากล่าวคนทำไม่ดีว่าไม่ได้ก็ตักเตือนว่ากล่าวตัวเรา ัวเราไม่ดีจึงเจอคนไม่ดีตัวเราดีจึงพบคนดีเรากินเหล้าเราจึงเจอคนกินเหล้าเราเข้าวัดเราก็เจอคนเข้าวัดเราเข้าวิกก็เจอคนเข้าวิกเราเข้าบ่อนเราก็เจอคนเข้าบ่อนอย่าไปโทษคนเข้าบ่อนไม่ดีมันตัวเราไปเองเราชอบสรรเสริญเยินยอคนอื่นที่เขาทำดีผลกรรมมันนั้นก็ให้ผลจากการตอบสนองมาคือเขาก็ต้องชมเราว่าดีถ้าเราอยากได้ดีเราไม่ต้องไปว่าใครชั่วไม่ต้องไปว่าใครเลวการที่ไปว่าคนอื่นชั่วคนอื่นเลวนั่นคือการให้โทษทุกข์แก่ตัวเองไม่มีความสุขทุกวันเหมือนสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างว่ากันไม่ดีไม่เคยมีความดีในบ้านเลยพ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ดีลูกก็ว่าพ่อแม่ไม่ดีนายก็ว่าลูกน้องไม่ดีลูกน้องก็ว่านายไม่ดีถ้าทุกคนเราให้แต่เรื่องไม่ดีกันแล้วอะไรเราจะเป็นเครื่องแก้ให้ดีได้ฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขคนเราจะมีความสุขก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานรากของศีลธรรมจากการพูดดีจากการกล่าววาจาที่ดีให้ทุกคนดีอย่าให้ทุกคนเลวตามปากเราอย่านินทาให้ร้ายเขาอย่าเอาความสุขส่วนตัวแต่ทำลายความสุขคนอื่นอย่าคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาเขาต้องอภัยให้เขาให้เขามีความสุขกับเราบ้างถ้าเราทำใจเป็นสุขแล้วจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะกายเราก็ทำมีศีลสงบกายวาจาเราก็สงบวาจาไม่กล่าวร้ายใครไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็มีแต่เมตตาสงสารรักใคร่ตัวเองสงสารหัวใจตัวเองที่มีความคิดแล้วมันเป็นทุกข์มีความคิดแล้วเป็นทุกข์มีความคิดไม่หยุดทั้งอดีตอนาคตแล้วเกิดความร้อนใจเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเพราะใจเราคิดไม่ดีความสุขจึงเกิดไม่ได้จากใจดวงนี้ถ้าเราจะไปขอความสุขจากใครมาเราจะไปขอจากหัวใจพระมาให้เรามีความสุขสักทีว่าพระใจดีขอให้พระจงมอบใจเราให้เรามีความสุขเถอะขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมอบใจให้เราเถิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่หยุดคิดพระจะช่วยเราได้อย่างไรเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันยังไม่แห้ใบไม้ที่มันไม่ยังหลุดยังไม่หลุดจากใบเนี่ยมันจะขอร้องให้ใบใหม่จะงอกมาเถิดฉันอยากจะได้ใบใหม่ใบเก่าจะขอร้องให้ใบใหม่งอกเท่าไรใบใหม่ก็ไม่งอกมาถึงใบเก่าจะอ้อนวอนเท่าไรก็ขอให้ใบใหม่จงเกิดเถิดใบใหม่นั้นดีมีสีสดสวยมีความร่มเย็นใบเก่านั้นมีแต่ปลุกทะลุหรือใกล้จะหลุดแล้วจะอ้อนวอนเท่าไรต้องใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็งอกไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าตราบใดใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็ไม่งอกงามเมื่อทิ้งใบเก่าไปจะได้แล้วใบใหม่ก็ทำหน้าที่เกิดความงอกงามร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้ที่ผลัดใบมันเก่าแล้วก็เหลืองไม่น่ารักไม่ร่มไม่เงาแต่พอมันสลัดไปสลัดหลุดไปแล้วใบเก่าหลุดไปใบใหม่ก็ทำแทนหน้าที่ก็งอกงามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสลัดดุดความไม่ดีในใจไม่ได้แล้วใจดีที่ไหนเลยจะเกิดขึ้นถ้าเราสลัดละความทุกข์ใจความกังวลใจความคิดที่ปรุงไม่ตกยึดสลัดหลุดออกจากใจไม่ได้แล้ว ความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ยอมละของเก่าเราไม่ยอมทิ้งของเก่าเรายังไม่ยอมเอาศีลธรรมเรายังทิ้งศีลธรรมอยู่เรายังไม่สลัดในความที่ไม่มีศีลธรรมฉะนั้นใจเราต้องการความสุขก็ต้องสลัดทุกข์ออกความคิดเดิมๆที่เป็นความเห็นผิดที่เป็นความไม่เข้าใจของตัวเองนั้นให้สลัดเสียอดีต
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

มีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวขั้วอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

People do not want to lose, but they expect others to lose. It seems strange to learn that not a lot of people commit their lives for the sake of theirs, but they expect commitment from others. It seems strange to learn that not a lot of people give love, but they expect love from others. Are these incidents strange or just facts of life that we need to learn to understand? แปลกแต่จริงไม่เคยมีใครเปิดใจคุยกับแบบเปิดอกแต่อยากได้ผลลัพธ์ตรงไปตรงมาแปลกแต่จริงไม่ค่อยมีใครยอมใครก่อนแต่อยากให้คนอื่นยอมตัวเองก่อนแปลกแต่จริงไม่ค่อยมีใครทุ่มเทให้คนอื่นอย่างเต็มที่แต่อยากให้คนอื่นทุ่มเทให้ตัวเองเต็มกำลังแปลกแต่จริงคนไม่ค่อยมอบความรักให้ใครแต่มักอยากได้ความรักที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจ

ผู้ชนะย่อมถูกผูกอาฆาตผู้ไพ่แพ้นอนอานาถฤทัยถอนผู้สงบอยู่เป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนเพราะเพิกถอนเสียทั้งแพ้และชนะโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดพาตธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นที่ว่าสวดพาโตพระภวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงพบชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนียนผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทันหวัดนะเราอย่าคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายนั้นขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่เห ่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าสิทธิ์ของศาสนาค่าสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเทียของมันฝังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่านนั้นปิดไม่อยู่เรื่องคุณมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ของใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปนี่เรื่องค่าสิทธิ์ของพระพุทธศาสนาค่าสิทธิ์ของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจาก

เป็นโทษเสียมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบหรือตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนั่นนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้นี่คืออยู่ที่ใจทางเดินของข้าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราคำกราเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วยแม้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราคำกราหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือคิดหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกหรือสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชะลาลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆแล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคคอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่อยู่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ถ่ายเดียวเท่านั้นกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าค่ำคร่าชะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเรื่อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละ

มาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยจะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษามีโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าละมกโดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเสี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมุกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสื่อสารเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุ
โทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดและความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกัน มีการส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับและผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประจำการตามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟละมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายไปปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องพยายามต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินจนกระทั่งถึงโลกกับนิพพานคือขาดสะพานเดินตามกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละรายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากสิ่งนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่ระดับธรรมชาติของมันและเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบเดินดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมุติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดินไปแล้วรับอายนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับทั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดินมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมแต่เพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้น
ทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจให้โลกทั้งหลายได้รับความสงบเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดเนี่ย นี่แหละเหตุที่ทำของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติตนเช่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดับจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้เนี่ยนำธรรมฤทธิ์ธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนด้วยจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงไม่พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเกลียดเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากับกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในและก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงลุ่มลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้น นี่เมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคและสมัยที่ท่านกลับสรุปประกาศสอนธรรมท่านน่ะโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหายอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับลำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผพอใจคือใจสอบแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติกันอยู่นี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ว
วิปจิตัญญูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มกลาง

ถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตส่าห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจขอดฝอกเท่านั้นนะนี่เป็นประเภทหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีนี่ 70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมีทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวดเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วเราลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทพบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนที่ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดานทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไรนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไร แม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสได้ชอบแล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความจริงทั้งหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค่ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่หรือล่ำเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตาม

คารธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแน่นดำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซงขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายดังทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็น

ดังทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันโจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นในสุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทรกธรรมแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้กินให้จำให้เคารพนับนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวดคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดไปตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นไหนจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้อันเห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอัตธรรมมีไหวมีเหรอไม่มีนี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจึงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดเหลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ถูกอันนั้นตรัสไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความวิประเสริฐเลิศลือมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบรายชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากท่านว่าชาติปิทุขาว่ายังไงนะชราปิดุขามานำปิดุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพาให้เปลี่ยนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันวิเศษที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถิดพุทธังสนังกัจฉามินี่สามินี้เป็นหัวใจของเราปากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามินี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ปากเป็นปากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เป็นไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเพลิไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเท่าวาดนี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเท่าวาดของพระพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีพระโอวาทบทใดบาทใดต้มสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมชิบหายปุ่นปี้ไม่เคยมีเลยเราปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชิบหายเอาให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิบหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยตามที่เหลือแล้วถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองที่เหลือเต็มไปหมดในหัวใจของเรา

นี่ให้พากันตั้งใจเดินจงกรมเอาเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาให้อารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับยับยับเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราเบื่อความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดทำไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของกิเลสมันต่างกันความปรุงของธรรมเช่นอย่างพุทโธพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลอสำหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเลวทรามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังกิเลสพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกันที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาคาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทางผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เสกสรรตั้งยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษวิโสมันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วก็พันคอเจ้าของนั่นแหละมันจะไปไหนส่วนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นะท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงๆทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรเนี่ยความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่กรรมชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันตทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากแห่งตนที่ทำไว้มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านจึงว่ากรรมสะโกมีกรรมดายาดูกรรมเรามีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสะโคมีธรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมวัติยังไงมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่าไหร่นะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่แรกเรามีอำนาจทำกรรมถึงเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจวิบากแห่งกรรมมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆเป็นมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นเป็นไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านพระท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่
แก่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การพุทธปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เลาะแหละธรรมจึงไม่ใช่ธรรมเลาะแหละพอที่จะสอนคนให้เลาะแหละทำอะไรให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นความเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแท้ๆถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่างในภาคต่างๆมาคำว่าธรรมเพียงเท่านี้เป็นคำที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นยังไงอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ขแนงของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังดิแยกเป็นประเภทประเภทสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนะเป็นยังไงที่นี่เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ทรงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันยั่งค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมะธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมที่กล่าวนี่อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงและอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้สงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกและนะทำมือเจ้าไม่ได้พาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหละเองถูกกิเลสมันฉุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นทันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความหล่อแหละนั่นน่ะมันเหยียบหัวไปนั่นสิให้หัวคำมำลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้สู่ธรรมทั้งหลายไม่ได้นี่เรื่องแต่ความหล่อแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะนี่มาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนำสั่งสอนอุบาต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นธรรมของพระเจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้ว
ไปเลยพระเขาก็สั่งข้อสั่งนี่เนี่ยมันบ้าข้อสั่งนี่ท่านไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรเลยพึ่งพูดแค่ถึงจิตเขาฟังถึงใจมันไม่ได้ฟังนะมีเอาหัวใจพระพุทธเจ้าเขาพูดในแท้ตัวเอาเนี่ยมาพูดมาสอนมูนี่อันนี้ว่าเป็นของเล่นเลยที่เอามาพูดมาสอนส่งข้อมูลเดี๋ยวมันว่าในการก่อการสร้างรบกวนบ้านรบกวนเมืองเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองมันอะไรกันมันเป็นพระหญิงที่เห็นไหมดูพระอาวาสพระเจ้าดิท่านสอนมาไงมันใกล้กันไหมล่ะนี่แล้วขาดชื่อของศาสนาคือพวกเล่าเนี่ยยืนภัยไปมันขวางอยู่กันต้องตามรับถ้ำไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขาดที่เหลือในหัวใจเจ้าของอ่ะบัวมันเป็นไพ่มันอยู่บนหนอนหาอะไรมันยุ่งอยู่แค่ตัวเดียวนี่นะที่ว่าผมสอนเกิดผมก็ตายแล้วนั่นก็ว่าในหลังใจผมสอนในเราเดียวมากแผ่นแบกนั่นแหละเราขยันนั่นไม่ได้สนใจพบประมาณเพราะจะเรื่องอะไรเล่าเลยผู้นึงสอนแทบเป็นแทบตายถอดออกมาจับทับจับปอดมาสอนท่านพระเจ้าของมาจับทับจับปอดพระเจ้าด้วยกันแล้วออกมาสอนอยู่เลยนี่ไม่ได้สนใจฟังพบประมาณแฉลบพนุแฉลบพนิทะเลจนทะเลทะไลเป็นอย่างนั้นเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดการแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบตรงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระจัดกระจายนี่เราเรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างนี้งานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการแล้วไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้วว่าวิเลศอยู่นี่อยู่ในหัวใจเรานี่ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเฉียดสันให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าจนกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองตั้งแต่นานเคยข้างนอกแล้วทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานสิเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดๆอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดๆอย่างน้อยนี้ซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวนี่เพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ให้งานมันขาดวักขาดตอนงานภายในให้สืบต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วมันอดนอนผ่อนอาหารอะไรเหล่านี้ก็เคยพูดแล้วเหล่านี้อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้คล่องตัวมันไปนี่แค่มันนั่นจริงๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเปลี่ยนมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้สถานที่มันถูก
ถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบงบเงียบเหมือนแต่ก่อนนี่เปลี่ยวๆมันแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานนี่ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยหรือลำละลายมีแต่สวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นดงล้วนๆนั่งรถไปมองสองฝั่งทางก็เห็นชัดเจนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเกลื่อนเขาเพิ่งทำนี่นะผมตอนผมไปโอ้โหหมดละทีนี้วะเพิ่งเข้าไปอำเภอวิชุมวิเชียรมิตรป่านั่นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนก้าวไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกซากทางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วเพราะเราบุกป่าไปนี่ไปไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีเสวยพระเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั่นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตการมากกว่าฝึกซ้อมก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชเป็น 4-5 ไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักง่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดอย่างมาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดเลยนี่มันฝึกหน้ากันยังไงกันเนี่ยอุปชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4-5 ยังไงนี่ทำเหลวไหลๆนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นน่ะทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราก็พูดโกงเลยนะผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเห็นแก่ธรรมนะไม่เห็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอาที่เด็ดมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยนั่นเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันน่าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากของงานทางโลกมากก็เราจะไปปฏิบัติธรรมงานต่างธรรมไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหลือเราจะก็จะมาบวชเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมาเหยียบอยู่ตลอดเวลาไงไปไหนก็ไม่พ้นน่ะที่ว่ากิเลสออกหน้าออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแพ้แพ้แพ้แพ้อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาฟ้าฟางฟางเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าหมู่เพื่อนเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเก็บไปนี้อันละเรื่องอะไรที่มันสาบขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าถ้าบนใหม่ยังไม่เข้าใจกราบขั้นที่สองกราบพระธรรมกราบขั้นที่สามกราบพระสงฆ์สาวกทุกพระองค์ท่านกราบขั้นที่สี่กราบหลวงปู่เสานั้นที่เป็นพ่อแม่ของกรรมฐานในสมัยปัจจุบันกราบขั้นที่ห้าก็กราบหลวงปู่มั่นที่ล่ำลือทั่วประเทศไทยเราทั้งหลวงปู่เสากราบขั้นที่หกคือกราบสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ท่านเป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชามากผมสอบเบื้องหลังท่านผมเคารพมากผมกราบท่านขอรูป

0: มากราบนี่พระเคารพเคารพจริงๆท่านไม่ได้ตื่นถ้าไม่ได้ตื่นความเป็นสังฆราชถ้าไม่ได้ตื่นความเป็นหม่อมราชวงศ์ชื่นอะไรชื่นหรือชื่นนะผมจำไม่ได้แล้วลืมแล้วที่ท่านชื่นหรือชื่นหรือชื่นนะเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็กราบครั้งที่7ก
1: ็ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

พิจารณาก่อนแล้วเชื่อมีเหตุมีผลที่เราจะเชื่อลงไปกว่าทำเช่นนี้ดีแน่มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่คนประพฤติแบบนี้หมายความว่าประพฤติในลักษณะที่ลบล้างสิ่งที่หม่นหมองเขาเรียกว่าลบบาปแล้วก็ทำกายให้มันเป็นบุญทำวาจาให้มันเป็นบุญแล้วก็ทำใจให้เป็นบุญที่ว่าได้บุญได้บุญก็คือได้ความสุขได้ความพอใจหรือเรียกว่าได้ความสะอาดของใจมองดูใจแล้วเกิดความปีตินี่คือได้บุญจากการกระทำไม่ใช่สมัยนี้แม้แต่สมัยก่อนพุทธบริษัทก็มากมายขนาดนี้แบบนี้ที่ออกมาทำบุญออกมาทำความดีสมัยก่อนมันก็สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยคนในเมืองสาวัตถีมีเจ็ดโกฏคนจำนวนเจ็ดโกฏนั้นเป็นพระอริยะบุคคลแค่ห้าโกฏแล้วก็เป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลแค่สองโกฏเราก็เลยหลับตานึกถึงภาพว่าโอการศรัทธาเอาใจใส่ต่อพระศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้านี่เข้มข้นทำไมถึงเชื่อขนาดนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชีพอยู่ปฏิกิริยาอาการของท่านที่ใครเห็นแล้วจะไม่ศรัทธานี่ยากเพราะอาการของท่านสงบเงียบเรียบร้อยก็เรียกว่าหาที่ติไม่ได้แต่มาเคยสังเกตที่จะหาที่ติติพระพุทธเจ้าจากตำรับตำราจากคำเล่าหรือพระไตรปิฎกอะไรที่ผ่านๆมาเนี่ยดูคำพูดที่จะหาคำติไม่มีเลยคือไม่มีบกพร่องจะหาการกระทำของท่านส่วนไหนที่จะเอามาตำหนิติเตียนว่าบกพร่องในหาไม่ได้เลยเพราะการที่พระองค์มีสติเต็มร้อยมีปัญญาเต็มที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนคนทั้งหลายเห็นแล้วเลื่อมใสเข้าไปหาท่านถวายทานฟังธรรมถามปัญหาสมัยหนึ่งก็มีบุคคลคนหนึ่งเป็นคนค่อนข้างจะมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเห็นคนทั้งหลายเขาจับกลุ่มเดินขบวนโดยความมีระเบียบในมือก็ถือดอกไม้ถือธูปถือเทียนไปกันเป็นแถวก็เลยนึกแปลกใจว่าเขาไปไหนกันพอสอบถามได้ความว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมพอได้ยินเขาไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดอยากไปมั่ง
ขายังเป็นคนที่หนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่ไม่ใช่คนทุพพลภาพเจ็บใครได้ป่วยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ยังหนุ่มแน่นอยู่เขาก็ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมไปตามเหตุตามผลตามการอันควรแต่พอเขาฟังแล้วรู้สึกว่ามันจับใจมันลึกซึ้งมันจับใจคิดตามไปแล้วมีเหตุผลเชื่อมั่นว่าเป็นความจริงอย่างที่พระองค์แสดงเมื่อพระองค์แสดงจบคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็กลับบ้านแต่เขาคนนี้ไม่กลับเขาคิดแล้วเขาไม่กลับพอไม่กลับคนทั้งหลายกลับไปหมดเขาก็เข้าไปหากลายพระพุทธเจ้าไปบอกตรงๆว่าเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วมันซาบซึ้งนึกตามคิดตามเห็นเป็นความจริงมีเหตุมีผลจึงอยากที่จะอยู่ขอบวชปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้พุทธเจ้าก็รู้ว่าเขามีศรัทธาอยากบวชก็บอกว่าถ้าหากว่าจะบวชอ่ะต้องกลับไปบ้านก่อนต้องกลับไปบอกพ่อบอกแม่บอกผู้ปกครองก่อนแล้วค่อยมาบวชเขาก็กลับไปถึงก็ไปพูดให้พ่อให้แม่ฟังแล้วบอกไปตามความเป็นจริงว่าอยากจะออกไปบวชพ่อกับแม่ได้ยินได้ว่าจะออกไปบวชนั้นใจหายเลยเพราะลูกยังหนุ่มแน่นอยู่แล้วก็ในบ้านในตระกูลนั้นมีเขาคนเดียวที่เป็นลูกสมบัติเลยก็มีมากมายที่ได้ลูกมาก็ดีอกดีใจว่าจะมีผู้ที่สืบสกุลแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าเรามีทรัพย์อย่างเดียวอ่ะถึงจะมีมากขนาดไหนทรัพย์สินทั้งหลายมันไม่คุยกับเราเลยมันไม่เคยถามว่าหิวไหมร้อนไหมต้องการอะไรบ้างไม่ถามแล้วมันก็หาอะไรมาให้ไม่ได้ด้วยนอกจากจะต้องมีสื่อนำไปใช้ถึงจะมีผลเกิดขึ้นมาแต่ลูกของเขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างพ่อหิวเขาก็รู้แม่หนาวเขาก็รู้เจ็บป่วยลูกก็รู้แต่บ้านไม่รู้ที่นาที่ไร่ไม่รู้เงินทองไม่รู้เขาเลยคิดว่าลูกนี่มีความสำคัญอยากจะได้อยู่กับลูกได้พึ่งพาอาศัยลูกได้มีความอบอุ่นว่าเมื่อเราตายไปแล้วก็มีคนดูแลสืบสานสมบัติที่มีอยู่แต่พอเขามาขอบวชก็นึกว่าการบวชคือการตัดตัวออกจากครอบครัวออกจากบ้านเป็นคนไม่มีบ้านเขาเรียกอนาคาลิกไปเรื่อยๆไม่มีห่วงไม่มีห่วงไม่มีห่วงอะไรไม่มีห่วงอะไรไปเรื่อยๆมืดไหนนอนนั่นนี่ตามวิสัยของนักบวชแล้วนักบวชสมัยพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มีกุฏิวิหารอะไรกุฏิวิหารไม่ได้เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับนักบวชแต่นักบวชก็มีที่อยู่อย่างดี

มีอาหารอย่างดีมีเสื้อผ้าอย่างดีมีหมอคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่อย่างดีอย่างดีเหล่านี้ของพวกเขาก็คือพระทำตัวดีทำความดีจนคนเกิดศรัทธาก็อยากเกื้อกูลอยากให้ท่านอยู่ดีแล้วก็ทำประโยชน์ต่อไปช่วยท่านให้มีกำลังแข็งแรงท่านก็ช่วยเหลือการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะตรงนี้พระจึงอยู่ดีโยมเห็นไหมล่ะนี่วัดสังฆทานอย่างเงี้ยดูกี่ร้อยกี่พันล้านเนี่ยพระไม่ต้องทำแต่พระอยู่ดีมีข้อวัดที่ดีเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพุทธเจ้าท่านอยู่ดีอย่างเดียวเดี๋ยวคนโน้นก็มาสร้างวัดนั้นสร้างวัดนี้ทำที่ตรงโน้นทำที่ตรงนี้มากมายจนเหลือเฟือเขาเรียกว่าลาภเหลือเฟือส่วนพระองค์จริงๆนั้นพระองค์ก็เที่ยวอยู่ตามป่าอยู่ป่านอนป่านั่งในป่าไม่มีหมอนไม่มีมุ้งมีจีวรเขาบอกว่าจีวรกันทั้งลิ้นกันทั้งยุงกันทั้งหนาวกันทั้งลมกันทั้งแดดกันทั้งความละอายอยู่ในตัวครบเรียบง่ายไม่เรื่องมากมักน้อยเนี่ยพระเอาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอยู่ดีสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายแต่บ้านไม่ได้ต้องทำเพราะฉะนั้นเมื่อลูกของเศรษฐีนี้จะคิดบวชก็นึกว่าใครจะดูแลเราใครจะสืบสมบัติพระสถานใครจะดูแลก็ไม่ให้บวชไม่ให้ลูกบวชคิดไม่ถึงบุญน้อยปัญญาไม่มีพอไม่ให้ลูกบวชลูกก็เสียใจเสียใจไม่กินข้าวบอกกับแม่ว่าถ้าแม่ไม่ให้ลูกบวชเนี่ยลูกจะไม่กินข้าวและลูกจะอดข้าวจนตายเลยถ้าไม่ได้บวชจะอดข้าวจนตายเลยที่อดสองวันสามวันแม่ทนไม่ได้อ่อนวอนยังไงยังไงก็ไม่ยอมจะบวชอ่อนวอนเองนึกว่าลูกไม่เกรงใจไปเรียกเพื่อนมาอีกมาช่วยอ่อนวอนขอร้องเพื่อนอ่อนวอนขอร้องก็ยังไม่ควังต้องบวชให้ได้ทำไมบวชจะอับตายจริงๆเลยก็เลยบอกกับพ่อกับแม่เขาบอกว่าลุงป้าอย่าหวงเขาเลยให้เขาบวชเถอะให้เขาบวชเนี่ยเรายังมีโอกาสเห็นเขาได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไม่ให้เขาบวชเนี่ยเขาตายเราไม่มีโอกาสเห็นเขาเลยหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าเขาบวชไปไม่ได้เขาศึกมาเรามีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพ่อแม่ก็คิดจนปัญญาแล้วเออทางนี้เป็นทางออกที่ใช้ได้ก็เลยอนุญาตให้บวชเถอะลูกคิดว่าบวชมีชีวิตอยู่ถ้าไม่บวชตายก็เลือกเอามีชีวิตอยู่ถึงแม้จะห่างเหินกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรเขาดีใจมากเลยที่แม่อนุญาตให้บวชลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาดูแลรักษาร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปบวชไปหาพระพุทธเจ้าไปบวชลูกที่ได้ไปบวชเนี่ยปลื้มใจสมหวังแต่พ่อกับแม่อยู่ข้างหลังนี่สิเศร้าใจน้อยใจไม่เศร้าใจน้อยใจยังยกแค้นใจอีกด้วยแค้นใครอ่ะแค้นพระแค้นพระที่พระมา
ชักชวนโน้มน้าวท่านั้นท่านี้ทำให้ลูกเนี่ยออกไปบวชพอแกเจอพระทีไรแกก็ไม่ชอบพระหรอกเพราะพระทำให้ลูกแกบวชแกมีลูกคนเดียวเจอพระแกบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากเจอพวกท่านหรอกเพราะพวกท่านเนี่ยทำให้ฉันผิดหวังฉันอยู่กับลูกของฉันดีๆสบายใจด้วยพอท่านมาแถบนี้ลูกฉันต้องจากฉันไปบวชเอาเขาไปบวชแต่หลังจากที่เขาบวชแล้วเขามีศรัทธาเต็มที่บวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆพอปฏิบัติจริงๆไม่นานเท่าไรเขาก็บรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งใจจะบวชพอบรรลุเป้าหมายสมความคิดอยู่ในระยะหนึ่งก็ลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านไม่ใช่กลับมาที่บ้านเรือนนะกลับมาในหมู่บ้านพอกลับมาก็แวะไปพักที่สวนอุทยานของพระราชาตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตตามวิสัยของพระดูที่ว่าพระท่านอยู่อย่างไรพอไปบิณฑบาตหมู่บ้านนั้นไม่ใส่บาตรเลยเดินไปก็ไม่มีใครใส่บาตรเลยแต่ท่านก็เดินไปเรื่อยๆในหมู่บ้านตำบลของตัวเองก็รู้อยู่เดินจนถึงบ้านโยมพอเดินเข้าไปคนใช้ออกมาแต่เขาไม่ได้ออกมาใส่บาตรหรอกเขาออกมาเพื่อที่จะเอาถาดขนมไปทิ้งขนมมันบูดขนมที่ถือมามันบูดจะเอาไปทิ้งท่านก็เลยถามว่าจะไปไหนพระถามนี่จะไปไหนเนี่ยบอกว่าจะเอาขนมบูดไปทิ้งท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าจะเอาขนมบูดไปทิ้งอ่ะเอามาทิ้งที่นี่ก็ได้ทิ้งในบาตรนี้นี่อ่ะเขาก็เอามาทิ้งในบาตรไม่ได้ใส่บาตรนะมาทิ้งนะแต่ทิ้งในบาตรเพราะพระท่านเรียกพอทิ้งในบาตรเสร็จคนใช้ในบ้านทั้งฟังเสียงมองหน้าจำได้ว่านี่ลูกของเจ้าของบ้านที่ออกไปบวชที่เขาชื่อว่ารัตตปาละรัตตปาละลูกของเจ้าของบ้านลูกของเศรษฐีบ้านนี้ออกไปบวชนานแล้วเพิ่งกลับมาดีใจไปบอกกับพ่อแม่เจ้าของบ้านคือเศรษฐีพอเศรษฐีเนี่ยคิดถึงแต่ลูกอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรจะศึกเมื่อไรจะมาพอรู้ว่าลูกมาเนี่ยโอ้โหปราบปลื้มดีใจเตรียมตัวเดินตามไปทางที่ท่านมาบิณฑบาตพอตามไปเจอทำไมนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านพระรัตตปาละนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านพอนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านแล้วก็ฉันขนมบูดกลายเป็นของดีของผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียชีวิตไม่ว่าจะลำบากเรื่องชีวิตร่างกายไม่ว่าขอให้รักษาความดีคือจะรักษาความดีก็จะรักษาธรรมวินัยของท่านไม่ให้ผิดวินัยไม่ให้ผิดระเบียบฉันขนมบูดพ่อกับแม่มาเห็นก็สลดใจโถลูกบ้านเราก็ใหญ่โตสมบัติพัสถานหรือก็มากมายแต่ทำไมลูกกลับมาอยู่อย่างนี้กลับบ้านเถอะลูกบอกอย่างนี้เนี่ยนะกลับบ้านเถอะลูกกลับไปฉันอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์ปราณีตท่านว่ายังไงท่านบอกว่าวันนี้ฉันแล้วฉันแล้วก็ไม่ฉันอีกแล้วในวันนี้ตาจะให้ฉันก็ต้องไปฉันพรุ่งนี้
ตกลงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นท่านก็ไปอ่ะไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่จัดอาหารดีไว้ให้แต่ไม่ใช่เตรียมอาหารอย่างเดียวเตรียมทรัพย์สินที่มีค่ามีอยู่ในบ้านน่ะเอาออกมาด้วยมาแสดงทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้รู้ให้เห็นว่านี่บ้านเราใหญ่โตอย่างนี้มีทรัพย์สินมีมรดกมากมายอย่างนี้อย่างนี้กลับมาดูแลเถอะลูกกลับมาดูแลสมบัติพ่อกับแม่จะได้อบอุ่นจะได้มีความเชื่อมั่นว่ามีที่พึ่งทั้งทางกายและก็มีที่พึ่งทั้งทางใจบ้านเรือนใหญ่โตสมบัติมากมายลูกเอ๋ยแม่อยู่บ้านนี้มาเป็นเวลาหลายปีบ้านไม่เคยถามเลยว่าแม่หิวแม่ร้อนแม่หนาวมันไม่รู้เรื่องเลยสร้างมันขึ้นมาก็จริงแต่มันไม่รู้เรื่องสมบัติทรัพย์สินที่มีอยู่อยู่ที่บ้านก็มากอยู่ธนาคารก็มากมันไม่เคยอะไรอาวรณ์กับเจ้าของเลยแม้แต่น้อยเดียวถ้าหากเราอยู่เราไปทิ้งต่างว่าของเราของเรามันก็ไม่ว่าอะไรถ้าเราไม่สนใจมันมันก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าหากว่าเราเกิดตายไปมันก็ไปอยู่กับคนอื่นหรือไม่จริงมันก็ไปอยู่กับคนอื่นลูกลูกของแม่รู้ทุกอย่างรู้หนาวรู้ร้อนรู้หิวดูแม่แก่หมดแรงทำงานไม่ไหวลูกรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นลูกแม่มีลูกก็หวังคิดจะพึ่งตรงนี้และลูกกลับมาบ้านเถอะถ้าหากว่าคนที่มีใจผูกพันเข้าไม่ถึงข้อเช็ดจริงตรงนี้ก็คงจะดีใจกลับมาอยู่อย่างผาสุกท่านไม่อะไรอาวรณ์เลยไม่มีความเยื่อใยกับการเรียกร้องขอร้องเอาสมบัติมาให้ลูกก็ไม่เอาบอกแต่ว่าไม่เอาแล้วก็ให้พรอนุโมทนาแล้วก็กลับไปที่เดิมพ่อกับแม่อยู่ที่นี่เป็นไงโถเอ้ยมีลูกผิดหวังซะแล้วทำไมลูกฉันไม่เหมือนลูกคนอื่นลูกคนอื่นก็มีแต่อยากได้เท่านั้นอยากได้เท่านี้จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันหาไม่ให้เขามากมายเท่านี้ทำไมเขาไม่แยแสเลยดูเหมือนว่าของเราไม่มีค่าสำหรับเขาเลยก็เดินไปแล้วไปพักที่เดิมวันนั้นพระราชาเสด็จออกประพาสอุทยานเจอพระรัฐปาละนั่งอยู่จำได้เพราะเขาเป็นลูกของสกุลใหญ่เกษตรีก็รู้จักพระสกุลนี้ก็รู้จักเขาด้วยเข้าไปใกล้ๆแล้วถามพระคุณเจ้าเจ้าข้าคนจะคิดออกบวชเนี่ยมันต้องมีความเสื่อมสี่อย่างความเสื่อมสี่อย่างที่จะทำให้คนออกบวชคืออะไร1. ความแก่ชราวัยจะทำให้คิดออกบวชอาจจะออกบวชเพราะขาดที่พึ่งก็ได้ทำมาหากินไม่ไหวก็ได้หรืออาจจะออกไปบวชเพราะคิดว่าเราอายุมากแล้วควรจะหาทรัพย์สินมรดกที่มีค่ากว่าเงินทองคือสมบัติภายในที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์คือบุญเพราะที่เราได้เกิดมาตรงนี้สมความปรารถนาของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนก็นึกว่าเรามาได้เป็นอย่างนี้เพราะบุญไม่ใช่เพราะบาป
ลองที่สมบูรณ์ทุกคนเลยบางคนบุญไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ยังเห็นมีรอยบาปติดอยู่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะรอยบาปที่ติดอยู่นั้นคืออะไรรอยของความพิกลพิการทางร่างกายมีแขนใช้งานไม่ได้รอยบาปมีสมองคิดอะไรไม่ได้รอยบาปแสดงว่าไม่สมบูรณ์และความบกพร่องอื่นๆทุกอย่างที่ไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่ารอยบาปแต่ก็ยังมีบุญมากเสียนิดเดียวแต่มีบารมีบุญเยอะก็ได้เป็นมนุษย์ได้สมบัติของความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าสมบัติสูงสุดสมบัติประเสริฐสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองโดยตรงสมบัติของมนุษย์ก็คือรูปนามปัญจขันธ์ที่มันมีความสมบูรณ์ได้ความสมบูรณ์จากรูปนามปัญจขันธ์นั้นนี้สามารถจะมาทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์มีแขนมีขาใช้งานได้เนี่ยและการที่เรามีรูปร่างสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์เกิดจากบุญกุศลที่เราทำมาในอดีตเนี่ยแล้วสามารถที่จะใช้แขนใช้ขาใช้กำลังวังชาใช้สติปัญญาที่เราไปค้นคว้าไปฟ้าหามาได้ทำประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมบัติของมนุษย์นี่มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีบ้านมีที่ดินเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าหากว่าสมบัติมนุษย์ไม่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ง่ายได้ยากมากแต่ความที่สมบัติมนุษย์สมบูรณ์นี่แหละเราจึงทำอะไรได้ง่ายๆคล่องๆเพราะฉะนั้นการที่ได้สมบัติมนุษย์สมบูรณ์นี่คือว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากคิดว่าที่เรามีความสะดวกสบายนี้เป็นสมบัติเก่าหรือเรียกว่าบุญเก่าก็ได้ถ้าหากวันหนึ่งเราอยู่กับบุญเก่าคือร่างกายที่สมบูรณ์มีทรัพย์สินมีสติปัญญามากมายแต่มันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งมันก็เสื่อมจนถึงที่สุดใช้งานไม่ได้ก็เรียกว่าตายตายหมดบุญแล้วจะได้ยินคนพูดกันว่าเขาหมดบุญคือเขาตายแล้วก็หมดบุญแต่ถ้าเขาหมดบุญเก่าแต่ถ้าเขามีบุญใหม่เขาก็ไม่ร้อนใจคนที่มีบุญใหม่มากหรืออาจจะมากกว่าบุญเก่าที่ได้มาเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาจะไม่กลัวแม้แต่กระทั่งการตายไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อโดยศรัทธาว่าคนอยู่ดีมีความสุขเพราะบุญจะเป็นบุญเพราะการให้ทานจะเป็นบุญเพราะการรักษาศีลจะเป็นบุญเพราะการเจริญภาวนาตรงไหนก็ตามก็คือบุญด้วยกันเขาเชื่อมั่นว่าเขาตายไปกับบุญเนี่ยเขาจะมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งกว่าปัจจุบันนี้เช่นคนบางคนอายุมากแล้วขาดคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นานประมาณสัก 2-3 ปีอายุตั้ง95แล้วอย่างนี้เอาอีก3ปี98พอใจแล้วต้องตายแน่98เนี่ยแต่มาถึง95กำลังไปอยู่เนี่ยตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีกำลังก็ไม่ดีมองหาทีดีๆไม่มีมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเขาตายไปล่ะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเผาไฟลบทิ้งเลยแล้วเขาก็ไปกับบุญกุศลที่ทำไว้มากๆเขาไปได้ร่างใหม่ถ้ายังไม่ถึงที่สุด

ของบารมีเขาก็ได้ร่างใหม่แข็งแรงใหม่แข็งแรงกว่าสวยกว่าฉลาดกว่าทรัพย์สมบัติมากกว่าได้พ่อแม่ที่ดีได้สามีที่ดีได้ภรรยาดีถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ใครจะกลัวตายนี่เชื่อบุญจากเชื่อบุญที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่จะออกบวชก็เพราะความเสื่อม4ประการ1อายุมากชราวัยแก่2เป็นคนที่มี

สองเป็นคนที่มีโรคสามเป็นคนที่เสื่อมจากญาติไม่มีพี่น้องสี่เป็นคนที่เสื่อมทรัพย์สินโยมลองนั่งคิดดูสิคนที่คิดสั้นๆน่ะเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าบวชเนี่ยสบายบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อขี้เกียจขี้คลานชาวบ้านก็ปลนเปลือน่าบวชไหมโยมว่านี่น่าบวชนะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าโกรพยะจึงถะบอกกับพระรัตปาลาภกท่านคนที่เขาจะออกบวชเนี่ยต้องเป็นคนแก่ทำงานไม่ไหวต้องเป็นคนที่เจ็บป่วยรักษาไม่หายต้องเป็นคนที่สิ้นญาติขาดมิตรไม่มีใครดูแลเขาทิ้งเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินความเสื่อมสี่อย่างนี้เป็นเหตุให้คนออกบวชพระเจ้าโกรพยะนะพูดอย่างนี้แล้วท่านล่ะท่านสมบูรณ์ทุกอย่างร่างกายก็สมบูรณ์ยังหนุ่มแน่นไม่ใช่คนแก่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้เบียดเบียนแข็งแรงพี่น้องล้วนแล้วแต่ดีๆทั้งสิ้นพ่อแม่ก็ครบญาติพี่น้องก็ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทรัพย์สินก็มีมากมายเป็นมรดกเป็นมหาเศรษฐีท่านคิดอย่างไรท่านถึงออกมาบวชพระเจ้าโคลปยะบอกท่านคิดอย่างไรคิดอย่างไรถึงท่านออกมาบวชท่านบอกว่ายังไงโยมฟังนะท่านบอกว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยไปกับประชาชนหมู่ใหญ่ไปฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันประทับใจเหลือเกินประทับใจแบบไหนพุทธเจ้าสอนว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อ2ข้อ3โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจะต้องละทิ้งสิ่งที่มีทั้งหมดทิ้งไปทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรเป็นของตนเลยข้อที่สี่โลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเต็มเป็นธาตุของตัณหาสี่ข้อนี้ได้ฟังมาแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งคิดยิ่งเห็นยิ่งนึกยิ่งรู้มองดูแล้วเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นร่างกายทรัพย์สินสุขภาพพี่น้องช่วยไม่ได้มีก็ช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่ช่วยได้แล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมบวชประพฤติพรหมจรรย์

ช่วยได้ทั้งวันนี้ช่วยได้ทั้งวันหน้าคนที่คิดไม่เห็นนึกไม่รู้ก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปแต่คนบางคนมีสติปัญญาบุญวาสนาอยู่แล้วมากพอฟังแล้วนึกคิดเห็นจริงท่านจึงบอกว่าทำมุเทศสี่ประการนี้ทำให้ท่านออกบวชญาติโยมก็ลองวิเคราะห์กันดูแต่ละข้อแต่ละข้อข้อแรกที่พุทธเจ้าสอนว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนคำว่าโลกที่เราเข้าใจส่วนใหญ่ 80% โลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์ได้แก่แผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าไม่รู้มีหรือเปล่ามองไปเห็นบนฟ้าฟ้าไม่รู้ฟ้าหรืออะไรนี่คนจะเข้าใจว่านี่โลกแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายถึงปัญจขันธ์รูปนามนี้นี่หมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ไม่ใช่โลกหมายถึงแผ่นดินโลกหมายถึงแผ่นดินเขาก็เรียกว่าโลกเหมือนกันแต่ความหมายของพุทธเจ้าที่สอนโลกคือหมู่สัตว์หมายถึงปัญจขันธ์รูปนามนี้แต่ละโลกแต่ละโลกที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็เป็นนับเป็นร้อยร้อยโลกนะเนี่ยแล้วลองคิดดูสิว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนโลกคือปัจจขันธ์ร่างกายของเราอัญชลากลืนกินไปทุกวันทุกวันมองเห็นไหมเนี่ยเรื่องนี้พูดบ่อยแต่มันเรื่องจริงก็พูดบ่อยๆโยมจะได้จำได้อัญชลานำไปก็หมายความว่าความแก่มันลุกลนความแก่มันครอบงำความแก่มันบีบคั้นบีบคั้นทั้งขึ้นบีบคั้นทั้งล่องบีบคั้นทั้งลงคลอดมาใหม่ๆมันก็บีบทันทีบีบขึ้นจากอายุ1วันเป็น10วันเป็น10ปีนี่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปถึง25ปีไม่เคยขึ้นแล้วไม่สูงขึ้นแล้วสม่ำเสมอแล้วพอไปถึง40 50ปีเริ่มเห็นแล้วเห็นความเหี่ยวเห็นความย่นเห็นความถดถอยของผิวหนังร่างกายผมตาหูเริ่มแสดงออกให้เห็นว่ามันแก่ลงแก่ขึ้นมาพอแล้วก็แก่ลงลงไปเรื่อย30 40 50 60นี่ลงแล้วเขาจึงเปรียบชีวิตของมนุษย์นี่ที่จริงแล้วเหมือนคนที่เดินขึ้นสะพานโค้งสะพานที่โค้งๆเริ่มแรกก็ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพอขึ้นไปถึงกลางสะพานก็ไปเสมอๆเสมอๆมีอยู่นิดเดียวแล้วก็ลงและลงลงลงลงจากฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นมันโค้งโค้งเคยเห็นไหมยงสะพานส่วนมากจะเป็นโค้งโค้งสะพานโค้งขึ้นแล้วที่สุดก็ลงฉันใดชีวิตของสัตว์โลกเป็นฉะนั้นนี่กำลังเดินอยู่นะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเดินแต่โลกเขาเดินเขาเดินเองโดยธรรมชาติ
และเดินไม่มีหยุดไม่มีถอยด้วยไม่มีถอยเลยหายใจเข้าก็หายใจออกหยุดไหมหลวงพ่ออาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายไม่ใช่หายใจเข้าอยู่นะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่หายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บนี่คือสภาวะของธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่อยู่กับธรรมชาติเรียกว่าเราเขาคนอาจไม่รู้เพราะความรู้สึกไม่ได้จับจ้องอยู่กับความจริงที่ปรากฏถ้าจับจ้องอยู่กับความจริงที่ปรากฏคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าคือเดินไปหาแก่ทุกครั้งที่หายใจออกขยับไปหาแก่ทุกครั้งที่หายใจเข้าขยับไปหาเจ็บทุกครั้งที่หายใจออกขยับไปหาเจ็บทุกครั้งที่หายใจเข้าขยับเลื่อนไปหาตายทุกครั้งที่หายใจออกขยับเลื่อนไปหาตายลองสังเกตหน่อยสิว่ามีถอยหลังไหมดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ลงไปจบทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์หยุดไหมแต่เวลาที่เรามองดูสึกว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนแต่จริงๆเราเชื่อไหมว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เลื่อนไม่เคลื่อนตัวเคลื่อนตลอดเวลาฉันใดอายุของสัตว์โลกทั้งหลายก็เคลื่อนไปตามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่หยุดฉันใดอัตภาพร่างกายนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไหนเลื่อนไปหาแก่เลื่อนไปหาเจ็บเลื่อนไปหาตายเพราะฉะนั้นแก่เจ็บตายการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่บอกว่าสัตว์โลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนเวลานี้เราอาจจะเห็นว่ากำลังนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับอะไรเลยนี่ความคิดของคนการดูของคนแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆหรอกลองเอามือกดไปที่ท้องสิเฉยไม่เฉยไม่มีเฉยเลยเห็นไหมโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนไม่ได้อยู่กับที่เลยมันตรงกับคำที่เราพูดกันว่าอนิจจังเลื่อนไปเลื่อนไปไหลไปไหลไปไม่มีการหยุดจะไหลไปได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนั้นกำหนดไม่ได้แต่คนกำหนดให้80ปี90ปีนึกเอาเองทึกทักเอาเองแต่ที่จริงบางทีเลื่อนไปได้แค่ 2-3 วันเสร็จแล้วบางทีแม่ทันเลื่อนออกมาจากท้องเสร็จแล้วบางคนยังไม่ตายง่ายหรอกอายุยืดแค่16ปี17โอ้อีกนานไปพักเดียวเขากลับมาบอกมันตายแล้วจะมาเห็นนะนี่เธอลุกขึ้นหุงข้าวเตรียมให้เร็วนะเดี๋ยวจะไปรับคนงานจะไปแต่เช้าแต่ฉันไปธุระธนาคารเดียวกลับมาเตรียมอาหารไว้พร้อมทานอาหารแล้วก็ไปรับคนงานไปสวนทางแม่บ้านก็จัด
ตามที่สั่งเขาก็ออกรถไปแต่ละประมาณสัก10นาทีมีโทรศัพท์มาเร็วๆอย่าช้าแฟนแกรถไปชนแล้วไม่รู้ว่าเป็นมากเป็นน้อยอย่างไรนี่จะกลับมากินข้าวจะพาคนงานไปทำงานที่สวนเป็นไงเรียบร้อยไปดูกระเด็นออกมาชนถนนคอหักตายเลยเห็นไหมจะรอวันนั้นเหรอจะรอวันนี้เหรอรอได้ตามที่เราคิดแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงไม่มีรอไหลตลอดเวลาบอกว่าไหลมันยังกับน้ำที่ไหลจากยอดเขาลงสู่ทะเลไม่มีหยุดเลยไหลชีวิตนี่มันก็ไหลไปอย่างนั้นแหละขอให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองกำหนดดูว่าจริงหรือเปล่าที่พุทธเจ้าบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนนี่อันนี้ที่ว่ารัตปาลไปฟังแล้วคิดแล้วมันปฏิเสธไม่ได้มันจึงเข้าไปฝังลึกอยู่ในความรู้สึกกับปฏิเสธไปมันเป็นจริงอย่างนี้เอามาดูข้อที่สองข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเราเข้าใจนะว่าโลกคือหมู่สัตว์นะไม่ใช่แผ่นดินนะโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายถึงคนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีรูปนามปัจจขันธ์นี่ก็เรียกว่าโลกที่เขาเรียกว่าโลกเพราะมันต้องแปลต้องสลายไงพุทธเจ้าว่าโลกคือสิ่งที่ต้องแปลต้องสลายหรือรูปมันต้องแปลต้องสลายของมันอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ที่ตมาเคยเปรียบมันเหมือนก่อนน้ำแข็งมันอยู่อย่างนั้นแหละมันต้องเป็นของมันไปตามแบบอย่างนั้นโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ใดป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเราจะเอาอะไรมาป้องกันป้องกันความแก่ไม่ให้แก่เอาอะไรมาป้องกันป้องกันความเจ็บไม่ให้เจ็บเอาอะไรมาป้องกันป้องกันความตายไม่ให้ตายเอาอะไรมาป้องกันสมัยปัจจุบันมีสิ่งกีดกันป้องกันมากมายเงินทองนี่ก็เป็นทํานบป้องกันได้นะแต่มันป้องกันได้อีกเรื่องนึงจะเอามาป้องกันความแก่ได้ไหมป้องกันความเจ็บได้ไหมป้องกันความตายได้ไหมกำแพงไหนถนนไหนแม่น้ำไหนที่จะกีดกันไม่ให้ความแก่มันมาดึงรูปนามปัญจขันธ์นี้ให้หยุดฝังได้ไหมขวางอยู่ไหมมีอำนาจฟ้าดินไหนเทวดาองค์ไหนที่จะมาหยุดยั้งสิ่งอันนี้ได้ความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาป้องกันได้มองแล้วไม่เห็นเลยไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายเพราะเราเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่หรืออยู่แต่ก็อยู่เพื่อรอตายพุทธเจ้าถึงบอกอย่างนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแต่เราเป็นใหญ่เฉพาะตนเข้าใจว่ารูปนี้ของเราตัวนี้ของเราบ้านนี้ของเราเราเป็นใหญ่เหนือมันเราก็ต้องควบคุมมันได้ขอร้องมันได้บังคับมันได้แล้วเราขอร้องได้ไหมตัวเราขอร้องเราเองได้ไหมจงเป็นไปอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้น
จงหนุ่มอยู่อย่างเดียวอย่าแก่ถ้าแก่มาแล้วก็แก่แค่นี้อย่าแก่มากกว่านี้จะได้ไหมต้องนึกต้องคิดต้องพิจารณาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่มีฤทธิ์ศักดานุภาพแค่ไหนก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันแก่ป้องกันเจ็บป้องกันตายป้องกันโศกเศร้านี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครเป็นใหญ่ที่จะมาสร้างเขาขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลมันเป็นหลักของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างที่เป็นโลกคือหมู่สัตว์นี้ธรรมชาติอะไรนั้นต้องคอยศึกษาแล้วเรียนกันเรื่อยไปว่าธรรมชาติอะไรที่มันสร้างรูปสร้างนามนี้สร้างวิเศษวิเสโสจนขนาดที่เรียกว่าเทพพยุดาอารักษ์ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้เขาจึงเรียกว่าธรรมชาติธรรมะที่เราพูดกล่าวถึงกันว่าไปวัดปฏิบัติธรรมไปวัดเพื่อฟังธรรมต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นไหมไปวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมรู้อะไรที่ว่ารู้ธรรมรู้ธรรมนะรู้อะไรธรรมะตัวมันเป็นอย่างไรรูปลักษณ์มันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรามีโอกาสได้รู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวธรรมชาติที่อยู่เหนือกฎบังคับของใครผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนาคครุฑเทวดาอารักษ์ยักษ์ครุฑที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาของธรรมะตัวนี้ได้เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไปตามสภาวะของความเป็นจริงของเขาเองเขามีความจริงของเขาแล้วเขาก็อยู่ตามความจริงของเขาเป็นไปตามลักษณะที่จริงของเขาไม่มีใครแก้ได้พุทธเจ้าจึงบอกคนเองว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนในข้อที่สองแล้วลองไปดูอีกโลกข้อที่สามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนล้วนแล้วแต่ต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปข้อที่สามอันนี้ลักษณะอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีจริงนะโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนต้องละทิ้งสิ่งต่างๆไปแสดงว่าสิ่งต่างๆนั้นมีแต่ไม่ได้มีไว้สำหรับเรายึดครองไม่ได้มีไว้สำหรับเราที่มีไว้สำหรับเรามันเป็นแค่เพียงของเล่นที่เราพูดกันทุกครั้งว่าวิปลาสไม่ใช่ของจริงเราเป็นคำหนึ่งที่เรียกเหมือนบอกว่ามันเป็นของคือร่างกายนี้ที่มีความรู้สึกเข้าไปยึดครองว่าเป็นกายของเราแขนของเราขาของเราตัวของเราตัวเรายังมีลูกของเรามีบ้านของเราทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้

มีอยู่จริงมิใช่ว่าไม่มีแต่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่ามีสิ่งเหล่านี้มันมีแบบไหนเวลาพระสวดทุกวันอภิธรรมแปลฟังทุกวันจะรู้ว่ามันมีแค่เพียงสมมติบัญญัติหาความหมายของความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่มีอย่าถามเลยแบบนี้ให้วิเคราะห์ก่อนคิดก่อนปฏิบัติสร้างปัญญาให้เข้าไปเห็นรูปภาพอันแท้จริงของความหมายของความเป็นตัวตนเขาก็บอกว่าค้นแล้วยิ่งมีปัญญาค้นมากเท่าไรยิ่งมองไม่เห็นความหมายของความเป็นตัวตนในปรมัตถ์คือในความจริงนั้นไม่มีตัวตนแต่แบบเล่นๆวิปลาสสมมติขึ้นมีเนี่ยมีสำหรับที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่พอเอาจริงๆเข้าไม่มีเขาเปรียบเทียบว่าเวลาเรายืนอยู่ท่ามกลางแดดร้อนจ้าตอนกลางวันแล้วมองไปท่ามกลางแดดที่มีความว่างจะดูเหมือนว่าในดงของแดดที่จ้าสว่างอยู่นั้นมันมีอะไรยิบยิบยับยับเหมือนจะมีตัวมีตนอะไรอยู่ในแดดหรือจะเป็นตัวของแดดแต่พออยากจะได้ตัวของแดดยิบยิบยับยับที่เห็นด้วยตานั้นเดินก็ไปหาก็ไม่มีมันมีเพียงมองเป็นเงาเงาพอเอาจริงเข้าก็ไม่มีฉันใดอัตภาพร่างกายของเราที่เราไม่เข้าใจโดยปรมัตถ์โดยสภาวะธรรมที่แท้จริงที่นั่งอยู่นี้มันก็เหมือนพยับแดดยิบยิบแค่นั้นเองแต่พอจะเอาจริงเอาจังไม่มีให้เวลามองไปตรงนี้ได้มีร้อยคนสองสามร้อยคนนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าขยับดูไปเรื่อยๆจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงจะเห็นว่าห่างโล่งหลงเหลงเชื่อไม่เชื่อล่ะลองดูไหมล่ะห้าชั่วโมงอันนั่งอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ล้มไปทีละคนร้องคนล้มไม่ได้มันชักจะรู้สึกเขินเขินอายอายก็ไม่ล้มลุกไปเลยเข้าห้องไปเลยเห็นไหมจริงหรือไม่จริงก็ลองดูทีว่าอันเนี้ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องวิปลาสแต่ที่เราเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เพราะเราใช้ตาเนื้อส่วนมากพวกเราใช้ตาเนื้อมากกว่าตาในสิ่งที่จะมองเห็นสภาวะความเป็นจริงอันนี้มองด้วยตาเนื้อไม่พอต้องมองด้วยตาในตาในในที่นี้หมายถึงความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรามีบ้านเรามีลูกเรามีหลานมีเงินมีทองเป็นของเราใช่ในหมู่คนหยิบมาใช้กันได้แต่ใช้ได้ระยะสั้นๆไม่นานเท่าไหร่หรอกต่างคนต่างไปบ้านมันก็ไปตามทางของบ้านเก่าไปนานเกินไปมันก็ผุพังเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านก็แก่หนีบ้านไปแก่ทุกวันทุกวันทุกวันหนีบ้านไป
บ้านก็ไปตามทางของบ้านคือแก่ชราเจ้าของบ้านก็ไปตามทางของเจ้าของบ้านคือแก่ชราผลสุดท้ายบ้านก็พังเจ้าของบ้านก็ตายเท็จจริงอย่างไรต้องคิดต้องดูที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของเราทุกคนต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปที่มีอยู่เพราะมันมีแค่เพียงสมมุติเล่นๆระยะสั้นๆไม่ถึงร้อยปีโลกคือหมู่สัตว์เป็นอย่างนี้นี่แหละพุทธเจ้าเทศอย่างนี้แหละที่นายรัฐปาละฟังแล้วรับไม่ลงเพราะฟังแล้วคิดไม่มีอะไรเป็นของเราจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปก็คงจะนึกถึงตัวก็ต้องทิ้งมีตัวก็ต้องทิ้งตัวมีบ้านก็ต้องทิ้งบ้านมีลูกก็ต้องทิ้งลูกมีแม่ก็ต้องทิ้งแม่ต่างคนต่างทิ้งมาอยู่กันเล่นๆชั่วระยะสั้นๆแล้วก็แตกสลายหายห่างไปพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบอันนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของเราญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ลองนึกสมมติว่ามีอะไรเป็นของโยมที่ใช้ๆอยู่นี้ก็ต้องเข้าใจชัดเจนว่าของเราแต่อีกไม่นานก็กลายเป็นของเขาเพราะอะไรถ้าเป็นของเราเราคงเอาไปได้ร่างกายเป็นของเราเราต้องเอาไปได้เงินทองเป็นของเราเราก็ต้องเอาไปได้เพราะเราคือแขนขาหน้าหลังนี้มันมีได้หน่อยเดียวอีกหน่อยมันก็ทิ้งแขนก็ไปอยู่ณที่อื่นขาก็ไปอยู่ณที่อื่นถ้าเผาไฟก็กลายเป็นขี้เถ้าทันทีแล้วจะมีแขนมีขาที่ไหนมาถือเงินทองข้าวของที่มีอยู่เรามองตรงนี้นึกตรงนี้คิดตรงนี้จะเห็นข้อเท็จจริงของธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆข้อที่สามข้อที่สี่โลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาลองคิดดูคำว่าตัณหาแปลว่าความทะเยอทะยานโลกคือหมู่สัตว์เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาปัญญาที่แท้จริงมีจิตอันประกอบด้วยสัญญาอย่างแท้จริงแต่ไม่มีปัญญาที่แท้จริงเพราะสัญญาที่มีอยู่จึงไม่สามารถจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดได้ตัณหาคือความทะเยอทะยานไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเห็นไหมเพลงเขายังเอามาร้องเลยถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มเขายังเขียนประพันธ์มาร้องขายแผ่นได้เลยเพราะไม่รู้จักเต็มใจนิดเดียวเท่ากำปั้นเขาบอกก็เปรียบเทียบเรามีความรู้สึกนึกคิดมีใจนิดเดียวแต่ความเรียกร้องต้องการใส่เข้าไปเท่าไปเท่าไรไม่รู้จักเต็มคือไม่ความไม่รู้จักพอความไม่พอใจยิ่งจนเป็นคนเข็น
พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การเลิกคิดอ่านแก้จนเป็นคนพออ้าวใครเขียนตัวพอตรงนี้ได้มั่งยกมือพอพอเพียงพอพอเพียงต้องเอาอะไรมาวัดความพอเพียงเอาอะไรมาวัดลองนึกสิเอาอะไรวัดพอเพียงความพอแก่จนเป็นคนพอโอ้แต่เป็นคนพอแล้วเป็นเศรษฐีโยมรู้ไหมว่าพออยู่ตรงไหนพอเนี่ยแล้วจะเป็นเศรษฐีอยู่ตรงไหนคนทั่วๆไปเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีอยู่ที่มีเงินมากมีเงินมากแล้วเป็นเศรษฐีตมาเคยไปถามเศรษฐีคนหนึ่งมีรถเกือบ20คันนะรถสูงนะรถหลักสูงสมัยนั้น20คันรถสูงไม่ใช่ธรรมดานะก็ถามว่าใครๆเขาก็ว่าเจ้าของรถส่งบริษัทเนี้ยร่ำรวยเหลือเกินคนรวยนะก็คือคนมีความสุขคำว่ารวยคือคนอารมณ์พร้อมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเนี่ยเขาเรียกว่ารวยร่าเริงร่มรื่นรวยความหมายของคำว่ารวยนะร่มรื่นร่ำรวยคือร่มรื่นร่มเย็นแล้วเจ้าของรถนี่คำว่ารวยร่มรื่นราบรื่นร่มเย็นเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าท่านถามอะไรผมแบบนี้ผมเนี่ยไม่มีใครลำบากเท่าผมนะในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครลำบากเท่าผมเลยอ้าวแล้วมันลำบากตรงไหนล่ะคนส่วนมากถึงเวลานอนเขาก็ได้นอนถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงอยากเที่ยวเขาก็ได้เที่ยวแต่ผมนี่สิมีรถ20กว่าคันถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลากินก็ยังไม่ได้กินกินนอกเวลาตลอดถึงเวลาเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวแล้วทำไมไม่ไปแล้วจะไปได้ยังไงอ่ะรถผมเข้าไปหลากไม้ในป่าเจ้าหน้าที่ก็คอยมาจ้องอยู่ว่ารถออกมาป่าเนี่ยเป็นป่าไม้เอาไม้เถื่อนมาก็จะจับแกเลยต้องเป็นทำหน้าที่เป็นม้าเหลวฟังเสียงรถดูแลเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนไม่ได้นอนเลยหิวข้าวก็หิวอยู่ในป่าครับไม่มีข้าวขายกินอะไรแล้วคนเขาก็ว่ารวยรวยรวยรวยโยมว่ารวยเปล่าชนิดเนี่ยรวยเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ราบรื่นร่มเย็นร่าเริงรวยทีนี้ถ้าหากว่าได้เท่าไรก็ไม่พอสักทีมีเท่านี้จะเอาเท่าโน้นได้เท่านี้จะเอาอย่างนั้นเปลี่ยนโน้นเอานี่ไอ้จิตใจของคนนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะไม่ค่อยพอเรื่องพอไม่ค่อยคิดจะมานั่งรถไปตามถนนก็เจ้าของรถเขานั่งขับรถไปรถเต็มถนนเขาไม่เคยพูดถึงรถที่เขาขับเลยมองแต่รถอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเลย

ยี่ห้อนี้สีนี้รุ่นนี้ราคาเท่านี้เห็นไหมโยมมองอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ได้มองรถที่ตัวนั่งอยู่หรอกคิดจะกล่าวไกลทันสมัยตลอดเวลาเลยแต่รถของเขาที่นั่งอยู่ก็วิ่งเร็วนะไปได้เหมือนเพื่อนนั่นแหละถ้าหากเขาเกิดความรู้สึกก็พอใจพอใจพอใจเขาก็จะงานน้อยลงนี่ที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอนี่แหละโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดใจนิดเดียวแต่ทำไมถึงใส่ไม่เต็มใส่ไปก็หายไปหมดใส่ไปก็หายไปหมดไม่เต็มเพราะมันอยากจะได้เรื่อยตัณหาตัณหาเพราะความคิดอย่างนี้ที่พุทธเจ้าแสดงนายรัตปาละฟังคิดฟังนึกพิจารณาตัดสินใจว่าบ้านตัวเองมีสมบัติเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีดีทุกอย่างแต่เขามองว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยเขาไม่ได้แต่การที่เขาบวชประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาปัญญาให้ปัญญาเกิดเห็นความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยสภาวะธรรมเขามองเห็นว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงสภาวะธรรมตัวนี้เขาจึงบอกกับพระเจ้าโกรพยะว่าที่อาตมาออกบวชเพราะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนนี่จริงโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีสิ่งของเป็นของตนจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปหมดโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุตัณหาพอเป็นธาตุตัณหาแล้วพาอะไรเกิดขึ้นมาพาทุกข์ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีมากก็ยิ่งเจอก็ความแก่มากยิ่งมีมากก็เจอก็ความเจ็บมากยิ่งมีมากก็เจอก็ความตายมากยิ่งมีมากก็จะเจอก็ความโศกเศร้าผิดหวังน้อยใจเสียใจมากเพราะความมีมากไงวันนี้ได้ยินเสียงสวดพาลาหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอฟังแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มมันปลื้มโอ้เห็นไหมขันธ์5เป็นของหนักเนอใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ตมาเห็นเลยแค่ห้านี่มันหนักจนบางคนทนไม่ไหวผูกคอตายแค่ห้านี่ควบคุมไม่อยู่ป้องกันไม่ได้ทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์จนทนไม่ไหวทนทุกข์ไม่ไหวพาทุกข์เข้าพาทุกข์เข้าทนไม่ไหวผลสุดท้ายตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วคนบางคนน่ะไม่ใช่เฉพาะของตัวเองอ่ะขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย5แล้วเนี่ยหนักแล้วขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอเฉพาะตัวคนเดียวนี่ยังมีการเกิดการยึดถือหน่วงเหนี่ยวมาอีก2คน3คนคนละ5คนละ5คนละ5
มีคนหนึ่งห้าขันสองคนบวกเป็นอีกห้าเป็นสิบสามคนเป็นสิบห้าสี่คนเป็นยี่สิบโยมลองคิดดูสิว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีมากก็ป่วยมากเจ็บมากเราไม่แก่เราไม่เจ็บแต่ลูกมันเจ็บก็ลูกเจ็บก็เหมือนเราเจ็บเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่สามีเจ็บก็เหมือนเราเจ็บเป็นสามียังมีลูกมีอีกมากมายเยอะแยะก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาลุมเล้าพอกพูนทำให้เกิดภาระหนักปัญหาในใจเยอะแยะมากเลยการที่เราทั้งหลายได้รับผลกระทบจากรูปนามปัญจขันธ์มาโดยตลอดจนบางคนเห็นทุกข์เห็นโทษของปัญจขันธ์ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะหนีไปไหนจะหนีอย่างไรจะออกทางไหนก็หาทางออกไม่เจอตอนหลังมาเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนหลักธรรมมีเหตุมีผลพิจารณาแล้วมีความจริงอยู่จึงคิดว่าทางออกจากความวุ่นวายออกจากทุกข์ต้องมาปฏิบัติแบบนี้ต้องมามีศีลแบบนี้ต้องมาสร้างสมาธิแบบนี้ต้องสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาแบบนี้แล้วจะได้เห็นข้อเท็จจริงของรูปนามปัญจขันธ์นี้ตามสภาวะของความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ไม่หลงความจริงตามที่ตัวเองคิดเมื่อไรไม่หลงความจริงตามที่คนมีปัญญาน้อยคิดก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของปัญจขันธ์ว่าแก่ห้ามไม่ได้แก่ทุกคนไปตามกาลเวลาเจ็บห้ามไม่ได้เจ็บทุกคนไปตามกาลเวลาตายตายทุกคนห้ามไม่ได้เป็นไปตามกาลเวลามองเห็นปัญจขันธ์ด้วยปัญญาว่าปัญจขันธ์รูปนามนี้มันเป็นเหมือนจอมปลวกเห็นโทษของมันเป็นเหมือนจอมปลวกโยมเข้าใจจอมปลวกไหมล่ะจอมปลวกที่มันเกิดมาจากตัวมดเขาเรียกว่าที่มันสร้างขึ้นน่ะตัวปลวกอ่ะมันไปขุดดินมานิดเดียวแล้วเอาผสมกับน้ำลายของมันแล้วมันก็เอามาต่อต่างคนถุยกันต่อจนใหญ่โตนะใหญ่โตปลวกที่ใหญ่โตนะเกิดจากตัวปลวกช่วยกันทำแต่ข้างในข้างนอกนั้นมันพอกดินหนากันฝนแต่ข้างในเนี่ยเป็นรูทั้งนั้นเลยรูเล็กรูน้อยทั้งนั้นเลยแล้วมีตัวสัตว์เข้าไปอยู่คือตัวพวกมันพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบซึ้งจริงๆเลยท่านบอกว่าจอมปลวกนั้นก็คืออัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้ที่ปรากฏการเกิดมาเพราะธรรมชาติซึ่งมีพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดออกมาเป็นก้อนนี้แล้วข้างในกลวงข้างนอกนี้ฉาบทาด้วยหนังฝนตกก็เปียกหนังไม่เปียกเนื้อแต่ข้างในกลวงมีแต่รูเท่านั้นเลยโยมลองสังเกตดูสิปลวกเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยรูหูรูตารูจมูกรูขุมขนรูช่องปากทวารหนักทวารเบาเห็นไหมเป็นที่รั่วไหลออกมาจากสิ่งที่เป็นภายในไหลออกข้างนอกออกมาตรงไหน
ไม่มีหน้าที่จะชื่นชมเลยข้างในกรวงเต็มไปด้วยตัวสัตว์คือตัวปลวกในอัตภาพนี้ท่านเปรียบตัวปลวกนั้นเหมือนโรคภัยในร่างกายภายในนี้เป็นรังของโลกไม่มีความเหนียวแน่นแข็งแรงเหมือนปลวกโลกทั้งหมดที่เป็นเหมือนตัวสัตว์อยู่ภายในมีถึง32โลกถ้าเราไม่คิดก็อาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าคิดเห็นถ้ามีปัญญามองเห็นแต่มีจิตสำนึกรู้ว่าข้างในมันมีโลก32โลกโรคประจำตำแหน่งโรคผมโรคขนโรคเล็บโรคฟันโรคหนังโรคเนื้อโรคเอ็นโรคกระดูกโรคตับโรคไต32ชื่อก็32โรคนั่นแหละมีกำกับอยู่เสร็จเลยแต่ตลอดเวลามันจะแสดงออกไม่ถึงเสียบ32โรคหรอกแต่ถ้าอยู่ไปมันแสดงออกหมดเลย32โรคถ้ามันแสดงออก32โรคในขณะเดียวพร้อมกันมันลูกระเบิดเลยเปรี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่มันแสดงแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นเองยังจะตายกันแล้วลองมองดูสิเอาคนที่สูงอายุหน่อยนะใครไม่มียาติดมาในกระเป๋าใครมียาไม่น้อยกว่า 2-3 ขนาด 2-3 อย่างยาลมแก้ปวดเบาหวานความดันเห็นไหมเยอะไหมเนี่ยนิดเดียวนะเนี่ยยังมากกว่านี้อีกเยอะนะเห็นไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปนามปัญจขันธ์นี้เป็นรังของโรคก็หมายถึงที่เกาะอยู่ของโรคภัยไข้เจ็บ32อย่างมันมี32เรื่องกับเกาะทั้ง32เรื่องเลยแล้วใน32เรื่องนี่ก็แสดงออกทุกวันบางชนิดรักษาก็หายไม่รักษาก็หายบางชนิดรักษาหายไม่รักษาไม่หายบางชนิดรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเห็นไหมเคยกำหนดดูไหมเนี่ยเคยมองข้อเท็จจริงไหมหรือว่าวันนี้ฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยฉันดีปกติดีไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอใครบ้างที่ไม่กินยาไม่หาหมอที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนตั้งแต่ตัวเล็กจนกระทั่งตัวใหญ่นั่นแหละไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอคนไหนบ้างทุกวันวันละหลายอย่างและวันละหลายหมอด้วยถ้ายอมคิดสิคิดนึกก็จะเห็นโอ้โหจริงๆเลยหลายหมอหลายยาโรคที่ร้ายแรงสำคัญที่สุดก็คือชิคัจฉาปรมาโรคาพุทธเจ้าท่านบอกความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเห็นไหมมีทั้งหมอมีทั้งยาขาดได้มั้ยล่ะขาดได้มั้ยล่ะทั้งหมอทั้งยาเลยเพราะฉะนั้นอย่าต้องมองนาฬิกาเลยนะ2ชั่วโมงเนี่ยจะหมดแล้วต้องมองอยู่เรื่อยๆวันนี้พูดถึงเรื่องวิชาการทฤษฎีแต่โยมก็นั่งฟังคงจะไปไม่ถึงสมาธิกรรมฐานเพราะหมดเวลาอันที่จริงโรคที่ประจำอยู่เป็นนิดคือโรคหิว
ยาแก้โรคหิวก็คืออาหารคนที่ผลิตอาหารก็คือหมอเห็นไหมทุกวันไม่มีเว้นไม่มีว่างไม่มีเว้นไม่มีว่างเลยด้วยความไม่ประมาทในชีวิตของทุกๆคนที่มาวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมเพื่อต้องการที่จะรู้ข้อเท็จจริงของรูปนามปัญจขันธ์แล้วจะได้คิดหาวิธีแก้ไขป้องกันไม่ให้ปัญจขันธ์มันสร้างทุกข์โดยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาปัญจขันธ์ไม่สร้างทุกข์ทำอย่างไรทำอย่างไรที่ปัญจขันธ์ไม่สร้างทุกข์พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีทางแก้ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจปัญจขันธ์รูปนามตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญจขันธ์รูปนามตามความเป็นจริงโดยปรมัตถ์แล้วนั่นแหละมันจะมีทางออกมีทางออกในทีนี้หมายถึงว่าไม่วิ่งไปชนทุกข์ปล่อยให้ทุกข์มันเป็นทุกข์แต่ไม่วิ่งไปชนกับมันปล่อยให้ปัญจขันธ์รูปนามมันเป็นปัญจขันธ์รูปนามโดยสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติของมันแต่ไม่มีเราเข้าไปยึดถือไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะแก่ก็รูปมันแก่มันจะเจ็บก็รูปมันเจ็บมันจะตายก็รูปมันตายมันจะหิวก็รูปมันหิวมันเป็นสักกี่โลกก็ทุกโลกมันเป็นโลกของรูปแต่ไม่ใช่โรคของเราเห็นไหมนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นโรคของรูปไม่ใช่โรคของเรามันเป็นความแก่ของรูปแต่ไม่ใช่ความแก่ของเรามันเป็นความเจ็บของรูปแต่มันไม่ใช่เจ็บของเรามันเป็นความตายของรูปแต่ไม่ใช่เป็นความตายของเราเพราะอะไรมันถึงไม่เป็นความตายของเราเพราะตัวเราถูกพัฒนาจากความโง่คือสัญญามากลายเป็นปัญญาพอเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาในความรู้สึกสัญญาก็หายไปความโง่เขลาก็จืดจางไปจึงมองเห็นของจริงแท้แน่นอนของปัญจขันธ์จริงๆคือปัญจขันธ์นี้ไม่เที่ยงปัญจขันธ์นี้มีแต่ทุกข์ปัญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแต่โทษที่เราขาดปัญญาอันลึกซึ้งคมใสที่จะไปพิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงของอนิจจังที่มีอยู่ในปัญจขันธ์ทุกขังที่มีอยู่ในปัญจขันธ์อนัตตาที่มีอยู่ในปัญจขันธ์แต่เรามีความโง่เขลาเบาปัญญามากจึงไปยึดว่าปัญจขันธ์นั้นเป็นเราเป็นของเราปัญจขันธ์ก็หมายถึงตัวตนอันนี้เป็นเราเพราะเป็นเราเรารักปัญจขันธ์พอปัญจขันธ์แปรปรวนเราก็ต้องโศกต้องเศร้าต้องเสียใจเมื่อยึดปัญจขันธ์มันเป็นเราปัญจขันธ์มันเจ็บเราก็ต้องไปหายามาเพราะต้องการจะเยียวยาให้ปัญจขันธ์เป็นของเรานี้อยู่คู่กับเราต่อไปแต่ความจริงบอกแล้วว่าโรคคือหมู่สัตว์ชรานำไปไม่ยั่งยืนแก้ไม่ได้โรคคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของ

ตนจริงๆต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์ถูกอำนาจของตัณหาครอบงำไม่รู้จักพอไม่รู้จักเบื่อเพราะมองไม่เห็นโทษของปัญจขันธ์ที่แท้จริงจึงกลายเป็นว่าเราต้องแก่กับความรู้สึกที่ไม่ชอบเราจึงต้องเจ็บกับความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราจึงต้องตายกับความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราจึงต้องโศกเศร้าเสียใจผิดหวังคับแค้นน้อยใจกับความรู้สึกที่ไม่ชอบถูกมันบีบคั้นหัวเราะไม่ได้ร้องไห้แทนแต่ก็ทน

หัวเราะไม่ได้ร้องไห้แทนแต่ก็ทนเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะปัญญาไม่พอก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่รู้ว่าปัญญาไม่พอแต่พยายามหันหน้ามาหาพระพุทธเจ้าเพื่อหาแนวทางของการพัฒนาปัญญาให้มากกว่าที่เป็นอยู่โยมพัฒนาปัญญานะเนี่ยหลักการของโยมคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยศีลมีไหมมีสมาธิมีไหมมีปัญญามีไหมมีแต่ยังไม่พอมีแต่ยังไม่พอต้องพัฒนาอีกต้องบำรุงเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้บางคนที่นั่งอยู่นี้เห็นเข้าใจว่าปัญญาไม่พอจึงพยายามเพิ่มปัญญาปัญญานี่ก็เพิ่มยากเหลือหลายซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกนอกจากทำเพราะจะทำปัญญาก็มีปัญหาจะสร้างปัญญาปัญหามันเกิดได้สร้างปัญญาความเจ็บปวดมาขวางสร้างปัญญาง่วงเหงาก็มาขวางขี้เกียจก็มาขวางจะมาสร้างปัญญาติดลูกติดหลานติดบ้านติดงานติดเงินขวางมันจึงสร้างยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถึงจะยากเย็นเข็นใจอย่างไรก็อย่าร้อนใจพยายามทำเรื่อยๆทำน้อยๆแต่ขอให้ทำบ่อยๆทำน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำบ่อยๆสักวันหนึ่งโยมก็จะประสบความสำเร็จวันนี้จะมาใช้เวลา2ชั่วโมงเกินอีกแล้วพอดีไม่เคยจะได้ไม่รู้จักพอเหมือนกันสุดท้ายนี้สุขใดปรารถนาใดเป็นเหตุให้โยมตั้งใจมาสร้างกุศลบารมีด้วยวิธีการใดๆขอความสุขความปรารถนาที่โยมตั้งใจนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการเถินความอับความสุข

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกันเมื่อเป็นความดีจริงถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจจะทำได้คงเป็นความดีอยู่อย่างนั้นเองแม้ความชั่วก็เหมือนกันเมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถจะกลับใครให้เป็นความดีไปได้ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้นแม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้างเช่นการใส่ความการยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรงผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาสเพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืนเมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวันเวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเองแม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะสิ้นคืนแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเองเวลาความดีให้ผลก็เหมือนกับกลางวันเวลาความชั่วให้ผลก็เหมือนกับกลางคืนฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะการที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรืองแม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างสวยอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงการที่ความชั่วให้ผลแต่เมื่ออยู่ในระยะ

อาการที่ความชั่วให้ผลชีวิตก็อับแสงเศร้าหมองถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงการแห่งความดีให้ผลเหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักจะมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆที่เห็นจำเพาะหน้าเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นต้นว่าเห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่าทำดีได้ดีเห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดีก็พูดว่าทำชั่วได้ดีเห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่วคนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำเพาะหน้าอย่างนี้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับการกำหนดเหมือนอย่างคืนวันดังกล่าวฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จะกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัตโน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบพองก็ได้

ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็
จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้ผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอทีนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่าย

ในการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

ยามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายเป็นความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หาย

แต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้ว

ขาต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ติสรณะคมนังนิสิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุง

เทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พัก

0: ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ปฏิบัติธรรมในชมรมพุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมุทรสงครามที่ตั้งใจที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การที่เราจะเรียนรู้ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อน เหมือนกับบุคคลที่ไปแสวงหาของที่ประณีตก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นพ่อค้าพ่อค้าทองคำพ่อค้าเพชรพลอยจะมีความรู้ความสามารถต่างกับพ่อค้าอื่นพ่อค้าของหนักเนี่ยเขาก็ค้าของหนักหนักหินกรวดทรายเหล็กปูนพวกนี้เขาไม่ต้องดูอะไรที่มันประณีตเท่าไหร่ถือว่าเป็นของดูด้วยตาหยาบๆก็รู้จักว่าของดีไม่ดีแต่คนที่จะไปค้าขายพวกเพชรนินจินดาหรือสร้อยทองก็ต้องเรียนรู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าการค้าขายธรรมดาเขาเรียกว่าถ้าตาไม่ถึงก็ไม่สามารถจะค้าขายได้ถูกหลอกถูกโกงหรือถูกของไม่ดีถูกเพชรเล้าถูกทองเก้ถูกพลอยที่มีน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่านั่นแหละเราตาไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเราไม่เพียงพอพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระรัตนะเปรียบเหมือนแก้วก็คือเพชรนี่เองที่ว่าแก้วก็คือเพชรสามประการสมัยก่อนเขาเรียกว่าแก้วก็คือเพชรนิลจินดาเองที่มีสามดวงดวงนี้ดวงที่ว่าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีค่านับเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาได้โดยจากวัตถุ แต่เพชรคือแก้วเพชรของพระรัตนตรัยของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเปรียบว่าเป็นของที่ล้ำค่ากว่าเพชรในมนุษย์คือพระรัตนตรัยที่ว่าล้ำค่าเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าไปมีสิ่งนั้นแล้วจะทำให้บุคคลนั้นหายความสงสัยหายความข้องใจทำให้บุคคลนั้นสว่างใจสงบใจเยือกเย็นเรียกว่าจากคนที่เล่าร้อนจากคนที่มีทุกข์ทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพอเข้ามาฟังธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าหรือมาพบพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยบุคคลนั้นจะสงบเย็นทันทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทำเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระรัตนตรัยดวงแรกเนี่ยทำให้ไฟนรกนั้นดับไฟนรกอยู่ที่ไหนไฟนรกคือความเล่าร้อนใจเนี่ยดับแค่เรามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวทำให้ไฟนรกนั้นดับจากผู้นั้นนรกทุกคนมีไฟนรกอยู่ในใจเพราะไฟนี่คือไฟนรกก็คือคนที่ใจร้อนคนที่โมโหโทโสง่ายคนที่ไม่รู้จักการหักห้ามจิตใจตัวเองหรือว่าห้ามไม่หยุดหรือเป็นคนชอบคิดกังวลอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าไฟอารมณ์พวกนี้เป็นทำให้คนใจร้อนตอนนี้เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแค่เห็นพระพุทธเจ้ารู้กิตติคุณรู้ประวัติพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติดีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรท่านมีครอบมีครัวท่านสร้างบารมีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรและท่านออกบวชอย่างไรท่านบำเพ็ญเพียรทำทุกกิริยาจนชนะมารหรือชนะใจตัวเองได้ใช้เวลายาวนานแค่ไหนคือเรียกว่ารู้ประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในมหาบุรุษหรือในอาจารย์ต่างๆนี่เราไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละสูงนี่หมายถึงว่าเมื่อเราไปได้แก้วที่เราเรียนรู้และเราเคารพท่านเรานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ไว้ในดวงใจเราเท่ากับเรามีพระรัตนตรัยเนี่ยไว้ดวงหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิด ยังได้มีพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรายังมีที่พึ่งเราไม่ใช่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความพยาบาทมีความอาฆาตริษยาอะไรเต็มอยู่ในหัวใจไม่ใช่อย่างนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสถิตตั้งอยู่ในใจเราคือมีแก้วดวงหนึ่งเหมือนกับพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยเขาดีใจว่าเขาเนี่ยมีเพชรเม็ดหนึ่งที่เขามีค่ามากกว่าล้านอื่นถ้าเขาจะขายก็กินทั้งชาติก็ไม่หมดคือเขามีไว้เขาก็ไม่ยากไม่จนเขาภูมิใจที่เขามีเพชรอันล้ำค่าที่อยู่ในร้านเขาอยู่ในมือเขาแล้วเมื่อเขามารู้พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เรียนประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นก็คือว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือละอะไรคือละความโกรธความตณีความตณีนี่คือความเป็นผู้ให้ไม่เป็นคนตณีเนี่ยเป็นผู้ตณีวรรณะตณีลาภยศบางคนเรานี่ทุกวันในตณีลาภยศก็มีเช่นให้กันไม่ได้ต่างคนต่างแย่งชิงลาภยศกันเราก็จะเอาขั้นนั้นเราก็จะเอาชั้นนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าตณีวรรณะคือแย่งลาภยศกันใครๆก็ให้กันไม่ได้มีความโลภมีความตณีเพราะนั้นเมื่อเรารู้คำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ละสิ่งนี้เสียถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าละบาปอะไรก็บาปคือคนที่ชอบโกรธคนเนี่ยเป็นบาปทุกวันบาปนี่ไม่ใช่ไปรอว่าตายแล้วจะตกนรกบาปนี่คือมันมีทุกวันเช่นเราโกรธเราใจคองหงุดหงิดเราคิดร้ายกับคนที่พูดกับเราที่เห็นกับเราเนี่ยนั่นคือบาปที่อยู่ในใจเราพระพุทธเจ้าท่านให้ละพวกนี้ละอารมณ์ละใจที่มันคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยให้วางใจให้ดีเสียคือเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เมื่อพบเห็นสิ่งใดก็ให้มองในแง่ดีให้พิจารณาในแง่ดีให้เป็นธรรมะคือให้รู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางให้เป็นนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเมื่อศึกษาธรรมะเข้าใจในหลักธรรมอันนี้จิตใจเราก็ปล่อยวางเป็นละบาปเป็นก็เรียกว่าได้แก้วอีกดวงหนึ่งมันได้เพชรอีกดวงหนึ่งที่มีค่ามากในบ้านเราในตัวเราเพราะเข้าใจคำสอนของท่านเมื่อท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือบุญที่ทำไงบุญก็คือการละบาปเท่านั้นเองเพียงเราไม่โกรธเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ตณีวรรณะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่ทานหรืออภัยทานหรือธรรมทานอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วละบาปแล้วได้บุญถ้าไม่ละบาปแล้วไม่มีบุญเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้ามีศีลแล้วก็ขึ้นก็เป็นสวรรค์ทันทีพอมีศีลนั่นแหละใจเป็นเทวดาทันทีไม่ต้องว่าจะต้องไปขึ้นชั้นไหนมีศีลเมื่อไรก็เป็นเทวดาเมื่อนั้นถ้าหากว่าไม่มีศีลมันก็ไม่เป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่ปกติทีนี้เมื่อเรารู้ว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเพียงละความโกรธละความตณีหรือละตัวหลงไอ้ตัวหลงเนี่ยก็คือการหัดพิจารณาตัวเราคนเราหลงอะไรคนเราหลงชื่อตัวเองว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้หลงความรู้ความสามารถหลงว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งนี้แล้วหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายแล้วเราก็หลงว่าเราเนี่ยมีความสำคัญตัวตนไม่ยอมใครว่าอะไรเราก็ถือว่าเรารู้ดีหรือเช่นเราโกรธเขานี่เราก็เป็นตัวตนเราก็หลงเช่นเราทำให้เกิดความตณีครอบงำเราก็หลงเช่นคนให้ทานไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคนหลงมีอะไรสะสมงมงายอยู่แต่ทรัพย์สินเงินทองตัวเองครอบครัวตัวเองหรืองมงายอยู่จากการงานตัวเองจนไม่สละอะไรได้แสดงเป็นความหลงแต่ทำจนตัวตายก็ยังทำใจไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นทีนี้เมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็คือการสละทำใจนี่คือเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญอยู่ตรงไหนบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงไหนบุญก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจของเราคนเดียวเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้แล้วก็เข้าถึงพระสงฆ์ พระสงฆ์คืออะไรคือพระรัตนตรัยอีกดวงหนึ่งคือผู้ปฏิบัติตาม

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามก็คือท่านเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญตามพระพุทธเจ้าพูดจาอะไรท่านก็พูดจาแบบพูดดีการกระทำอะไรท่านก็ทำแบบพูดดีพระสงฆ์นี่เป็นพวกพูดดีพูดดีมาเกิดหมายถึงว่าจะพูดจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่มีไอ้อีมึงกูไม่มีคำหยาบคายไม่ด่าไม่ทะเลาะกันไม่นินทาให้ร้ายไม่อิจฉาริษยาใครประพฤติตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าแม้แต่ศีล5ก็ไม่ไปผิดศีล5ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปเบียดใครไม่ไปรักของใครไม่ไปผิดลูกใครเมียใครไม่ไปพูดหลอกลวงใครหยาบใครกับใครไม่ไปกินเหล้าเมายาทำให้เสียสตินี่เรียกว่าพระสงฆ์ทำไมจึงเป็นพระสงฆ์ได้สังฆะก็แปลว่าผู้เห็นพร้อมกันทุกคนว่าการละบาปบำเพ็ญบุญอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำคนเดียวทำโดยหมู่คณะที่เป็นผู้ดีด้วยกันที่เห็นแล้วสมควรฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นไงเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ดีเพราะเราคบกับท่านแล้วเราสบายใจเพราะเราคบกับท่านแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นทำให้เรานี้จิตใจสงบเยือกเย็นแต่ถ้าเราไม่คบพระสงฆ์ล่ะเราไปคบคนกินเหล้าคนด่าคนคนดินทาคนคนนิสัยไม่ดีหยาบคายชักชวนไปในทางอกุศลกรรมอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งเข้าไปคุกคีเขาเท่าไหร่ใจเรายิ่งบาปเท่านั้นยิ่งลงนรกลึกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราห่างพระสงฆ์ห่างผู้ดีดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราพบพระรัตนตรัยแล้วถือว่าพ้นนรกได้จิตใจย่อมเป็นสุขสงบเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรไว้เป็นคำที่ดีทั้งหมดแล้วเป็นวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ใจทั้งนั้นสมัยนี้คนที่ฉลาดนั่นฮะเขาก็เลือกทางเดินกันทางใจนะฮะทางใจเขาไม่ใช่เลือกทางวัตถุอย่างเดียวทางใจเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในวงของพวกที่เดินทางใจเนี่ยจะมีเยอะเลยโยมระดับคนมีความรู้ชั้นไหนก็ยอมรับว่าใจคนเราเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะโง่จะฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเมื่อทุกคนเรายอมรับว่าใจตรงนี้เท่านั้นแหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงเขาก็ลงมือกระทำใจกันกระทำใจยังไงโยมกระทำใจให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนมีน้ำใจให้เป็นคนไม่ตนีไม่เป็นคนหิงกระตัวและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนที่เป็นคนที่ทิฏฐิมากเจ้าอารมณ์มากเราไปอยู่ใกล้เรามีความสุขไหมเรามีทุกข์ตลอดวันคนประเภทที่พูดกับใครไม่เคยรู้เรื่องคอยจะเอาเรื่องเขาอยู่เรื่อยเป็นคนที่มองคนในแง่ร้ายเราอยู่ใกล้เราก็หนักใจจะเป็นสามีเราก็ดีเป็นภรรยาเราก็ดีเป็นนายเราก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีรู้สึกว่าคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ทำใจดีไม่ได้สงบไม่ได้ผู้อยู่ใกล้ก็มีความเป็นทุกข์ที่เราทุกข์ทุกวันในทุกข์เพราะเรื่องใจคนใช่ไหมบางคนบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเท่าไรขออย่าให้เหน็ดเหนื่อยใจถ้าใจเหนื่อยแล้วท้อถอยหมดตีนอ่อนมืออ่อนหมดกำลังใจแต่ถ้าใจดีแล้วทำงานวันยังค่ำก็ไม่เหนื่อยนี่กำลังใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยขาดกำลังใจอย่างมากท่านจึงได้ว่าอิทธิบาททั้ง4ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเอาไว้ทำงานอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือคนเราเนี่ยต้องมีความพอใจในการกระทำของตัวเองว่าทำดีแล้วก็เพียรจะทำดีแล้วก็ตั้งจิตมั่นว่าทำดีแล้วเนี่ยได้รับความสงบสุขที่ใจเราใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะชอบไม่ชอบใครจะรักชังรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยดีแล้วมันเป็นความสุขที่เห็นแก่ตัวเองคนอื่นก็มองเราไม่ออกบางคนเราไม่งั้นทำความดีเพื่อจะให้คนอื่นยกยอสรรเสริญให้ทุกคนยอมรับตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองคือพยายามทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ใจตัวเอง
เคยสงบไม่เคยเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรเป็นเองก็กลายเป็นคนใจเบาเป็นคนหูเบาพอใครสรรเสริญก็ลอยตัวพอใครติเตียนก็เสาใจเสียใจถ้าใครรู้ข่าวว่าใครนินทาเราเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเสียหายมากมายแต่คนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยใครจะนินทาใครจะสรรเสริญเขาก็ดูว่านั่นมันอยู่ที่ใจเขาอยู่ที่ปากเขาตัวเรารู้แล้วว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคนเนี้ยนะใส่สร้อยปลอมใส่แหวนปลอมใส่ตุ้มหูปลอมใส่นาฬิกาปลอมไอ้คนที่ปลอมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกว่าตรงแต่คนที่ไม่ปลอมเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้รู้ไม่จริงไอ้คนนี้รู้ไม่จริงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมแสดงว่ามันตาไม่ถึงเรากลับไปมองหน้าสงสารไอ้นี่ตาไม่ถึงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมเราใส่นาฬิกาโรเล็กมันหาว่าโรเล็กปลอมไอ้นี่มันไม่เคยมีของจริงเลยอันนี้ถ้าไอ้คนเราไอ้คนนี้ใส่นาฬิกาปลอมไปบอกแหมไอ้นี่นาฬิกาโรเล็กดีนะมันใส่ราคาแพงกลับไปชมเชยว่ามันยี่ห้อนี้ราคาแพงไอ้คนที่ผู้รู้ก็บอกไอ้นี่ตาไม่ถึงไอ้นี่ตาไม่ถึงนาฬิกาโรเล็กปลอมมันหนาว่าจริงแสดงมันไม่เคยมีของจริงเข้ามาเลยไอ้คนที่มองอะไรถึงเนี่ยก็กลายเป็นคนฉลาดนะฮะของจริงก็ว่าของจริงของปลอมก็ว่าของปลอมเพราะนั้นเราจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อเรามีของจริงเราดีจริงๆอ่ะเราทำงานจริงๆใจกับทุกคนเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้จริตเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนไม่เอาแง่เอางอนกับใครเป็นคนยอมรับความคิดเห็นคนทุกคนไม่ใช่แข็งจนหักงอไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนยอมรับสภาพความเป็นจริงนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ใครจะมาว่าไงเราก็ยอมรับว่าเรามีของดีเราไม่มีของเกเราก็ใครจะว่าไงเราก็ไม่โกรธกับภูมิใจกับพอใจหรือกับจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ว่าเออพวกนี้ตาไม่ถึงหูไม่ดีตาไม่ถึงมันก็หาว่าอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการชั่งใจทำใจของผู้รู้ผู้ฉลาดทีนี้ไม่งั้นหรอกของเราเกะของเราดีเนี่ยทองดีเพชรดีนาฬิกากงดีๆเขาว่าเราไม่ดีเสียใจดูสิมันมาดูถูกกูกูใส่ของจริงมันมาดูถูกว่าของไม่จริงโกรธเป็นไฟเป็นปืนเลยคนเนี้ยนี่โง่หรือฉลาดเขาว่าของเราของเราเราไม่ดีแต่ของเราดีเราโกรธได้เหรอถ้าคนฉลาดไม่โกรธใช่ไหมคนฉลาดก็ต้องหาว่าไอ้คนที่ว่าอะไรมันโง่ตามันไม่ถึงเรากลับมานั่งแล้วก็มีคนไหมมีอีกหลายคนไหมที่มองของเราว่าของจริงมีเยอะเลยที่มองนาฬิกาเราไม่ใช่ของปลอมมองของเราว่าเป็นของดีของจริงเอาเราก็เอาคนพวกนั้นมาเป็นเครื่องวัดดีว่าคนที่ตาถึงมันมีไอ้พวกนี้มันตาถึงมันอ่านมันดูออกไอ้พวกนี้มันพวกตาไม่ถึงเราก็อภัยให้มันไปไม่ต้องไปโกรธมันแต่คนเราเนี่ยย่อมมีปมด้อยสร้างปมด้อยให้ตัวเองเขาว่าของจริงก็ลืมตัวเขาว่าของไม่จริงก็เสียใจทั้งที่ตัวเองก็ของดีทั้งนั้นคนเราถ้ามีของดีอยู่ในตัวเองแล้วตามหลักพุทธเจ้าบอกไม่หวั่นไหวเราบริสุทธิ์แล้วใครจะว่าไงเราก็ไม่หวั่นไหวนะฮะเขาจะนินทาก็ดีจะสรรเสริญก็ดีเราไม่หวั่นไหวเพราะเราดีพอนี่ก็ดังนั้นเราก็อย่าไปหลงของเราเอาของเก๋ไปใส่แล้วเนี่ยเขายกย่องว่าเราดีงั้นนี่เราก็เท่ากับเราหลอกเขานะฮะก็สร้างความรู้สึกกับคนที่ไม่รู้เรื่อยๆไปแต่คนที่รู้เขาก็มีเขาก็รู้ไปเนี่ยใส่ของปลอมอยู่เรื่อยของไม่จริงเขาก็รู้เพราะเขาอ่านออกเพราะตาเขาถึงแต่คนที่ตาไม่ถึงก็เลยยอมรับกับคนที่ใส่ของที่ไม่จริงคนเราที่จะยอมรับคนดีเนี่ยก็ต้องคนดีด้วยกันใช่ไหมคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมจึงจะยอมรับความดีด้วยกันไอ้คนที่ไปยอมรับความดีคนที่ไม่มีคุณธรรมที่คนดีไม่จริงอ่ะคือคนประเภทไหนก็ไอ้ประเภทปลอมด้วยกันไอ้ประเภทใจไม่ถึงตาไม่ถึงได้ไปยอมรับไอ้คนที่ไม่ดีประเภทเดียวกันว่าดี
ยกย่องกันว่าดีก็กลายเป็นสร้างสรรค์สังคมไอ้คนที่ไม่ดีขึ้นมาเยอะแยะเลยเพราะตาตัวเองไม่ถึงไม่ยอมรับคนไม่ดีมาเป็นคนดีอันนั้นมันจึงว่าในเมื่อถ้าเราเป็นคนฉลาดคนตาถึงก็ไม่ยอมรับสิไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีสิ่งที่ดีเราก็ต้องยกย่องว่าสิ่งนั้นดีงามควรเอามาใช้ยอมรับสภาพความจริงทีนี้คนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงส่วนมากใช่ไหมฮะไม่ยอมรับความจริงแต่ที่จริงที่คนพูดว่าเราหรือคนนินทาเราเนี่ยพวกคนพูดไม่จริงเท่านั้นโยมถ้าคนพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนจะไม่ให้ร้ายคนคนพูดดีเนี่ยพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนไม่ให้ร้ายคนไม่เปรียดสีไม่ว่าร้ายคนเพราะเขาพูดจริงเขาเป็นคนบริสุทธิ์ใจหวังดีอาจจะพูดตรงเกินไปอาจจะพูดต่อหน้าอย่างนั้นเราควรอภัยให้เขาเพราะเขาเป็นคนจริงใจต่อเราแต่คนเราที่ไม่ดีจริงเขาจะพยายามนินทาเราต่อหน้าเขาชมเราแล้วหลังเขาก็ซุบซิบนินทาพูดแต่เรื่องไม่จริงพูดแต่เรื่องไม่จริงทั้งๆที่คนดีก็จะพูดให้เสียแต่ที่จริงคนดีต้องชั่งใจว่าดียังไงใครจะว่าทองคำเก๋มันก็ดีอยู่นั่นเองมันไม่ใช่ทองคำยัดไส้นะไม่ใช่เอาตะกั่วเอาเหล็กยัดไส้มันเป็นทองคำจริงเขาจะว่าไม่จริงมันก็ควรดีใจว่าเรามีของจริงนี่เรื่องจิตใจที่เรามีธรรมะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าซึ่งหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่ดีงามสำหรับความเป็นผู้ดีเราก็ควรดีใจว่าเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ดีงามแล้วอย่างน้อยชีวิตเราก็ยังมีประโยชน์เราทำให้ใครไม่เห็นว่าเราดีอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเราเราได้สวดมนต์ไหว้พระเราได้ตักบาตรทำบุญเราได้เป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่พยาบาทใครเป็นคนอภัยอยู่เสมอเนี่ยเท่านี้เราก็พอใจแล้วว่าเราได้เป็นคนดีที่ใจทีนี้ถ้าสังคมเรามีจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขที่ทำงานเราสุขมากเลยเพราะเรารู้ถึงใจกันเพราะคนนี้ก็ใจดีคนนั้นก็ใจดีคุยกับคนไหนก็มีความจริงใจรู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราพบแต่คนดีแต่ทุกวันนี้สังคมไม่ได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาฮะคือผลงานเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยคนเราเนี่ยเรียนรู้สูงๆผลงานอะไรแต่ว่าขาดคุณธรรมคนขาดคุณธรรมจะรวยยังไงจะรู้ยังไงจะสวยยังไงจะเก่งยังไงก็หมดความหมายถ้าไร้คุณธรรมคุณธรรมที่นี่จะสร้างได้ที่ไหนต้องสร้างที่ใจของเราเราต้องมีเมตตามีการให้อภัยมีการเข้าใจตัวเราและเข้าใจสภาพความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนที่ไม่พยาบาทเป็นคนที่ไม่ผูกโกรธเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนี่คือธรรมะที่มีคุณธรรมพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละปฏิบัติตามอยู่ที่ใดพระสงฆ์ก็ต้องการให้สังคมที่นั่นน่ะมีความสุขความสงบความเจริญทางด้านกายและใจไม่มีความคิดจะให้สังคมนั้นเดือดร้อนอยากให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เราทำไงที่จะยกสภาพจิตใจของพวกเราเนี่ยให้เข้าถึงความเมตตาและมีคุณธรรมเราต้องปฏิบัติถ้าเราปล่อยใจของเราให้รั่วไหลเนี่ยบาปมันก็ครอบงำก็เรียกว่ามารครอบงำความเห็นผิดมันครอบงำนะความเห็นผิดมันครอบงำเช่นเราสงสัยเนี่ยสงสัยว่าบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือคุณบิดามารดามีจริงหรือสวรรค์นรกมีจริงหรือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรขึ้นมานี่คือความสงสัยเกิดขึ้นนี่ก็มารมันเข้ามาสิงใจเราจะทำดีไม่ได้เพราะไม่กล้าทำเพราะเราสงสัยเช่นคนเราเนี่ยแค่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กทุกคนถ้ารักพ่อแม่เนี่ยรักเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกหรือเหมือนเทวดาของลูกหรือเหมือนเป็นพระพรหมของผู้นั้นเด็กพวกนั้นจะเกเรไม่ได้จะกินเหล้าจะเล่นการพนันจะสูบบุหรี่จะเที่ยวหนีโรงเรียนไม่ได้เพราะรักแม่รักพ่อ
กลัวพ่อแม่ว่ากลัวทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไอ้ความรักเนี่ยความกตัญญูยุคุณเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้ามีความรู้คุณพ่อแม่เท่าไหร่ยิ่งประพฤติตัวดีเท่านั้นใช่ไหมฮะเหมือนกับเรารักผู้หญิงสักคนเนี่ยเราเอาใจเขาสับตายเลยเพราะต้องการทำความดีให้เขาให้เขาเห็นใจเราหรือผู้หญิงรักผู้ชายสักคนทำความดีสับตายเลยไม่อยากทำอะไรเสียหายเพื่อให้เขาเห็นใจเรานี่คือความรักเหมือนกับลูกที่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยย่อมทำแต่ความดีเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขแต่สังคมทุกวันนี้เขาหักล้างจากความรู้สึกพื้นที่ออกไปหมดแล้วเขาไม่สอนบุญไม่สอนบาปกตัญญูรู้คุณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมซึ่งเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนเนี่ยควรเอามาปรารภมาพูดกันซึ่งทำให้สังคมเนี่ยอยู่ยังเจริญแล้วพ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจแต่คนเราถ้าทิ้งสิ่งพวกนี้ไปแล้วคุณธรรมก็สูญหายหมดนะอย่างแรกเราพวกเราเนี่ยทำงานหาเงินแล้วบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอะไรนะเราไม่เคยคิดเลยเหรอบั้นปลายชีวิตเราจะไปไหนถ้าเราปลดเกษียณเราแก่เราเจ็บเราถ้าเราไม่ตายเหรอเราไม่แก่หรือเราไม่เจ็บเหรอเราจะอยู่อย่างนี้ค้ำฟ้าเหรอเราจะไม่มีเจอความทุกข์มั่งเหรอความรักเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือสังขารร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือทุกคนเป็นจีรังยั่งยืนอย่างนี้หรือเป็นอมตะหรือไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่มีใครเป็นอมตะได้สักคนเดียวความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายทุกคนก็ไม่เป็นอมตะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนไปจนถึงที่สุดที่สุดของทุกข์ก็คืออะไรคือการรู้จักธรรมะรู้จักว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราไม่หลงแล้วก็รู้จักจริงเออแล้วเราต้องรีบขวนขวายทำใจของเราเพื่อเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความไม่สมหวังเจอความไม่แน่นอนในชีวิตเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเราจะได้อยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาจิตใจเราจะได้ไม่ท้อถอยเราจะได้มีที่พึ่งทางใจอย่างมั่นคงแล้วก็กลับความสุขได้ว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยจะเจออะไรเราก็ยอมรับมีลาภเสื่อมลาภก็ยอมรับมีสุขมีทุกข์อยู่ในใจก็ยอมรับคนเราถ้าหากว่าพิจารณาไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแก่แล้วจะไม่ลำบากใจคนแก่ที่ไร้คุณธรรมคนแก่ที่หลงหลงลืมลืมที่น่าสงสารอยู่ในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวตอนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักสติไอ้สิ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยหลงเพราะแก่ตัวแล้วก็เลี้ยงยากที่สุดเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเราจะเห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมทีนี้เมื่อเราทำงานเราได้เงินได้เงินเนี่ยฮะมันได้ก็อยู่กับชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันไปอยู่กี่วันใช่ไหมฮะเราจะใช้เงินมันไปกี่วันบางคนคิดว่าจะไปใช้ยันแก่มันใช้ไม่ถึงแก่ก็มีบ้านหลังนี้เราว่าเราจะอยู่ยังแก่อยู่ไม่ถึงแก่ก็มีอันนี้คนบางคนจะยกตัวอย่างพี่น้องทุกคนเนี่ยเรียนสูงหมดทุกคนจบด็อกเตอร์จบปริญญามีเป็นใหญ่เป็นโตคนแต่คนหนึ่งก็จบแต่ไอความรู้ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขารู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสนใจธรรมะเลยเขาคิดว่าญาติพี่น้องที่เข้าธรรมะไปเชื่อพระเนี่ยเป็นคนหลงเท่านั้นเลยบอกไปนั่งสมาธิกราบพระไหว้พระไปเดินหนอยุบหนอพองหนอไปพุทโธโหมันน่าตลกไอ้ญาติเราเนี่ยมันงมงายไปหมดเหลือฉลาดเราคนเดียวท่านเนี่ยเรานี่เป็นผู้จัดการใหญ่โตแต่ที่จริงเราไม่น่าจะคิดว่าไอ้พี่น้องเราเนี่ยมันฉลาดโง่ก็ไม่แพ้เราเท่าไหร่นะบางคนต่างเรียนสูงจบด็อกเตอร์เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหมอเป็นอะไรกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราไปมองคนอื่นว่าเขาโง่เขาเข้าวัดเนี่ย

าปฏิบัติสมาธิทำไมไปมองเขาโง่เขาไปทำบุญทำไมไปมองเขาโง่ทำไมมองตัวเองฉลาดแล้วเมื่อไหร่จะรู้โยมรู้สักวันหนึ่งต้องรู้คนนี้ต้องรู้ตัวเองก็จริงโยมไอ้ความที่แกมีทิฏฐินะฮะแกไม่ยอมรับใครทั้งหมดแกเชื่อใจของแกว่าแกเก่งคนเดียวไอ้ความที่ตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งเนี่ยผลที่สุดแล้วกลายเป็นคนจริงจังคนจริงจังคนจริงใจจริงจังต่อสามีจริงใจต่อลูกจริงใจต่อที่ทำงานทำการไอ้ความจริงใจเป็นคนจริงว่าตัวเองเนี่ยดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเนี่ยไอ้คนที่เข้าวัดคนไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีปัญหาคนที่

ธรรมะคือคนที่มีปัญหาคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาที่ไหนได้ล่ะจะให้ลูกเป็นงี้ลูกมันก็ไม่เป็นดั่งใจทั้งที่ลูกมันก็ดีแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดั่งใจสามีก็ดีแล้วก็ว่าสามีไม่ดีดั่งใจที่ทำงานก็ว่าดีแล้วก็ยังไม่ดีดั่งใจผลจุดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ไม่ปล่อยวางเนี่ยที่คนไม่ปรงอนิจจังสันตาพอกพูนมานักเข้านักเข้าก็เครียดเลยนอนไม่หลับไม่มีความสุขแหละมีความทุกข์ไปหาหมอหมอทำไงหมอก็เอายานอนหลับนอนหลับมันก็ไม่สุขฮะมันก็เครียดอยู่นั่นมาทำงานก็คือนอนหลับตื่นขึ้นมามันก็เครียดชีวิตมันไม่เคยว่างเมื่อทำใจไม่ว่างกินยาก็ไม่มีความสุขหาสุขไม่ได้แต่นี่ลนหาความสุขแหละสุขมาอยู่ที่ไหนสุขมาอยู่ที่ไหนกินยามันก็ไม่สุขหมอก็ไม่รู้จะทำไงก็ให้แค่ยานอนหลับบำรุงบ้างอะไรบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยใครช่วยตัวเองไม่ได้หรอกแม้แต่หมอเองถ้าเครียดหมอก็ต้องพึ่งธรรมะเหมือนกันต้องแก้ใจตัวเองพอที่สุดน้องสาวก็ไปบวชน้องสาวลาออกจากงานเลยฮะหมอสาวนี่จบพวกเภสัชพวกเนี้ยลาออกจากงานไปบวชเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ออกบวชเข้าป่าก็เลยสงสารพี่ก็เลยเอาเทปธรรมะเนี่ยไปให้พี่สาวกวางปุ๊บถูกจริตอย่างนี้พูดดีรู้เรื่องคล้ายๆคนเรามันมีบุญฮะมันจะจบสิ้นความทุกข์ฟังรู้เรื่องเลยพูดแก้ปัญหาได้ฟังไปตกลงตามไปดูตามไปวัดพอไปปฏิบัติไปอะไรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีธรรมะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบอกน้องสาวพาไปวัดพอใครเป็นไรบอกพาไปวัดขนาดฝรั่งมาบอกให้พาไปวัดเขาเพิ่งจะมายอมรับเจนคนเราเนี่ยตึงเครียดที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างคนบางคนเนี่ยไปเข้าวัดตอนตายไปเข้าวัดตอนเจ็บไปภาวนาตอนเจ็บปวดมากๆแล้วจึงจะไปพุทโธอะไรเงี้ยนี่คือว่าคนที่เป็นลักษณะนี้อยู่เยอะนะโยมนะเยอะเลยประเภทที่คิดว่าคนเข้าวัดแล้วเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ยกตัวเองว่าเป็นคนเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยจึงจะได้รับผลกว่าจะเข้าวัดได้ก็โอ้โหเกือบตายกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะได้ก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรเข้าใจธรรมะพระเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จผลงานของท่านคืออะไรที่ท่านเป็นศาสดาที่ผลงานของท่านที่สำเร็จเนี่ยคือหลักความสงบที่ท่านเป็นศาสดาเอกในโลกที่ศาสดาทุกศาสดายอมรับพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความสงบของท่านท่านแก้ปัญหาคือความสงบแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่สงบจะสอนพวกเราได้ไหมนะเหมือนยังโยมทำงานในโยมไม่สงบจะเป็นพยาบาลได้ไหมเป็นหมอได้ไหมก็เป็นหมอฟุ้งซ่านเป็นพยาบาลฟุ้งซ่านสิใครก็จะเอาด้วยต้องพักงานไอ้นี่ฟุ้งซ่านมากเอาไปหยุดก่อนก็เพราะไม่สงบที่หมอก็ยอมรับทุกวันเพราะเขาทำงานสงบเรียบร้อยปราณีตละเอียดอ่อนไอ้พวกไม่สงบนี่เรียกปกติหรือผิดปกติโยมปกติคนนี้สงบนะแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่สงบมันไปโดนอะไรมาฟุ้งซ่านใหญ่นะสงสัยจะเที่ยวมากไปดิสโก้มากไปออกนอกโรงพยาบาลมากไปมันกลับมาฟุ้งซ่านใหญ่แล้วอาละวาดใหญ่เงี้ยก็เห็นผิดปกติแล้วโอ้พยาบาลคนนี้หมอคนนี้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยสงสัยอะไรจะมาสิงอยู่มากแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะพอผิดปกติแล้วจะไม่มีความสุขตัวเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่คนอื่นเขาเห็นทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำงานก็ไม่จริงจังมองเวลาเมื่อไรมันจะเลิกสักทีกูจะไปละอย่างเงี้ยมาก็มาสายหมดกำลังใจเดินโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยทำเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นแหละไอ้ที่ตัวเองจะไปนั่นคือที่อื่นไอ้ความตั้งอกตั้งใจบางคนนะด่าคนไข้เลยมึงอะไรจะตายสักทีมึงมาโผล่เข้ามาไอ้เฝ้าไข้ดึกๆที่ไอซียูนะไอ้บาดเหตุนะคนไข้เขาจำได้มาเล่าให้ตามาฟังบอกโควิดมามันดุหน้าดูเลย

ฉันก็ได้สติมั่งไม่ได้สติมั่งด่าหน้าดูบอกมีหรือจะมาบอกมีมีฉันน่ะโดนมากับตัวเองอ่ะเดี๋ยวฉีดยาให้ตายเลยร้องแหกปากร้องอยู่นี่เองเงี้ยมีเลยบอกแต่ตอนหลังอาตมาก็ถามพยาบาลบอกมีไหมมีเมื่อก่อนรุ่นฉันหน้าดูเลยแหละฉันเองเนี่ยปากร้ายเขายอมรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้ายแต่ทีนี้เขามีธรรมะแล้วเขาเป็นคนดีตรงกันข้ามเลยฮะแล้วตอนนี้ทำไงไอ้พวกปากร้ายที่ดุคนไข้เขาก็เอาไปโน่นฮะเอาไปม้วนอะไรม้วนอะไรนะม้วนผัดก๊อตมั่งอะไรอยู่ใครทำอะไรอยู่เนี่ยประเภทเข้าใครไม่ได้อะด่าใครไม่ได้ย้ายลงไปโน่นเงียบนะถ้าขึ้นมาเฝ้าคนไข้เดี๋ยวเอาเรื่องพอผู้จัดหน่วยการแล้วพวกหัวหน้ากองเขาฉลาดใช่ไหมเขาก็ย้ายไปแยกไปเงียบไปได้เขาก็คัดเลือกไอ้คนที่สงบปกติขึ้นมาไอ้พวกผิดปกติก็ให้ลงไปข้างล่างเนี่ยสมัยก่อนคล้ายๆว่าไม่ได้จัดสรรไม่ได้เข้าใจปัญหานี่คือพวกที่ไม่รู้จักธรรมะแต่บางคนเขากลับใจได้พอรุ่นหลังเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิกลายเป็นคนละคนไปเลยฮะกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลผู้นำเป็นพี่ที่ดีให้แก่พยาบาลอารมณ์ดีขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้โยมพอมันเกิดขึ้นมาเราเอามาอยู่อ่ะมันเคยด่าใครก็ด่าเคยว่าใครก็ว่าวุ้ยขึ้นมาหน้ามืดมันไปแล้วเมื่อเราผิดปกติอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันเกิดปกติขึ้นมาทำใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะธรรมะเนี่ยเป็นของที่ดีงามแต่มานึกว่าคนพุทธคนไทยเรานี่โชคดีฮะหลักสัจธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องไม่สอนเรื่องอื่นสอนให้เรื่องทำใจสอนให้คนฉลาดคนที่ไม่รู้ใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยไม่ฉลาดเลยปล่อยให้ใจตัวเองถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงำถูกอิจฉาริษยาครอบงำถูกความเห็นผิดครอบงำเขาไม่รู้ใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักอนาปานสติให้รู้จักสติคือสติคนเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พอเราฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเช่นอนาปานสติหรือสติประสานสีเนี่ยมันกลายฝึกสติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทำให้คนเนี่ยปกติมากขึ้นเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นสุขมากขึ้นคล้ายๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเสริมบุญบารมีของมนุษย์ของพวกเราเนี่ยให้สงบและปกติสูงขึ้นเข้าใจไหมโยมฮะปกติได้ยังปกติอ่ะถ้าไม่ปกติก็ต้องไปพันผ้าตะก๊อตนั่นแหละไปอยู่ล้างอะไรต่ออะไรทำความสะอาดนู่นในห้องลับๆนั่นแหละแต่ที่จริงคนเรานะฉลาดทุกคนนะโยมไอ้ที่พูดมานะก็คิดว่าตัวเองฉลาดไอ้ที่ว่าเขาในทิศจะฉลาดแต่ที่จริงตามหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้ามองตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดเมื่อนั้นถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่เมื่อนั้นเป็นกันเป็นนโยมปรัชญาพระเจ้าเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีแต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดทุกทีเพราะอะไรนะโยมได้คิดอย่างนี้กันบ้างเปล่าคิดว่าตัวเองฉลาดบ้างเปล่าอย่างคนชั่วไปรอดตัวไปถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีเลยนะและถ้าเราได้ติเตียนตัวเองทีไรแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกทีเจริญทุกทีแต่ถ้าเราได้ติเตียนคนอื่นทีไรเสื่อมทุกทีนะเราติคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีติด้วยความไม่หวังดีติด้วยอารมณ์เนี่ยเสื่อมทุกทีคนเราที่ทะเลาะกันต้องมาแก้ไขปัญหาตัดสินก็เพราะติคนอื่นคนเราที่สามัคคีรักกันดีต่อกันเนี่ยเพราะติตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วมีกี่ร้อยคนน่ะติตัวเองอะโยมฮะเวลาเถียงกันเนี่ยนะโยมนะลองสังเกตดูโยมทุกคนไม่เคยยอมว่าตัวเองผิดเลยถูกทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วโยมลองไปหัดตรวจตัวตนออกสิโยมหัดเอาธรรมะว่า
เออฉันมันไม่ดีนะยอมรับตัวนี้เดียวเออฉันมันผิดนะทั้งที่ไม่ผิดนะโยมไอ้คนที่เถียงเราชนะเราเนี่ยมันผิดแต่เรารู้ตัวว่าไอ้คนนี้มันคนไม่มีเหตุผลนะว่าเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะฉันผิดนะฉันมันไม่ฉลาดเองฉันมันโง่เขาบอกฉันเองสิโง่เขาแย่งโง่เลยฉันเองโง่ฉันเองไม่ดีเองอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาโง่เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เราไปบอกว่าฉันโง่เขาบอกเขาก็โง่เขาก็ไม่ฉลาดเขาก็ไม่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยพอคิดว่าคือไม่ยอมรับความจริงแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเขาบอกตัวเองฉลาดไอ้นั่นหมายความว่ามันฉลาดบ้างมันเกิดเถียงมาว่ามันฉลาดบ้างแต่เรายอมรับปฏิติตัวตนได้บอกฉันมันผิดไปแล้วฉันมันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะทำไมเขาจึงพูดกลับหน้ามือเป็นหลังมือว่าเออฉันก็โง่ฉันก็ไม่ดีต่างคนต่างแย่งกันขอโทษได้ปัญหามีตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมลองสิโยมไปใช้ดิโยมมีแฟนโยมไปใช้กับแฟนโยมดิโยมจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเขาหลังไม่อยากทะเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะเขาก็ว่าเออถ้าไอ้แฟนมันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหมถ้ามันดีมันจะมาเป็นแฟนเราได้ยังไงไอ้เราไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีมันว่าดีมันก็เลิกเป็นแฟนกับเราสิแสดงว่าถ้ามันว่าเราเลวมันก็ต้องเลวถ้ามันว่าเราเลวเราก็ยอมรับเลยว่าเออฉันก็เลวฉันไม่ดีนะงั้นนี้เราพยายามถ่อมตัวปลดตัวตนแล้วความรู้สึกคนเราจะกลับมาเป็นสภาพปกติฉลาดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้ไม่ใช่มาพูดแล้วทำไม่ได้นะโยมพูดแล้วทำได้นะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความพูดดีโยมพูดดียอมรับกันอย่างนี้เองยอมรับกันหน้าชื่นตาบานยอมรับความจริงแล้วก็ยอมปลดตัวตนและไม่ต้องทะเลาะกันนะโยมแล้วถ้ามีอย่างนี้อยู่ในสังคมนี้นะโยมว่าปัญหาไม่มีที่ทุกวันนี้เห็นทะเลาะกันเถียงกันไม่ยอมแพ้กันน่ะมันจะแข่งดีกันมันจะแข่งฉลาดกันคือตัวตนเอามาแข่งกันมันก็เลยมีปัญหากันโดยไม่ยอมกันไม่เป็นยอมไม่เป็นเย็นไม่พอคือคนไม่ยอมปลดตัวตนพอลองยอมลองเถียงกับใครพอยอมรับนะฉันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะฉันผิดไปแล้วทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยเขาบอกเขาผิดเลยเขาเองเขาจะเอาความผิดใส่ตัวเขาเหมือนกันอันนี้ถึงว่าคนเรานะถ้าเราทำจิตทำใจของพวกเราได้นะมันก็กล้าแสดงออกกล้าพูดได้นี่เป็นอุบายฮะอุบายที่เราจะแก้ใจเราลงแก้ตัวตนแก้ทิฏฐิมานะแก้ความเห็นแก่ตัวคือเวลาเราพูดที่เราจะเอาชนะใจเราคนเราโดยมากคิดชนะคนอื่นนะคือไม่คิดชนะใจเราพูดอย่างนี้เราชนะใจตัวเองแล้วใช่ไหมชนะใจตัวเองแล้วว่าเรายอมผิดยอมโง่ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายแล้วนี่คนมีคุณธรรมเหมือนกับคนบ้าจะมาไปนั่งดูเมื่อสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กมากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยมาที่บางกอกมันยังไม่เจริญคนบ้ามาเถียงกันเจอหน้ากันมันด่าไอ้มึงอะบ้าอันนั้นบอกกูไม่บ้ามึงที่บ้ามากกว่ากูไอ้คนดีๆก็นั่งดูก็รู้ว่ามันบ้าทั้งคู่แต่นี่มันก็เถียงกันมึงที่บ้ากูไม่บ้ากูบ้าน้อยกว่ามึงบ้ามากกว่ากูเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้คนหนึ่งมันไปซื้อโอโย่นะฮะอะไรน้ำแข็งที่ใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมอ่ะเขาเรียกโอโย่อะไรอ่ะใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมเนี่ยเขาเรียกอะไรโอโย่มันซื้อมามันก็มาถวายพระที่ศาลากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมึงที่บ้ามากมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้ไอ้คนหนึ่งบ้าทำบุญไม่เป็นไอ้นี่มันบอกกูบ้ากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้เออบ้าอย่างทำบุญเป็นไอ้นั่นบ้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาพิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครยอมรับหรอกไม่รู้ตัวเองดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนปรัชญาทางใจให้รู้จักจิตตัวเองให้รู้จักกิเลสตัวเองให้รู้จักจิตตัวเองที่ละเอียดอ่อนอยู่ในใจเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะยอมรับสภาพความจริงหมดเลย